0: างระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐและสนธิสัญญาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยผ่านเข้ารอบ2กันพร้อมหน้าทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีวันพรุ่งนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสม
0: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลการบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะตรงไปตรงมาโดยข้อเสนอ6ประการอาทิการปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนให้หน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้
3: สนับสนุนในทุกกรณีเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานและทำทุกวิธีทางให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนถึงว่าหน่วยงานท่านปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน
2: ด้านนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำเร็จเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี้
4: ท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาก็ได้ให้นโยบายต่อไปนะครับว่าให้เอาข้อมูลในประเด็นต่างๆที่เข้าไปทำเซอร์เวย์ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไปศึกษาว่าตรงไหนยังมีที่อาจจะก่อให้เกิดประเด็นให้ไปหาทางปิดแกลบทำเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้มีความต่อเนื่อง
2: ขณะที่ภาคเอกชนได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ทุกภาคส่วนต่างยืนยันความพร้อมในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: และในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมเชิง

0: ปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภายทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมกลุ่มที่2แนวทางยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวการฉ้อโกงออนไลน์การพนันออนไลน์รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆทั้งอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐซึ่งทั้ง3กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกการทำงานที่มีผู้ราชการจังหวัดเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่และมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการเชื่อมข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตและหารือนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในหลากมิติโดยมีกำหนดการเข้าพบหารือกับนายเอมาดูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศทั้งองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมการขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไป
0: กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาด้านกรมควบคุมโรควางมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาพร้อมยกระดับให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดโดยเฉพาะบริเวณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางท่าอากาศยานและจุดผ่านแดนต่างๆรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลเพื่อรองรับกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพุทธศักราช2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประกอบด้วยมาตรการต้นทางและข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินให้สายการบินแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card ส่วนคนไทยลงทะเบียนผ่านระบบ Thai Health Pass ณจุดเช็คอินรวมทั้งสายการบินต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานปลายทางรับทราบล่วงหน้าและคัดกรองอาการมาตรการคัดกรองณท่าอากาศยานในประเทศเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าตรวจสอบ QR code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดบริเวณประตูขาเข้าผู้เดินทางจากเขตติดโรคต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดโดยไม่ตื่นตระหนกเนื่องจากประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มีมาตรฐาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายตำบลปงป่าหวายอำเภอเด่นชัยจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนคำยางพิทยาคมตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดพัทลุงที่หมู่7โรงเรียนบ้านบ่อทรายตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดสระแก้วที่โรงเรียนบ้านหนองไทรตำบลศาลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่7วัดชาวเหนือตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดสิงห์บุรีที่วัดพระปรางตำบลเชิงกลัดอำเภอบางระจันจังหวัดอุทัยธานีที่หมู่10วัดหนองบัวตำบลหนองยางอำเภอหนองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียภายหลังการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์แผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการสร้างระบบสกัดกั้นขีปนาวุธทั้งภาคพื้นดินไปจนถึงชั้นอวกาศหรือโกลเด้นเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ของโลกรวมถึงการที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ขยายระยะการจำกัดออกไปอีก1ปีตามข้อเสนอของรัสเซียอย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีและรัสเซียยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับรัสเซียต้องการสร้างท่อส่งก๊าซแห่งใหม่ที่จะช่วยให้รัสเซียสามารถเพิ่มปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนได้มากถึง2เท่า
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่ในจุดที่ถ้าหากอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทุกอย่างจะสิ้นสุดอย่างรวดเร็วซึ่งสหรัฐพร้อมที่จะได้คำตอบทั้งหมดแล้วและการที่อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงนี้ได้จะช่วยประหยัดเวลาพลังงานและชีวิตอีกจำนวนมากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาตัดสินใจระงับแผนการดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรต
0: ส์ในแพทย์ทิโรสอัธนอมกริเบยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHOเปิดเผยหลังการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในระดับโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าจะมีการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในระดับสูงก็ตาม
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการตบเอาชนะนิคาเด็กดินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย2-0เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบันการีขณะที่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวภคพลเทระรัตสกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีนาโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทาราเบะจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับภคพลธีรรัตน์สกุลกับซัตฟิรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก11-5รีไทยเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของภคพลกับซัตซีรีผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีมืออันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักหัวสาวไต้หวัน2-0เซตอันชิสาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักหัวเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยณัฐชัยสุธาชนาเขียวลายเลิศและศิปกรเวชกรปฏิวงทำคะแนนได้8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิศสิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางสศิภาชูผลและวัชระกุลลิ้มจิตรกรโทรีลาผาดผลและเตะหมานทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทย นอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงินและอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทัสสูจับคู่กับชิตารีแก้วโอรันวัสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ถ้วยรวมอันดับ2พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในวันที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร23เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39
8: 1 นาทีกับกปท.
1: น้ำมันเครื่องเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหมั่นตรวจสอบและอย่าให้น้ำมันเครื่องพร่องเกินไปขณะเดียวกันการเติมน้ำมันเครื่องในรถยนต์มากเกินไปก็จะส่งผลให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นเครื่องร้อนจัดซิลหน้าหลังและเพลาข้อเบี่ยงรั่วได้ง่ายสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องและเครื่องยนต์เกิดการสึกหรอมากแต่หากเติมน้ำมันเครื่องระดับต่ำเกินไปจะทำให้ไม่สามารถส่งไปหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้อย่างทั่วถึงทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็วและทำให้น้ำมันเครื่องร้อนจัดด้วยทั้งนี้ขณะเติมน้ำมันเครื่องต้องระมัดระวังอย่าให้น้ำมันเครื่องหกบนเครื่องยนต์เพราะหากท่อไอเสียยังร้อนอยู่อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่นเขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟกวนเดียวกันต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คนกวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนคำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคเหนือมีภูมิลักษณ์เป็นเทือกเขาสูงชันที่สลับซับซ้อนวางตัวในแนวทิศเหนือใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาในที่ราบสูงชันและยุนนานหรือยุนนานเป็นต้นกำเนิดของทางน้ำสายสำคัญหลายสายที่ไหลลงสู่ตอนใต้ผ่านบริเวณที่อยู่ระหว่างหุบเขาที่เรียกว่าที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาเกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกพื้นแผ่นดินมีรอยแตกรอยเลื่อนเป็นช่องทางให้น้ำร้อนใต้ดินไหลขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนมีรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวเช่นรอยเลื่อนแม่จันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวติติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: วิกฤตพลังงาน
12: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
13: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชนผ่านกลยุทธ์การปรับปรุงกฎหมายให้เข้มงวดการตรวจสอบแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างใกล้ชิดและการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมเพื่อสร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลบุคคลสู่ระดับสากลเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
14: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
15: สวัสดีครับ
14: ค่ะท่านเลขาคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะหรือสคสเนี่ยได้มีการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กในยุคดิจิทัลนี้อย่างไรคะ
15: ครับในส่วนของสิทธิเด็กนะครับคือเรามุ่งเน้นเนี่ยบทบาทด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและก็เยาวชนนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับมันก็จะเป็นกุญแจและเป็นประตูหรือเป็นหน้าต่างสำคัญที่อาจจะไปเข้าถึงสิทธิอื่นๆของเด็กครับในยุคโดยเฉพาะยิ่งในยุคดิจิทัลมันเข้าถึงง่ายนะครับเราก็มีการยกระดับการดำเนินการใน3ด้านด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัตินะครับตรงนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคสหรือว่า PDPC เนี่ยก็มีแผนในการพัฒนาแนวปฏิบัติหรือคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและผู้เยาว์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับที่มีผู้เยาว์นะครับเป็นกลุ่มใช้งานเนี่ยการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็จะต้องเคร่งครัดในเรื่องของการระบุอายุผู้ใช้งานเพื่อจะได้มีการออกแบบนะครับในการให้ความยินยอมหรือการดูแลที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้กระทำการแทนก็จะต้องมีกระบวนการการให้ความยินยอมและการยืนยันของผู้ใช้อำนาจทางปกครองที่เชื่อถือได้นะครับอันนี้คือด้านที่หนึ่งส่วนด้านที่สองก็คือก็จะยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดเนี่ยในการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่มีเด็กนะครับหรือผู้เยาว์เป็นผู้ใช้หลักเนี่ยโดยเราแนะนำให้มีเขาเรียกว่า privacy by design ก็คือการจะทำอะไรแพลตฟอร์มอะไรก็ตามเนี่ยครับจะต้องมีการพัฒนาพร้อมกับการออกแบบระบบในการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับรวมทั้งส่งเสริมในเรื่องการประเมินผลกระทบกับสิทธิของเด็กและผู้เยาว์นะครับในการที่จะใช้แพลตฟอร์มต่างๆเพื่อไปสู่การป้องกันนะครับส่วนด้านที่3เนี่ยก็คือก็จะเสริมสร้างความตระหนักรู้และความรู้นะครับให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจทั้งสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเด็กแล้วก็ผู้เยาว์นะครับตลอดจนมีเปิดช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดจะได้แก้ไขแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับ
14: ค่ะแนวทางการดำเนินงานหลังร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้คะ
15: ครับทีนี้ก็พูดถึงในเรื่องของแนวทางเกี่ยวในความร่วมมือกับทางองค์กรต่างประเทศนะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กด้วยนะครับก็จะได้เห็นความสำคัญนะครับว่าในเรื่องของการดูแลสิทธิเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะครับเพื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความร่วมมือระหว่างสคสครับแล้วก็ยูนิเซฟประเทศไทยนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็พอดีว่าช่วงเนี้ยเราอยู่ระหว่างการจัดทำไกด์ไลน์ของ AI นะครับ
14: ค่ะ
15: ทีนี้ทาง UNICEF ประเทศไทยเนี่ยก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับเพื่อแนวทางโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง AI เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากบางทีอาจจะเป็นลักษณะอัตโนมัติเนี่ยก็มีความกังวลอยู่ว่าในส่วนของข้อมูลเด็กเนี่ยจะมีไกด์ไลน์หรือมีแนวทางในการที่จะระมัดระวังอย่างไรเนี่ยครับตรงนี้ก็ได้มาให้ข้อแนะนำซึ่งทางสคสเองนะครับก็ได้รับข้อเสนอแนะนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างปรับแนวทางนะครับในการที่พิจารณาผลกระทบของ AI เนี่ยที่อาจจะมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเนี่ยเพื่อปรับปรุงมาอยู่ในร่างไกด์ไลน์ AI ถ้าตรงนี้เสร็จนะครับ ประชาชนก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะใช้ AI เนี่ยอย่างไรให้ไม่กระทบสิทธิ์ของเด็กและเยาวชนด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้เรามีแผนนะครับที่จะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กขึ้นมานะครับเพื่อกำหนดไกด์ไลน์แนวทางอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่อง AI แล้วเนี้ยก็คือในมุ่งเน้นไปที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าเราดำเนินการได้เนี่ยมันก็จะเป็นความร่วมมือที่ทำให้เกิดมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วยนะครับครับ
14: ค่ะแล้วประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กเองแล้วก็พี่น้องประชาชนกับการร่วมมือในครั้งนี้ค่ะ
15: อย่างสำหรับตัวเด็กนะครับก็จะได้รับการดูแลคือเด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งในเรื่องของอาจจะเป็นเป้าหมายในการที่อาจจะถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับตัวของเด็กนะครับแล้วก็เยาวชนส่วนผู้ปกครองเนี่ยนะครับแล้วก็ภาคสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะดูแลสามารถที่จะมีการใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะครับ
14: ค่ะแล้วเรื่องของความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนล่ะคะจะมีการยกระดับการดำเนินการอย่างไรบ้างไหมคะ
15: คือโดยปกติครับที่ผ่านมาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA นะครับเรามีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับเราก็ยกระดับนะครับในส่วนของข้อมูลของเด็กเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับดังนั้นตรงนี้ทุกหน่วยงานเนี่ยก็พร้อมใจกันให้ความสำคัญนะครับและทางสวสเนี่ยก็เห็นว่าการที่จะดำเนินการในการคุ้มครองข้อมูลหรือการที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการเนี่ยซึ่งมันต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราใส่ความร่วมมือนะครับตรงนี้ก็ได้มีแผนนะครับแล้วก็กำหนดโครงการมาแล้วนะครับในการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ตรงนี้ครับอย่างที่บอกครับเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะกำหนดไกด์ไลน์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมครับ
14: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในปีนี้ค่ะสคสมีนโยบายการดำเนินงานด้านใดอีกบ้างคะ
15: ครับแน่นอนครับนโยบายหลักก็คือการต่อยอดนโยบายรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมาตรการป้องปรามและป้องกันภัยสังคมและความมั่นคงเนี่ยก็ยังคงเป็นนโยบายหลักที่เราต้องดำเนินการนั่นคือการที่ป้องกันนะครับไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยไปตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพที่อาจจะใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะครับตรงนี้เราก็ดำเนินการของศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC เกื้อนอายเนี่ยในการสำรวจตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกินความจำเป็นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ช่องโหว่นะครับที่อาจจะไปส่งผลให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้าถึงและนำไปใช้หลอกลวงได้ตรงนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับตำรวจตรวจสอบเมื่อเราพบเราก็แก้ไขจัดการระงับยับยั้งนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับคดีอาญาเช่นมีการซื้อขายข้อมูลในกลุ่มดาร์กเว็บหรือซื้อขายข้อมูลไปสู่การกระทำผิดอาญาอื่นเนี่ยเราประสานกับเจ้าที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตามพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้นะครับตรงนี้ซึ่งตรงส่วนนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าเราต้องตรวจเกาะเจอให้ได้ก่อนโจรนะครับเพื่อจะแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหาย
14: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
15: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต ติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนอโศกโมเดลพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทางข้ามปลอดภัยควบคู่การสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเพื่อลดการสูญเสียและมุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: บริเวณแยกอโศกถือเป็นจุดศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนสัญจรบนท้องถนนกว่า 30,000 คนต่อวันและมักเผชิญปัญหาการจราจรหนาแน่นนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อทำให้แยกอโศกเป็นย่านที่ประชาชนสามารถเดินสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยมีแนวทางดำเนินงานครอบคลุมทั้งการปรับปรุงทางเท้าทางม้าลายและสัญญาณไฟกดปุ่มสำหรับคนข้ามถนนพร้อมนำร่องโครงการธงแดงให้ประชาชนใช้เป็นสัญญาณเตือนผู้ขับขี่รวมถึงจัดทำเกาะกลางพักคอยเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถหยุดพักรอข้ามถนนในจุดที่มีรถสวนทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น
18: ที่เรามีการปรับปรุงทางเท้าไปรวมถึงตัวพวกทางม้าลายด้วยทางข้ามนะครับวันนี้จะมีโครงการเพิ่มเติมคือมีธงแดงเพื่อในเวลาคนข้ามถือธงก็ต้องขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถนะครับถ้าเห็นจริงเห็นทางข้ามควรจะชะลอรถแล้วก็ถ้ามีคนข้ามก็หยุดแต่การเพิ่มธงเข้าไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนให้เห็นง่ายขึ้นเวลาคนขับมาได้หยุดเพื่อให้รอตรงข้ามก่อนครับก็จะทำเกาะให้เกาะพักคอยรอตรงกลางเราข้ามผ่านที่นี้แล้วก็ยืนรอดูฝั่งหนึ่งเราค่อยข้ามไปซึ่งตรงนี้ถามว่าเราก็เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้หลายจุดนะครับตรงนี้เราก็ต้องป้องกัน
17: นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ทางข้ามเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนโดยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้เล่าถึงการใช้ธงแดงเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยว่าเป็นการย้ำถึงสัญลักษณ์และหลักคิดวินัยจราจรยุคใหม่ทั้งสำหรับคนเดินเท้าและสำหรับผู้ขับขี่เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกันบนท้องถนน
19: เป็นหลักการในการใช้เครื่องมือนะครับธงเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้างความปลอดภัยทั้งฝั่งคนข้ามแล้วก็ฝั่งคนขับโดยฝั่งคนข้ามจะมีหลักคิดก่อนข้ามถนนอยู่4หลักคือหยุดมองยกข้ามหยุดก่อนลงถนนแล้วก็มองรถซ้ายขวายกมือหรือธงขึ้นมาแล้วก็ข้ามอย่างปลอดภัยโดยใช้การข้ามโดยมองไปยังทิศทางที่รถมาส่วนคนขับหลักคนขับให้เป็นหลัก3หลักก็คือชะลอเห็นหยุดถ้ารู้ว่าข้างหน้ามีทางม้าลายคุณต้องชะลอก่อนเมื่อชะลอแล้วเราจะสามารถมองเห็นครับว่ามีไฟมีมือหรือมีธงคนข้ามหรือเปล่าถ้าเราเห็นเราต้องหยุดครับหยุดสนิทให้คนข้ามถ้าเราทำ2หลักการนี้ทั้งฝั่งคนข้ามและคนขับนะครับจะเกิดความปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ
17: การดำเนินโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแก้ปัญหาจราจรในมหานครผ่านพื้นที่นำร่องเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกคนชนันชิดาสังทองรายงาน
16: บางครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
20: ผมบันแก้สับเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างเนี้ยคดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกราชการแล้วก็คดียาการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสทุจริตต้องไม่ทำ
16: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่ง
3: ส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: กรมศิลปากรเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุดใหญ่เพื่อทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่หลังปิดปรับปรุงมานานกว่า3ปีมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะระบบเสียงที่มีความคมชัดไพเราะเท่ากันทุกที่นั่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าชมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
21: การเปิดทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับคำชื่นชมจากแฟนโขนละครกรมศิลปากรที่จับจองที่นั่งกันเต็มทุกรอบจากเดิมที่เปิดจองที่นั่งเฉพาะวันที่9ถึง10พฤษภาคมแต่เมื่อมีผู้สนใจจำนวนมากจึงต้องเปิดรอบเพิ่มต่ออีกสัปดาห์โดยแต่ละรอบรองรับผู้เข้าชมได้จำนวน 1,001 ที่นั่งนับเป็นการเปิดฉากโรงละครของชาติที่สร้างปรากฏการณ์การรวมตัวของผู้รักงานศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างน่าประทับใจสำหรับการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่นี้ใช้เวลาดำเนินการนานกว่า3ปีมีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ด้วยมาตรฐานระดับสากลครบครันทั้งระบบแสงสีเสียงความปลอดภัยเพิ่มอรรถรสระหว่างการชมการแสดงอย่างเต็มอิ่มแม้จะเป็นเพียงการทดสอบระบบแต่เพื่อความสมจริงทุกด้านจึงคัดสรรการแสดงชุดใหญ่ระดมนักแสดงมากความสามารถของสำนักการสังคีตทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มานำเสนออย่างครบรสประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องวงดนตรีอย่างสากลเพลงหวานหวานจากวันนั้นถึงวันนี้การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรธมาลาพรีชีวันการบรรเลงและขับร้องดนตรีไทยสนอเสียงสินแผ่นดินศิลปินศิลปากรและละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศตอนแม่ทัพคนใหม่นับเป็นการหวนคืนเวทีของประกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติพระเอกรุ่นใหญ่ขวัญใจแม่ยกกรมศิลป์มาสวมบทบาทจะเด็ดให้ชมอีกครั้งนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการกลับมาของโรงละครแห่งชาติครั้งใหม่จะมีระบบเสียง AFC ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งผู้ชมจะได้ยินเสียงคมชัดไพเราะเท่ากันทุกที่นั่งมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งปรับปรุงระบบเครื่องกลเวทีเป็นระบบไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัลเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยในการควบคุมฉากส่วนระบบแสงเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและหลอดไฟ LED ทั้งหมดประหยัดพลังงานและเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานเพิ่มความสวยงามการแสดงส่วนระบบจัดฉายภาพโปรเจคเตอร์สามารถฉายภาพได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มมิติการรับชมมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟยกระดับเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย
22: เก้าอี้ที่ทุกท่านนั่งเป็นเก้าอี้ใหม่ทั้งหมดระบบปรับอากาศติดตั้งใหม่ทั้งโรงโดยเฉพาะระบบแสงสีแล้วก็เสียงได้ถูกออกแบบจัดวางระบบใหม่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการลงทุนในครั้งนี้คุ้มค่าอย่างยิ่งเมื่อก่อนคนที่นั่งหน้ากับนั่งหลังอาจจะฟังเสียงดนตรีไม่ไพเราะเท่ากันแต่ภายหลังการปรับปรุงนี้ทุกมุมของโรงละครที่มีเก้าอี้ให้นั่งชมท่านจะได้รับความไพเราะของเสียงโดยเท่าเทียมกัน
21: ทั้งนี้ภายหลังการทดสอบระบบในครั้งนี้แล้วจะนำความคิดเห็นจากศิลปินรวมถึงประชาชนที่เข้าชมระบบจริงนำไปปรับปรุงระบบต่างๆให้มีความสมบูรณ์ก่อนจะส่งมอบงานครั้งสุดท้ายควบคู่กับการฝึกฝนทักษะเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้มีความชำนาญกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่คาดว่าภายในปีนี้จะเปิดโรงละครแห่งชาติอย่างเป็นทางการได้ระหว่างนี้จะเตรียมความพร้อมคัดสรรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติแขนงต่างๆเพื่อดึงดูดผู้สนใจให้กลับมาเยี่ยมชมการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติให้ได้ย้อนกลับไปนึกถึงวันๆราว60ปีที่โรงละครแห่งนี้เคยมอบความสุขอิ่มเอมใจมาอย่างยาวนานและจะยังครองใจคนไทยเรื่อยไปหากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้มาริชโยรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะผลการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความพยายามรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกจะเป็นทางออกของสันติภาพหรือเป็นเพียงการซื้อเวลารายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: การเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั่วโลกโดยทั้งสองฝ่ายหารือในหลายประเด็นสำคัญตั้งแต่การบรรเทาผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกไปจนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันประเด็นสำคัญที่สุดของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือความพยายามคลี่คลายความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยผลการหารือครั้งนี้สหรัฐปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนบางรายการลงถึงครึ่งหนึ่งและยกเว้นค่าธรรมเนียมเรือสินค้าที่เทียบท่าเป็นเวลา1ปีแลกกับจีนตกลงที่จะนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกันด้านสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการให้ช่องแคบฮอร์มุสเปิดการเดินเรืออย่างเสรีและไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของอิหร่านพร้อมยืนยันว่าจีนจะไม่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่อิหร่านเพื่อรักษาสันติภาพในภูมิภาคดังกล่าวอย่างไรก็ตามจีนไม่ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าจะกดดันอิหร่านให้ยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุสหรือไม่ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนสหรัฐว่าการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดต่อประเด็นไต้หวันอาจนำไปสู่ความขัดแย้งพร้อมย้ำว่าไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ว่าไต้หวันไม่จำเป็นต้องประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการซึ่งจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในไต้หวันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันประกาศว่าไต้หวันจะไม่ยั่วยุฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เกิดความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมสละอธิปไตยของตนนายเอ็ดการ์ เคเกนที่ปรึกษาอาวุโสโครงการจีนศึกษาฟรีแชร์ของศูนย์ศึกษาเชิงกลยุทธ์และระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันดีซีมองว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนในครั้งนี้อาจเป็นเพียงก้าวเล็กๆของความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมหาอำนาจท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างไรก็ตามการที่ทั้งสองฝ่ายยังคงเลือกใช้การเจรจาระดับผู้นำแทนการเผชิญหน้าโดยตรงถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเองก็มีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเพียง1สัปดาห์โดยประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียและจีนพร้อมสนับสนุนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยและเอกภาพของชาติขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ยังคงแน่นแฟ้นเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
23: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
23: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
24: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักปานใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียง ไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แชร์อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาช

0: ชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
1: คนไทยไม่เอาสินบน
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
3: โหยิ้มหวานเชียว
4: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
2: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
4: อ๋อได้พี
3: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
5: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
8: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
5: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
9: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
5: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
11: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่นะคะ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจะถึงเวลา9นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้นะคะเรื่องราวนะคะที่จะมาพูดคุยกันแน่นอนคุณผู้ฟังก็คงจะมาเริ่มต้นนะคะด้วยเรื่องราวของสภาวะอากาศกันก่อนนะคะก็มีเรื่องราวนะคะที่จะมาพูดก็คือประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนะคะเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งตอนนี้เนี่ยออกมาเป็นฉบับที่17นะคะในเรื่องราวของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันค่ะจะมีผลกระทบจนถึงวันที่21พฤษภาคมก็คือวันนี้แต่ว่าวันนี้ที่กระบี่เราก็รู้สึกฝนจะห่างหายไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากแต่ไม่รู้ว่าแดดมันจะออกถึงกี่โมงนะคะซึ่งวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากนะคะบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปเนี่ยแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะโดยคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถติดตามนะคะข้อมูลนะคะได้ที่เว็บไซต์ http://www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะเช็คเรดาร์ฝนให้นะคะว่าเดี๋ยวเขาจะมากันสักกี่โมงได้แต่เมื่อเช้าเนี่ยดูแล้วก็กลุ่มฝนก็ดูเหมือนจะเบาบางจะบางๆลงนิดนึงอ่ะนะคะบางๆลงสักนิดนึงนะคะก็จะเป็นฝนแบบน้อยๆอ่ะถ้าตกก็จะตกแบบบางๆนะคะตกแบบบางๆเลยคุณผู้ฟังนะคะก็ถือว่าไม่ค่อยน่ากังวลสักเท่าไหร่เนาะที่กระบี่เรานะคะก็จะเป็นฝนปริมาณแบบนิดๆจริงๆนะคะ1มมอะไรแบบเนี้ยคุณผู้ฟังบางๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองอีกทีเนี่ยน่าจะช่วงสัก10โมงนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวฝนดูแบบใกล้ชิดให้นะคะตอนนี้7โมงใช่ไหม10โมงเนี่ยอาจจะมีแบบเกิดฝนตกขึ้นได้บ้างนะคะเล็กน้อยเล็กๆน้อยๆนะคะก็เอาล่ะก็จะมีปริมาณฝนเนี่ยลดลงนะคะลดลงคุณผู้ฟังนะคะก็เอาล่ะวางแผนตากเสื้อผ้ากันได้ ใช้คำว่าวางแผนตากเสื้อผ้านะคะกันได้เลยตอนนี้นะคะบางคนบอกโอ๊ยซักผ้าดีไหมนะ นะคะก็สามารถซักผ้าได้เลยนะคะเอาล่ะทีนี้นะคะก็มาเรื่องราวข่าวสารกันสักนิดหนึ่งนะคะก็
ตอนนี้ครม.ก็อนุมัติแล้วสําหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตค่าครองชีพนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะก็สําหรับแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะอัปเดตอะไรซะให้เรียบร้อยนะคะอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะคะอัปเดตแล้วก็อย่าลืมยืนยันตัวตนด้วยสําหรับใครที่พลาดจากคราวที่แล้วไปเนี่ยบางคนบอกมีปัญหาว่าเข้าเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วไม่ได้มาอัปเดตพวกไม่ได้ยืนยันตัวตนจากแอปพลิเคชันเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําซะให้เรียบร้อยนะคะก่อนวันที่25พฤษภาคมเพราะว่าเดี๋ยววันที่25เนี่ยเขาจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะคะไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมพี่น้องประชาชน43ล้านคนนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนกันได้โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะโดยรัฐเนี่ยจะร่วมจ่ายนะคะ160นะคะก็คือไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะเป็นเวลา4เดือนก็คือ4เดือนก็จะได้ 4,000 นะคะโอ้ 4,000 คุณผู้ฟังคิดดูนะ 4,000 เนี่ยเดือนละ1,000เราใช้จ่ายอะไรได้เยอะเลยเพราะเราก็ต้องออกเงินเองด้วยใช่ไหมคะ 40% 40% นะคะก็ถือว่าเดือนนึงเกือบ 2,000 นะคะที่เราจะได้แบบเอามาจับจ่ายใช้สอยนะคะก็สามารถนำวงเงินตรงเนี้ยมาซื้อของใช้จำเป็นภายในบ้านนะคะได้เลยวางแผนได้เลยนะคะก็คือวันละ200บาทอย่างเงี้ยนะคะ200บาทต่อวันนะคะก็สามารถที่จะแบบเอามาใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยกันได้นะคะก็ลองดูวางแผนกันดูนะคะวางแผนกันดูสําหรับการใช้จ่ายนะคะไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้เพราะว่าลงทะเบียนเสร็จปุ๊บต้นเดือนนะคะ1มิถุนายนเนี่ยก็จะเริ่มจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะคะได้เลยส่วนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือไม่ต้องไปเติมเงินอะไรเลยนะคะถ้าเกิดคุณมีเงินใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย 1,000 บาทนะคะ 1,000 บาทแต่ว่าข้อพิเศษก็คือคุณไม่ต้องไปใช้ร้านธงฟ้าอย่างเดียวคุณใช้ร้านที่แบบมีแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยนะคะคุณก็สามารถจับจ่ายใช้สอยได้เพราะว่าจากเดิมเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องเป็นร้านที่มีธงฟ้าใช่มั้ยคะแต่ว่ารอบเนี้ยคุณสามารถที่จะแบบใช้แบบพวกตามร้านที่เป็นเค้าเรียกว่ามีแอปพลิเคชันถุงเงินได้เลยนะคะถือว่าเป็นความพิเศษแล้วกันนะคะที่คุณจะได้แบบได้ซื้ออะไรสินค้าอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นทางเลือกนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงเปิดเทอมค่ะก็พ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆคนก็อาจจะแบบยังไม่ได้ซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ตรงเนี้ยไปซื้อพวกชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนนะคะให้กับลูกๆนะคะได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปติดตามรับฟังสารคดีค่ะสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะไปติดตามกันสักครู่นึงค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: คือผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมเยียมประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายนะไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกงอนเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินเนาะพระราชินีแหละ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ไม่แล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต
4: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทย

พราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาที
3: ระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
6: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
5: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
7: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.

0: กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สองหกเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ
2: ที่ได้รับหนึ่งของประเทศไทย
1: โทษ
2: ครับอันนี้ในเรื่องของจัดซื้อจัดจ้างเน
1: า
2: ะ
1: มีเพลงกำไปพร้อมพี่เดชหันหน้าบอกอันดับหนึ่งของประเทศไทย
3: ดังสายทานแห่งรักจากฟ้าไกล
2: กองกลางมือทำไม่ชอบ
3: แล้วรินไหลสู่หัวใจไทยทุกทีสเก็ดทั่วลาพลิกฟื้นคืนชีวิต
2: โอกาส

0: ายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
2: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
1: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
2: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
3: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงทหารในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
5: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงกำลังพลในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 19:00 นบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิง10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวสอฮออายุ29ปีสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ขณะเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวในพื้นที่จากเหตุดังกล่าว10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกระสุนปืนบริเวณลำตัวและยังมีเด็กหญิงอายุ7ปีซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาซ้ายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กพร้อมยืนยันเดินหน้าดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ต่อไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: วัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ออกอากาศจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขอแจ้งผังรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ซึ่งตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเล่าข่าวอันดามันเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการร้อยเรื่องอันดามันเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันเวลา13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศาเวลา15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการรอบวันทันข่าวเวลา15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านเวลา16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการ5แยกข่าวเวลา16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเวลา17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุขเวลา18นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากเคารพธงชาติจะเป็นรายการจับประเด็นเป็นข่าวเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักเวลา20นาฬิกา30นาทีรายการศาลาวรรณกรรมเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสุขภาพดีวิถีไทยเวลา22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสุขภาพดีวิถีไทยเวลา23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเพลงประทับใจออกอากาศจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: ที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่
2: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
3: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
2: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
3: อ๋อได้พี
4: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
5: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2565คือกำลังจะเตือนผู้ฟังว่านับถอยหลังเขาดาวแล้วนะคะผู้ฟังสำหรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากโครงการคนละครึ่ง plus นี่แหละแต่รอบนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะรายละเอียดการใช้จ่ายไม่ได้คนละครึ่งไง60-40ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไทยช่วยไทย plus เผื่อหลายคนยังงงอยู่นะคะว่าเอ๊ะโครงการอะไรแล้วคนละครึ่งจะมีหรือเปล่าจะมีวันไหนอะไรยังไงก็มาเน้นย้ำกันนะคะตอนนี้ไทยช่วยไทย plus นะคะนับถอยหลังเข้าดาวแล้วอีก4วันค่ะเราจะเริ่มลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อจะได้รับเงิน 4,000 บาทแต่จะแบ่งออกเป็นงวดละ 1,000 บาทเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนนะคะรายละเอียดการสนับสนุนของรัฐบาลรอบนี้ก็รัฐบาลช่วยสนับสนุนให้60บาท60%พูดอย่างนี้ดีกว่า 60% และเราก็จ่ายเอง 40% ถ้าเปรียบเทียบกับเงิน100บาทก็คือรัฐบาลออกให้60บาทและเราก็จ่ายเองไป40บาทประมาณนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมค่ะฝากประชาสัมพันธ์กันไปด้วยนะคะ30ล้านสิทธิ์คุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus ที่ต่อยอดมาจากโครงการคนละครึ่ง plus นั่นแหละค่ะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะมาย้ำเตือนกันในทุกๆวันเลยค่ะคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลากหลายช่องทางเลยค่ะทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ผ่านทางเครือข่ายทั้งสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมไลฟ์สดทางแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยก็ได้นะคะทักทายคุณต้นน้ำมาตามนัดเลยค่ะมาแต่เช้าด้วยนะคะทักทายค่ะสวัสดีค่ะสุราษฎร์ธานีอากาศเป็นยังไงบ้างคุณต้นน้ำเพราะว่าตอนนี้ระนองเริ่มมีแสงแดดรำไรมาแล้วนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เห็นจะได้คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เริ่มนิ่งยังไม่มีแดดออกนะเมื่อวานแต่ว่าเริ่มนิ่งๆนะคะไม่มีฝนในช่วงบ่ายๆแล้วก็พอช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีแสงแดดมาด้วยค่ะชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วก็ชื่นใจกันหน่อยนะคะพอแดดออกแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่หลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องอย่างที่บอกมาอาทิตย์2อาทิตย์เลยนะคะก็สถานการณ์ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะพูดคุยกันเข้ามาได้ใครที่ฟังทางวิทยุก็ลองไปเปลี่ยนฟังทางติดตามรับชมรับฟังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ไลฟ์ดูได้นะคะสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คุณผู้ฟังเพราะว่าคือเราไม่อยากให้ทุกคนน่ะพลาดการติดตามข่าวสารแฟนเพจของเราอะค่ะคืออัปเดตข่าวสารกันแบบตลอดกันแบบเรียลไทม์คือมีข่าวอะไรใหม่ๆมาปุ๊บก็คืออัปเดตเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวจากระนองหรือว่าข่าวในพื้นที่ส่วนกลางข่าวอะไรที่กำลังเป็นกระแสอยู่คือเราก็พยายามนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุก็ลองเปลี่ยนดูไหมลองมาฟังทางแฟนเพจ Facebook ไลฟ์ดูได้นะคะแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูสภาพอากาศกันสักหน่อยค่ะวันนี้วันที่21พฤษภาคมนะคะก็เป็นการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงนี้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็ปริมาณฝนวันนี้ภาพรวมทั่วประเทศไม่ต่างจากเมื่อวานสักเท่าไหร่ค่ะแต่เอ๊แปลกนะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเขาบอกฝน 70% แต่จังหวัดระนองแดดออกแต่เช้าต้องรอลุ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องรอลุ้นว่าในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นจะมีตกลงมาบ้างหรือเปล่าค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันอย่างที่บอกนะคะ 70% เดี๋ยวไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันรอบนี้เริ่มจากภาคใต้ก่อนส่วนภาคใต้ในฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 60% คุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก 60% ด้วยเช่นกันมีกรุงเทพละค่ะกรุงเทพวันนี้น้อยที่สุดแล้วปริมาณฝน 40% ของพื้นที่นะคะใครอยู่ในพื้นที่ไหนก็ลองบริหารจัดการกันดูติดตามสภาพอากาศปกติแล้วเขาก็จะมีกรมอุตุของแต่ละจังหวัดเนาะเราลองไปติดตามในแบบนั้นก็ได้น่าจะชัวร์กว่าน่าจะตรงกว่านะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะได้มาพบปะพูดคุยกันในหลายๆประเด็นคุณผู้ฟัง
มาดูข่าวสารแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะพูดคุยกันไปหลายๆเรื่องและเดี๋ยวจะลืมอ่านข่าวให้ฟังกันนะคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้เดินหน้าป้องกันเรื่องของการทุจริตยกระดับหน่วยงานโปร่งใสตรวจสอบได้ก็จากที่มีกระแสข่าวออกมาแล้วก็มีผลโพลออกมาแล้วก็มีเขาเรียกอะไรความคิดเห็นของหลายๆท่านนะเนาะท่านนายกด้วยแล้วก็ท่านสุชาติด้วยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องมาคลิกบทบาทการทำงานหลังจากนี้กันสักหน่อยว่ารัฐบาลจะเอายังไงในการทำให้หน่วยงานต่างๆของประเทศไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานที่โปร่งใสแล้วก็เดินหน้าต่อต้านการทุจริตกันไปค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้ให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี71ตอนนี้69และ69 70 71เหลือเวลาอีกประมาณ2ปีนิดๆนะคะก็ในการเข้าร่วมในครั้งนี้นะคะเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันเป็นการเร่งปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบแล้วก็ระบบข้อมูลมาตรฐานการทำงานของรัฐบาลไทยแล้วก็การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วมันถึงตอบโจทย์ไงคะว่าต่อให้มีข่าวหรือว่าผลโพลอะไรออกมาแต่ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อยากรู้ว่าบทบาทการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาส่วนนี้ของรัฐบาลจะเป็นไปยังไงเพราะว่าไหนๆเราก็ตั้งใจว่าเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD แล้วอะค่ะแล้วการจะเข้าร่วมได้เนี่ยคือคุณต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันแบบจริงจังจนทำให้ระดับของเราเนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วต้องมาดูบทบาทหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะให้ปลอดจากการทุจริตแล้วก็สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ OECD เมื่อวันที่19พฤษภาคม69ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะเพื่อที่จะได้กำหนดทิศทางเร่งรัดแล้วก็ต้องติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในประเทศไทยเลยนะคะให้ปราศจากการคอร์รัปชันให้ปราศจากการทุจริตโดยมีบทบาทการทำงานกระบวนการเนี่ยหลายมิติมากค่ะทั้งด้านของเศรษฐกิจกฎหมายธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้สอดคล้องกับระดับมาตรฐานนะคะคือตั้งใจว่าอยากจะปลูกฝังจิตสำนึกด้านการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปแบบแล้วก็ต้องเห็นผลด้วยแล้วก็ต้องเกิดความยั่งยืนค่ะเพื่อจะได้ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทยถ้าไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะคือมันมีแหละนะหน่วยงานเล็กๆน้อยๆยิบย่อยๆที่มีการทุจริตหรือคอร์รัปชันกันไปอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เราต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคุณผู้ฟังเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้แต่เราแค่อยากรู้ว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะแก้ไขปัญหายังไงให้มันเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นว่าคุณจะเอาจริงเอาจังแล้วคนไม่ว่าหน่วยงานไหนหรือในตัวบุคคลหรือในตัวหน่วยงานจะได้ไม่กล้ากระทำผิดในลักษณะของการทุจริตหรือการคอร์รัปชันได้อีกอันนี้ก็ฝากเน้นย้ำกันด้วยนะคะก็เป็นบทบาทของรัฐบาลถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันเวลา2ปีกว่าๆคิดว่าเราน่าจะมีเวลาเพียงพอในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในการฝังรากลึกในระดับโครงสร้างของประเทศไทยน่าจะเห็นบทบาทที่ดีในปี2ปีนี้นะคะก็รอติดตามกันไปได้ค่ะมาดูอีก1ภารกิจแล้วกันค่ะลงกันไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันสักหน่อยค่ะเพราะว่าท่านศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ลงไปที่จังหวัดยะลาค่ะตั้งอยู่ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะเพื่อไปหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านศิริศักดิ์ยืนยันค่ะ
ว่าท่านเนี่ยพร้อมจะรับฟังการแก้ไขปัญหาของคนในพื้นที่ในทุกมิติเลยการพัฒนาหน่วยไหนว่ายังไงว่ามาด้านความมั่นคงหน่วยทหารว่ายังไงด้านการเจรจาการพูดคุยกันเรื่องของความยุติธรรมการยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่ทุกมิติเลยใครที่แบบมีความเกี่ยวข้องด้านไหนเข้ามาพูดคุยกับท่านเสียศักดิ์นะคะซึ่งเขาบอกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความซับซ้อนในหลายมิติมากๆการทำงานจึงจำเป็นจะต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงๆจริงๆคุณผู้ฟังนัดเองเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาประมาณ3ปีกว่าๆเรารู้สึกว่าเออมันซับซ้อนอ่ะมันหลายมิติอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำแก้หน่วยไหนหน่วยนึงเข้าไปแก้ไขอย่างเดียวไม่ได้จริงๆค่ะมันต้องร่วมกันอย่างเช่นความมั่นคงอ่ะหน่วยทหารว่ายังไงพอเรื่องของการพัฒนาหน่วยทหารเองก็ต้องลงไปพัฒนาช่วยกับสอบตกับหน่วยงานอื่นๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือทุกคนมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยอ่ะแล้วมันมีความซับซ้อนในหลายๆมิติเพราะฉะนั้นต้องทำงานร่วมกันจริงๆนะคะในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็การลงไปพูดคุยเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเน้นย้ำเรื่องของการขับเคลื่อนด้านการศึกษาด้วยนะคะเพราะว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เขามีสถิติพบว่านักเรียนในพื้นที่ค่ะมีความเหลื่อมล้ำในด้านของการศึกษามากกว่าพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะก็เลยต้องดำเนินการในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ว่าจะลดความเหลื่อมล้ำยังไงการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชนได้อย่างไรบ้างคุณเสียศักดิ์บอกในนามรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมสนับสนุนการทำงานของสอบตในทุกๆกระบวนการเพื่อจะได้ทำให้งานมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาสอบตเองเขาก็ยกระดับความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้กับพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝดแห่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมเชื่อมโยงชายแดนร่วมกันค่ะก็เห็นในมุมมองของการสร้างเขื่อนป้องกันหรือการสร้างถนนหนทางเราก็มีการพูดคุยแล้วก็ประสานความร่วมมือกับทางฝั่งประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็การสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC ค่ะเพื่อสนับสนุนแนวทางสันติวิธีในเวทีนานาชาติท่านเสียศักดิ์เมื่อวานนี้ยังได้พูดคุยแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะเน้นย้ำว่าความมั่นคงมันจะต้องไปต่อแล้วมันจะต้องเดินหน้าต่อไปการพัฒนาด้านเศรษฐกิจก็จะต้องเดินหน้าต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นภาคไหนภาคเอกชนภาครัฐหรือคุณจะเป็นภาคประชาชนทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารนโยบายของรัฐบาลที่นำมาฝากกันในวันนี้คุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวสารในระดับพื้นที่ทั้งภูเก็ตพังงากระบี่ระนองก็มีข่าวสารมาฝากกันด้วยเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงหน้าก่อนอื่นทักทายกันก่อนค่ะฟังผ่านวิทยุในรถสัญญาณเสียงซ้อนไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นที่ที่รับสัญญาณของเราจะไม่ซ้อนนะคะคุณอะไรนะคุณบุ๊กเหรอคะคุณบุ๊กคะถ้าเกิดว่าฟังตามสัญญาณที่เราบอกไปเนี่ยจะเสียงจะไม่ซ้อนนะคะอย่างเช่นสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะสัญญาณจะไม่ซ้อนเลยค่ะสัญญาณจะชัดนะคะคุณบุ๊กฟังอยู่ในพื้นที่ไหนคะก็สามารถบอกกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวเราจะให้ทางฝ่ายช่างลองเช็คสัญญาณให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงค่ะก็พูดคุยกันเข้ามาได้แบบนี้เลยคุณผู้ฟังคือเราชอบบรรยากาศแบบนี้ให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกันนะคะพูดคุยทักทายกันช่องทางไหนก็แล้วแต่มันได้อรรถรสหมดทุกอย่างเลยแล้วที่สำคัญคือทุกคนได้ติดตามข่าวสารด้วยแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอเบรกไปฟังผลงานเพลงสัก2ผลงานเพลงวันนี้เป็นคิวของเพลงลูกทุ่งนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นคอสตริงก็อดใจรอหน่อยนะคะสลับกันไปลูกทุ่งบ้างสตริงบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังสัก2ผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะ

0: ราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: เพราะทุกศาสนา

0: शांति शांति।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।
2: พระทุกศาสนานั้นต่างสอนให้ศาสนิกของตนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยของเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงคัดข่าวมาคุย
4: สาวบางกรวยค่ะผลงานเพลงจากออนอรดีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้ค่ะหลบมาอยู่แค่ผลงานเพลงจากพี่อู๋พันทางนะคะเป็นไงบ้างคุณผู้ฟังถูกใจหรือเปล่าถ้าถูกใจก็ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะยังทันอยู่ค่ะอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้ขอบคุณพี่พีรศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่บุ๊กด้วยนะคะสัญญาณมันน่าจะซ้อนจริงๆแหละพี่บุ๊กตอนนี้เนี่ยมีการแก้ไขระบบหลังบ้านอยู่แล้วก็มีการประสานจากทางที่รับสัญญาณอยู่นะคะให้แก้ไขตัวระบบนะคะก็เรียกภาษาช่างอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าแจ้งให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่แจ้งข่าวสารกันเข้ามาค่ะใครฟังชัดไม่ชัดคุณผู้ฟังทักมาบอกได้เลยเดี๋ยวจะรีบแก้ไขให้เลยนะคะคือเข้าใจฟังวิทยุอ่ะถ้ามันฟังไม่ชัดใช่ไหมมันจะฟังยังไงอ่ะมันต้องฟังแบบชัดๆเสียงแบบแจ๋วๆกันหน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกท่านค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันค่ะก็ยังคงเดินหน้าติดตามเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศแล้วก็การแก้ไขปัญหาในช่วงนี้นะคะนำทีมโดยท่านสุภโชคละอองเพชรค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงแบบใกล้ชิดกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังป้องกันแล้วก็บรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากตอนนี้อย่างที่ทุกคนรู้ละค่ะคือฝนตกทั่วทุกพื้นที่จริงๆแทบจะทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะที่มีการประกาศแจ้งเตือนฝนแล้วก็ฝนตกหนักมากด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และยิ่งเป็นฝั่งอันดามันฝนตกหนักมากจริงๆค่ะตอนนี้ก็มีการดูแลในระบบต่างๆอยู่นะคะซึ่งท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเองก็ได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำค่ะแล้วก็มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆเพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าน้ำระบายไม่ทันแน่นอนน้ำมันท่วมขังแล้วก็ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเพราะจากการระบายไม่ทันอะไรประมาณนี้ก็ต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ค่ะเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องบวกกับระดับน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมาด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเทศบาลเองก็ขอความร่วมมือให้ตัวพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะลงลำคลองคูน้ำท่อระบายน้ำต่างๆเพื่อลดปัญหาการอุดตันแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยนะคะอันนี้ขอความร่วมมือไปด้วยคุณผู้ฟังทางเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่แล้วณขณะนี้ค่ะจากภูเก็ตมาดูที่พังงากันบ้างคุณผู้ฟังเขาทำกันไปหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าก็อยากนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะเรื่องของใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยวในพื้นที่ของพังงาณขณะนี้นะคะ30กว่าสวนผลไม้อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกันมันเป็นช่วงฤดูผลไม้พอดีอ่ะแล้วมันเหมาะแก่การท่องเที่ยวมากๆคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของพาณิชย์จังหวัดพังงานะคะตอนนี้ก็ได้พูดถึงแนวทางการกระจายผลไม้ของกระทรวงพาณิชย์ค่ะมีการเน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดพร้อมการคาดการว่าปริมาณของผลผลิตเนี่ยจะออกมาประมาณ 1,500 ตันในฤดูกาลนี้แล้วก็ขอให้เกษตรกรค่ะงดตัดทุเรียนอ่อนเพื่อรักษาคุณภาพแล้วก็ต้องคงมาตรฐานของทุเรียนสาลิกาเอาไว้ค่ะพูดแล้วก็นะอยากกินอีกอ่ะทุเรียนสาลิการสชาติเดี๋ยวมันยังคงอบอวลอยู่ในแบบความทรงจำอยู่เลยคุณผู้ฟังนะเราเคยมีโอกาสกินแค่ครั้งเดียวจริงๆนะแต่เราก็ติดใจแล้วก็หลงไหลเพราะฉะนั้นค่ะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปสัมผัสดูใครไม่เคยไปใครไม่เคยกิน เดินทางไปพังงาสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะติดใจทั้งอาหารการกินเอ่ยยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงผลไม้อย่างที่เราบอกสักช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วไหมอ่ะทางททเองเขาก็ได้ออกมาจัดแคมเปญให้ทุกคนได้ไปเปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วเป็นฤดูการผลไม้ด้วยนะคะเชิญชวนทุกคนเลยจริงๆค่ะใครอยากไปเที่ยวแบบไหนเวไหนศึกษาข้อมูลแล้วก็เดินทางไปได้เลยค่ะแล้วก็ทางด้านเรื่องของผลผลิตแล้วก็การแก้ไขปัญหาทุเรียนที่อาจจะล้นตลาดหรือการควบคุมประสิทธิภาพณขณะนี้ทางพาณิชย์จังหวัดนะคะเขาก็ได้ดูแลแบบเต็มระบบเลยค่ะโดยมีการพูดคุยทำความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมผลไม้จากแหล่งผลิตต่างๆนะคะทั้งสหกรณ์ลงจุดรวบรวมผลไม้แล้วก็มาบูรณาการร่วมกันว่าจะหาช่องทางการตลาดในพื้นที่ไหนได้บ้างนะคะและทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ดำเนินการในส่วนต่างๆไปค่ะตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาก็ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างๆนะคะที่เป็นตัวกลางอะค่ะก็จะมีการส่งสินค้าไปนำไปขายนำไปกระจายให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันไปค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าขอความร่วมมือให้ทางเกษตรกรเนี่ยยังคงรักษาคุณภาพของผลผลิตทุเรียนสาลิกา GI เอาไว้โดยขอความร่วมมือให้ทุกคนไม่ตัดทุเรียนอ่อนเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงแล้วก็เป็นการรักษาคุณภาพของทุเรียนสาลิกาของจังหวัดพังงานะคะไม่ฉวยโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคาที่มันสูงเกินไปต้องติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนคือมันเป็นองค์ประกอบองค์รวมที่มันต้องทำร่วมกันคุณผู้ฟังจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ตรวจสอบคุณภาพแล้วก็ต่อให้ราคาดีมันก็ไม่ได้เพราะว่าขายราคาถูกแต่ไม่มีคุณภาพคนก็ไม่ซื้อแต่ถ้าเกิดว่าขายในราคาที่แพงแล้วคุณภาพอะไรเงี้ยมันหลายปัจจัยคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าทางหน่วยงานเองเขาก็พยายามกันอยู่นะแต่สิ่งที่เราจะทำได้อะคือเราต้องไปลองด้วยตัวเองอันนี้ไม่พูดถึงภาคของภาคการตลาดหรืออะไรอย่างนี้นะเอาแบบไปในเวแบบท่องเที่ยวแบบสายกินเลยอะทุกคนจะต้องเดินทางไปลองด้วยตัวเองแล้วมันฟินขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราได้ไปเที่ยวในเมืองแห่งหุบเขาแล้วก็ได้ไปเข้าไปในสวนทุเรียนแล้วก็ไปทานผลไม้สดๆทานทุเรียนสดๆในสวนเลยอะมันฟินมากนะแล้วมันก็มีการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้เยอะมากค่ะคุณผู้ฟังลองหาข้อมูลดูนะแล้วก็เชิญชวนทุกคนไปเที่ยวกันด้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะ

0: วิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ผลงานเพลงใจอ่อนค่ะจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะก็เป็นผลงานเพลงเก่ามากแล้วตั้งแต่เด็กๆอ่ะเพลงนี้ที่ฟังนะคะแต่ก็ยังคงจำได้อยู่แล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ยังคงคิดถึงบทเพลงนี้ก็เลยนำมาเปิดให้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะพี่บุ๊กบอกมาว่าสัญญาณเสียงชัดเจนแล้วครับไม่ซ้อนแล้วขอบคุณมากค่ะพี่บุ๊กขาก็โอเคนะคะแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังใครที่ฟังไม่ชัดพื้นที่ไหนแจ้งข่าวไม่ได้เลยเดี๋ยวเราให้ทีมช่างเรานะคะเดินกันปั่นป่วนวุ่นวายให้มาแก้ไขปัญหาให้อีกนะคะก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนได้ฟังกันแบบชัดๆอ่ะนะคะก็มาติดตามข่าวสารกันต่อเลยนะคะในพื้นที่ของกระบี่กันบ้างค่ะมีการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะงานนี้นะคะก็มีทางด้านของหน่วยงานในสังกัดของเกษตรจังหวัดกระบี่นะคะที่ได้ดำเนินการในการอบรมให้ความรู้เพิ่มคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะอย่างเช่นศักยภาพของการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนจะต้องทำอย่างไรนะคะก็มีการพูดคุยแล้วก็ได้มาอบรมได้มารับความรู้ร่วมกันสิ่งที่เขาจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นมาเขาตั้งใจอยากจะพัฒนาศักยภาพเรื่องของการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่รับจ้างเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันของจังหวัดอะค่ะจะได้สร้างความยั่งยืนในการทำสวนปาล์มให้กับเกษตรกรนะคะแล้วก็มันเป็นห่วงโซ่มันเป็นระบบไปหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเก็บเกี่ยวปาล์มที่มีคุณภาพเราก็จะไปสู่กระบวนการรับซื้อที่ได้ราคาดีแล้วพอรับซื้อได้ราคาดีปุ๊บผลปาล์มที่นำที่ซื้อไปมันก็กลั่นออกมาเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะแล้วก็เขาก็ต้องมีการอบคือต้องพูดง่ายๆว่าให้ความรู้ตั้งแต่ต้นทางถ้าต้นทางมันดีกลางทางมันก็ดีปลายทางมันก็ดีอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยนะคะก็มีการอบรมให้ความรู้กันไปและยิ่งในพื้นที่ของกระบี่อะค่ะคือมีสวนปาล์มเยอะมากแล้วเกษตรกรทั้งเป็นตัวเจ้าของสวนเองหรือว่าเป็นผู้รับจ้างเก็บเกี่ยวผลปาล์มเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะแบบนี้หมดนะคะทุกคนก็ต้องมารับความรู้แล้วก็อบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้กันทั้งหมดเลยนะคะก็มีการจัดอบรมกันไปค่ะมีทั้งเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มแล้วก็ผู้ที่รับจ้างเก็บเกี่ยวทลายปาล์มน้ำมันในพื้นที่กระบี่ประมาณ35รายที่มารับการอบรมกันค่ะการอบรมที่เขาจัดขึ้นนะคะก็มีทั้งนักวิชาการในสายของการเกษตรในด้านนี้นะคะก็มาพูดคุยแล้วก็มาสอนเรื่องของความสำคัญของการเก็บเกี่ยวทลายปาล์มที่มันมีคุณภาพสูงเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็การคัดเลือกทลายปาล์มให้มันเหมาะสมว่ามันสุกหรือยังมันดิบเกินไปหรือเปล่ามันเป็นยังไงก็มีการพูดคุยกันในหลายๆประเด็นด้วยกันค่ะแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีจะต้องทำยังไงทุกอุปกรณ์ที่เขาเรียกอะไรอ่ะในการเก็บเกี่ยวทลายปาล์มมันก็อันตรายนะคุณผู้ฟังแล้วเจ้าตัวทลายปาล์มอ่ะบางทลายมันหนักมากเห็นภาพที่เขาไปเก็บแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันหนักแล้วก็เคยมีเคสนะนัดเห็นติดตามข่าวเคยมีเคสที่คนไปเก็บปาล์มแล้วก็ทลายปาล์มทับลงมาใส่ตัวจนเสียชีวิตอะค่ะโอ้อันนี้มันก็อันตรายเนาะก็มีการพูดคุยกันในหลายๆอย่างนะคะเอาจริงๆทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดแหละอยู่ที่ว่าเราจะมีสติแล้วก็ไม่ประมาทกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี่ก็เป็นการใช้ชีวิตได้ดีที่สุดนะคะในการไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขอแค่คุณมีสติมันเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันคุณได้ในระดับหนึ่งจริงๆค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของคุณภาพก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังเนาะเรื่องของคุณภาพเรื่องของอะไรก็ต้องขอความร่วมมือแล้วก็สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่นี่แหละค่ะว่าร่วมด้วยช่วยกันในการที่ทำให้ปาล์มที่เราเก็บมาเนี่ยมันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่ามันก็จะเป็นหน้าเป็นตา

มันก็จะเป็นชื่อเป็นเสียงของประเทศไทยเราเพราะว่าปาล์มในประเทศไทยเราก็มีการส่งออกไปในต่างประเทศด้วยแล้วก็ในหลายๆมุมมองด้วยนะคะก็ว่ากันไปค่ะจากในพื้นที่ของกระบี่เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะระนองเมื่อวานนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะได้นำทีมส่วนราชการของจังหวัดระนองร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะได้เดินทางกันไปนะคะนำทีมส่วนราชการต่างๆหลายท่านมากค่ะประมาณเกือบ20-30ท่านนะคะเดินทางไปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครค่ะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยท่านลัคนารักษินท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าทั้งสองท่านค่ะหัวหน้าส่วนราชการมีเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการของศาลทหารตำรวจปลัดจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้ร่วมใจกันค่ะในการประมาณ50คนได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสนี้ท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็ได้ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในพื้นที่ต่างๆที่นำมาฝากกันในวันนี้คุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะวันนี้นะนัดเองเสียงขึ้นจมูกเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เช้าถึงแม้ว่าไม่มีฝนแล้วค่ะแต่มันก็อากาศมันเย็นๆมันชื้นๆอ่ะเนาะแล้วในพื้นที่ระนองแบบนี้ค่ะก็ทำให้ป่วยเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายๆดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะหรือพื้นที่ไหนที่ฝนยังตกหนักอยู่จะออกไปไหนขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะคะไม่ประมาทอย่างที่เราบอกว่าอย่าประมาทนะคะเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆยิ่งในช่วงที่สภาวะแบบนี้ทัศนวิสัยในการมองเห็นการเดินทางมันก็ไม่ค่อยจะดีอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆแล้วก็ขับช้าๆดีที่สุดค่ะจะได้เดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะเป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทรนองกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะณนัทเองขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อยู่ติดตามรับฟังรายการของเราในทุกๆวันแล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกแบบความคิดเห็นที่ทุกคนได้แสดงกันเข้ามาพูดคุยทักทายกันเข้ามามันทำให้เราชื่นใจว่าทุกคนฟังรายการกันอยู่นะเราเองก็พยายามนำข่าวสารมาฝากกันค่ะอย่าลืมค่ะติดตามกันได้ในทุกช่องทางนะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz แล้วก็ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการอันดามันวันนี้แล้วค่ะนันท์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งขยายตลาดและยกระดับรายได้ประชาชนฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งขยายตลาดและยกระดับรายได้ประชาชนฐานราก
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยถึงแนวทางการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการ SME ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะการพัฒนาเกษตรแปรรูปการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการยกระดับ SME เกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรฐานรากโดยจะเร่งผลักดันมาตรการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แก่ระบบเกษตรแม่นยำการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและการสนับสนุนพลังงานทางเลือกนอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนและเครือข่าย SMEเร่งขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปพร้อมกับยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกและผลักดันให้เกิดการจับคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดพังงาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้เตรียมติดตั้งเครื่องจักรช่วยในการระบายน้ำในพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซาก
12: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าโดยแผนในการแก้ปัญหาคือการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการสูบน้ำและระบายน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนำเครื่องจักรมาติดตั้งอีก2เครื่องที่บริเวณวัดพดุงธรรมโพธิวาสและตรงข้างศูนย์การแพทย์เขาหลักพร้อมกันนี้ยังมีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่าสำรวจท่อระบายน้ำที่อาจจะมีดินโคลนให้ไปตรวจสอบและทำการขุดลอกพื้นที่ ดยจะมีการทำการขุดลอกปากคลองเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงารองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่6อำเภอเร่งระดมแจกจ่ายน้ำต่อเนื่องพร้อมสำรวจเยียวยาความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรม
13: นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีภัยแล้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวม6อำเภอ19ตำบล177หมู่บ้าน3ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 82,172 คน 34,460 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์2ตำบล22หมู่บ้านอำเภอปราณบุรี1ตำบล6หมู่บ้านอำเภอทับสะแก4ตำบล38หมู่บ้านอำเภอหัวหิน3ตำบล33หมู่บ้านอำเภอบางสะพาน5ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชนและอำเภอบางสะพานน้อย4ตำบล31หมู่บ้านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำและเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านปริมาณรวมกว่า534ล้านลิตรส่วนปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่1มีนาคม2569ถึงปัจจุบันจำนวน156เที่ยวบินมีพื้นที่ลุ่มได้รับน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน17แห่งขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างการสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเบื้องต้นมีข้อมูลพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 7,100 ไร่และต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
2: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
3: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ลูกเอ๋ยแม่ถูกตัดขาแล้ว
5: แม่จ๋า
6: เบาหวานหมานตะไพรเงียบ
7: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
6: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
7: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
8: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: เอาละครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมทั้งทางวิทยุเครือเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับผมจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ท่านที่ดูในไลฟ์สดนะครับผมทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับผมรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตของเรานะครับสวทพังงาสวทตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมน้องดิววสุนะครับหรือวสุรัตน์วีระใสนะครับผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับปกติแล้วก็จะเป็นพี่หนูรีเนาะในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับเจอกับผมในวันอังคารและวันพฤหัสเนาะส่วนในเดือนหน้าเนี่ยจะเจอพี่หนูรีเต็มๆ1เดือนเพราะว่าผมติดภารกิจยาวเลยนะครับผมก็จะกลับมาเจอกับผมหลังจากวันที่10กรกฎาคมนะครับซึ่งก็จะเป็นผมยาวและหลังจากนี้นะครับผมก่อนจะมาเล่าข่าวมาถ่ายทอดข่าวทุกท่านฟังนะครับก็พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: Phuket isn't just a place to visit. It's where care means comfort, world-class healthcare, delivered with warmth you can feel. From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket.Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับกลับเข้ามาสู่ของช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับช่วงแรกของรายการนะครับก็จะติดตามข่าวเด่นต่างๆที่มาจากส่วนกลางแล้วก็ข่าวที่เขาเรียกว่าเชื่อมโยงกับทุกท่านทั่วประเทศไทยเลยไม่ใช่แค่จังหวัดภาคใต้ของเราหรือฝั่งอันดามันของเรานะครับเอาละข่าวแรกนะครับคุณผู้ฟังเปิดมาก็ต้องเตือนภัยในเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยช่วงนี้ต้องยกกาดสูงๆเลยนะเพราะว่ากรมทรัพยากรธรณีเพิ่งร่อนประกาศเตือนให้ระวังนะครับน้ำป่าไหลหลากแล้วก็แผ่นดินถล่มลากยาวไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันอย่างมากๆเลยนะครับสาเหตุก็มาจากฝนนะครับที่เทลงมาหนักมากซึ่งเราก็จะเห็นแล้วอย่างเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ลงพื้นที่ไปเองเนี่ยโอ้โหฝนเยอะมากน้ำในตลิ่งน้ำในคลองที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้แบบพยายามเขาเรียกว่าขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆน้ำเยอะจริงๆนะครับผมบางพื้นที่ในประเทศไทยของเรานะครับว่าปริมาณน้ำฝนรอบ24ชั่วโมงเนี่ยทะลุเกิน2,000มิลลิเมตรไปขออภัยครับ200มิลลิเมตรไปแล้วนะครับแถมตกสะสมหลายวันจนดินอุ้มน้ำไม่ไหวนะครับตอนนี้บางจุดก็เริ่มมีน้ำป่าไหลหลากนำร่องมาแล้วนะครับผมเสี่ยงจะเจอแผ่นดินถล่มซ้ำซากมากๆเลยครับมาเช็คจังหวัดเสี่ยงภัยกันหน่อยครับภาคเหนือกับภาคกลางก็มีที่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดเชียงรายนะครับตากน่านพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์แล้วก็กาญจนบุรีครับในส่วนของภาคตะวันออกนะมีจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราดครับ2จังหวัดเนาะส่วนภาคใต้ของเราก็มีนี่เลยโหฟังเรานี่เอง จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่สุราษฎร์แล้วก็ภูเก็ตเอาจริงๆเครือข่ายเรา4จังหวัดเนี่ยที่กำลังเข้ารับสัญญาณอยู่เนี่ยบอกเลยว่าครบหมดเลยนะครับเนี่ยภูเก็ตพังงากระบี่ระนองเห็นไหมครับสุราษฎร์ธานีแถมเข้ามาด้วยนะครับผมก็ให้ระมัดระวังกันนะครับย้ำนะครับช่วงที่20-22พฤษภาคมเนี้ยใครที่อยู่ใกล้ทางน้ำหรือเชิงเขาเนาะให้สังเกตนะครับผมดีๆเลยนะครับว่าสิ่งรอบตัวมีอะไรเปลี่ยนไปหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าส่งแบบเขาเรียกว่าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็อย่างเช่นถ้าเห็นลำธารเริ่มเปลี่ยนเป็นสีโคลนหรือมีเสียงคลื่นดังมาจากบนเขาเนี่ยตีได้เลยนะครับภัยกำลังมานะครับผมก็อย่ารอช้ารีบอพยพขึ้นที่สูงหรือหาพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับผมถ้าสำหรับใครที่เขาเรียกว่าคิดว่ามีพื้นที่เสี่ยงจริงๆนะครับผมแล้วก็มั่นใจว่าอาจจะเกิดเหตุในอนาคตเนี่ยก็ขอให้แจ้งนะครับผมทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปภ.หรือหน่วยงานที่เรารู้จักก็ได้เขาอาจจะช่วยประสานงานให้นะครับเอาล่ะครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับผมขยับมาดูเรื่องอากาศเนาะอากาศกันบ้างหลังจากที่เราทนเขาเรียกว่าทนดมฝุ่นกันมานานในหลายๆพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เราไม่ค่อยมีหรอกจริงๆนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลางกับภาคเหนือที่เจอกันนะครับผมก็คือเรื่อง PM 2.5 เนี่ยตอนนี้บอกเลยว่าสามารถสูดหายใจได้เต็มปอดแล้วครับคุณผู้ฟังเพราะล่าสุดนะครับนายสุรินทร์วงศ์กิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับออกมาได้บอกกับตัวเองเลยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทั่วประเทศไทยนะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเย้ปรบมือครับจริงๆนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทุกๆพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วก็เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เขาเรียกว่าปลอดภัยนะครับผมต่อตัวบุคคลแล้วก็ช่วงนี้ก็สามารถถอดแมสได้นะครับผมอย่างที่ผมได้เห็นในแพลตฟอร์มออนไลน์หลายๆเขาเรียกว่าหลายแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดำนะครับผมหลายๆคนถ่ายภาพเนี่ยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครของเราเห็นภูเขาจากระยะไกลซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นมานานมากนะครับส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับแถวบางแสนเนี่ยก็มองเห็นตึกในกรุงเทพเหมือนกันก็แสดงให้เห็นว่าเพียง 2.5 บางลงจนสามารถแบบมองทะลุไปไกลได้ขนาดนั้นเลยนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับผมซึ่งปัจจัยหลักๆก็มาจากที่กรมอุตุได้ประกาศให้บ้านเรานะครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละครับพอฝนตกต่อเนื่องลมก็ระบายอากาศได้ดีนะครับฝุ่นที่เคยสะสมเอ้ยนานาช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลภาคเหนือภาคกลางและอีสานเนี่ยรวมถึงหมอกควันข้ามแดนจากเพื่อนบ้านตอนนี้ก็โดนฝนชะล้างไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องเสียเนาะเรื่องดีก็คือ PM 2.5 หายเรื่องข้อเสียก็คือเราต้องระมัดระวังสิ่งที่อาจจะตามมาในหน้าฝนนะครับที่ผ่านมานะครับทางกรมควบคุมมลพิษเข้าบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเลยนะครับลุยงัดสารพัดมาตรการมาสู้ฝุ่นอย่างต่อเนื่องเลยทั้งแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ครับ Line Alert แล้วก็ทำยุทธศาสตร์ฟ้าใสร่วมกับต่างประเทศเพื่อควบคุมหมอกควันข้ามแดนไปด้วยก็หลายมาตรการจริงครับแต่ถึงแม้ว่าในเรื่องของฝุ่นPM 2.5 ที่จะจางลงนะครับผมทางกรมเองก็ไม่ได้เขาเรียกว่านิ่งนอนใจเนาะยังมีเขาเรียกว่าการเกาะติดแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องนี้กันต่อนะครับผมไม่ได้ปล่อยเอาไว้ทิ้งไว้ว่าโอเคPM 2.5 ลดลงแล้วโอ้ยฉันไม่สนใจแล้วมันดีแล้วฉันจะปล่อยเรื่องนี้ไม่ครับมีการควบคุมกันอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าติดตามสถานการณ์กันอย่างไม่วางมือเลยนะครับผมส่วนคุณผู้ฟังคนไหนที่อยากเช็คสภาพอากาศแบบวันต่อวันเลยอ่ะก็สามารถเข้าไปดูได้เรื่อยๆในนะครับที่แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Air4 ไทยนะครับผมสะกดแบบนี้ครับตัว A I R เลข4แล้วก็ T H A I ครับผม Air ที่แปลว่าอากาศแล้วก็เลข4แล้วก็ไทยของเรานี่แหละครับผมเช็คได้เลยส่วนตัวผมก็เช็คแทบทุกวันเลยนะครับว่าโอ้ยวันนี้ผมจะสามารถเดินออกจากบ้านแล้วก็สูดหายใจแบบนี้แรงๆได้ไหมนะครับผมก็ใครที่อยากจะดูสภาพอากาศสภาพฝุ่น PM 2.5 ก็เข้าไปเช็คกันได้นะครับทั้งแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ก็ได้นะครับผมเอาละครับมาต่อกันที่ข่าวที่3นะครับคุณผู้ฟังท่านผู้ชมครับขยับมาดูเรื่องสาธารณสุขระดับโลกกันหน่อยนะครับผมตอนนี้ทางรัฐบาลของเราได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคอีโบลาครับก็โรคนี้เป็นชื่อที่เราคุ้นเคยกันมาเมื่อนานมาแล้ว เป็นชื่อที่ดังกระฉ่อนเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่องค์กรการอนามัยโลกหรือ WHO นะครับได้ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติไปแล้วนะครับเรื่องนี้ทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกรัฐบาลออกมาย้ำชัดๆเลยนะครับให้สบายใจกันเลยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยครับแต่ที่ต้องตื่นตัวเพราะว่าโรคนี้มีความรุนแรงสูงบางคนนะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์ตื่นตกใจเห็นทางรัฐบาลเนี่ยมีการเผยแพร่ทั้งอินโฟกราฟิกรวมถึงคลิปการเตือนว่าโรคอีโบลาเนี่ยเป็นยังไงมีวิธีป้องกันหรือว่าต้องระมัดระวังยังไงบ้างซึ่งคนหลายๆคนอย่างประชาชนตัวเราเองเนี่ยถ้าเห็นแล้วก็อาจจะตกใจว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีๆมีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมก็คือเป็นการตื่นตัวไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับโรคที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ส่งผลหนักมากนะครับผมต่อประเทศไทยของเราการตื่นตัวไว้ก่อนย่อมดีเสมอป้องกันก่อนการเกิดย่อมดีเสมอครับผมหลักๆแล้วนะครับอีโบลาเนี่ยจะติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดแล้วก็สารคัดหลั่งโดยตรงนะครับเช่นน้ำลายการอาเจียนหรืออุจจาระของผู้ป่วยนะครับผมไม่ได้แพร่กระจายง่ายๆทางอาการเหมือนโควิดหรือโรคหัดนะครับผมอาการเริ่มต้นก็จะคล้ายๆไข้ทั่วไปเลยมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็บางรายเนี่ยอาจจะมีเลือดออกผิดปกติด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าข้อดีของโรคนี้ที่ไม่เหมือนโควิดแล้วก็โรคหัดเนี่ยก็คืออาการจะชัดเจนมากๆทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตามตัวแล้วก็คัดแยกและควบคุมโรคได้ง่ายครับก็ให้วางใจไปเปราะหนึ่งเนาะว่ามันไม่เหมือนโควิดที่มีทั้งระยะฟักตัวระยะที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเอ้ยเราติดมาแล้วก็คือมาอีกทีนึงก็คือโอ้ไข้สมและไม่ไหวแล้วครับคุณหมอช่วยฉีดยาผมหน่อยให้ยาผมทีผมไม่ไหวแล้วโรคโควิดติดผมแล้วนะโรคนี้ก็คือพอมีอาการปุ๊บเนี่ยคือมันมีเลยติดปุ๊บมีเลยแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเรารู้สึกว่ามีเข้าแก๊ปอาการพวกนี้ไปหาคุณหมอทันทีนะครับผมอย่าปล่อยเอาไว้นะก็ตอนนี้นะครับรัฐบาลได้สั่งเตรียมพร้อมไว้หมดเลยทั้งระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ห้องแลบเผื่อเจอเคสต้องสงสัยในอนาคตนะครับสิ่งสำคัญคือคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งที่จะตื่นตระหนกนะครับหรือใช้ข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการกรองหรือง่ายๆคือข่าวปลอมนะครับให้เน้นปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยไอ้เรื่องนี้ยังใช้ได้เสมอจริงๆครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือถ้าเราปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดเนาะโอกาสที่จะเกิดโรคเหล่านี้นะก็น้อยลงไปด้วยนะครับเอาล่ะมาพักกันสักครู่นะครับผมมาฟังเพลงเพราะๆสักเพลงหนึ่งแล้วก็กลับมาที่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2นะครับ
4: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ๊อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มา

0: เอาละครับจบไปแล้วกับเพลงพอๆกันนะครับมาลุยกันต่อในเบรกที่2เลยนะครับผมในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับยังมีต่อกันอีกนิดนึงนะครับผมก็มาด้วยในเรื่องของข่าวดีของสายช็อปสายกินกันหน่อยนะครับก็เตรียมมือถือกันให้พร้อมเลยนะครับเพราะล่าสุดมีข้อมูลของโครงการไทยช่วยไทย plus ครับออกมาแล้วเลยนะครับผมซึ่งโครงการนี้เป็นนโยบายช่วยลดค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานนะครับผมที่อัปเกรดมาจากโครงการที่เรารู้จักคุ้นเคยกันอย่างดีเลยนะครับก็คือคนละครึ่ง plus นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ารอบนี้ใจปั้มกว่าเดิมนะครับเพราะแจกวงเงินสูงสุดนะครับถึง 4,000 บาทครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับไม่ผิดนะครับ 4,000 บาทเลยนะครับแล้วก็ขยายเวลาให้ใช้สิทธิยาวๆเลยนะครับถึง4เดือนเต็มๆนะครับแต่ก็ต้องย้ำดังๆเลยนะว่ารอบนี้ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่นะครับผมผ่านแอปกระเป๋าตังค์เอาเข้าไปครับแอปเป๋าตังค์เฉยๆนะแอปกระเป๋าตังค์ไม่มีนะอย่าโหลดผิดนะครับก็ต้องบอกว่าลงตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเปิดระบบตั้งแต่ 6:00 นถึง 4:00 นนะครับผมคนที่เคยลงคนละครึ่ง plus ไปแล้วก็เค้าเรียกว่ากดรับสิทธิ์นะครับผมไม่อย่าปล่อยนะใครที่คิดว่าโอ้ฉันเคยลงไปแล้วฉันไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้นะครับเข้าไปที่แอปเป่าตังเพื่อกดยืนยันรับสิทธิ์นะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยก็ต้องทำการลงทะเบียนนะครับผมห้ามพลาดนะบอกเลยจุดนี้อาจจะมีหลายคนที่ไม่เข้าใจนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งนึงเลยนะว่าทุกคนในวันจันทร์เนี้ยตั้งเวลาไว้เลย 6:00 นถึง 4:00 นเนี่ยลงทะเบียนนะครับผมเข้าแอปเป่าตังไปลงทะเบียนนะครับห้ามพลาดนะครับผมก็ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29นั่นเองนะครับลงไปเลยนะครับผมจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์นะครับผมถ้าครบแล้วก็เท่านั้นเลยหมดนะครับก็ต้องรีบลงกันเลยนะครับมาเช็คเงื่อนไขกันหน่อยนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยมีใครที่จะได้สิทธิในเรื่องนี้บ้างนะครับอย่างแรกเลยมีการปรับเกณฑ์เรื่องอายุครับต้องอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนแล้วก็เป็นคนที่มีสัญชาติไทยครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีต้องไม่เป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็คือไม่มีบัตรสวัสดิการนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิคนละครึ่งในเฟส1ถึง5แล้วก็คนละครึ่งพาสเดิมนี่แหละก็คือง่ายๆใครที่โดนตัดสิทธิ์ในเรื่องของการทำผิดกฎระเบียบแล้วก็กฎที่ได้รัฐบาลได้ตั้งเอาไว้ก็จ่ามให้ได้นะครับผมในเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะครับผมต้องดูให้ดีนะว่าตัวเองเข้าเกณฑ์ไหมนะครับผมตัวเองมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมถ้าไม่มีแล้วพยายามไปลงอยู่มาโอ้ยทำไมฉันไม่ได้ทำไมฉันโอ้อย่างนั้นอย่างนี้ก็คือท่านไม่มีสิทธิ์นะครับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ได้นะครับผมสำหรับเงิน 4,000 บาทนี้นะครับเขาจะแบ่งจ่ายให้เราเดือนละ 1,000 บาทครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ4เดือนเต็มๆเลยนะครับผมความเจ๋งของเรื่องนี้เลยคือต้องบอกว่ารอบนี้ทำไมถึงมีการเปลี่ยนชื่อจากคนละครึ่ง plus มันมีเหตุอยู่ครับก็คือรอบนี้รัฐจ่ายให้ 60% ครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับคนละครึ่งคือ 50-50 นะแต่ไทยช่วยไทย plus เนี่ยรัฐจ่ายปั๊มขึ้นกว่าเดิมนะครับผมคือจ่ายให้เรา 60% แล้วก็เราจ่ายเองเพียง 40% เท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าจะจำกัดวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน200บาทต่อวันนะครับก็ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 5:00 นของทุกวันสามารถใช้ได้แค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับบางคนฉันจะใช้ตี 2:00 เอาล่ะทำไมกดใช้ไม่ได้ทำยังไงดีแอปเสียหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเขาเปิดช่วงเวลาให้เราได้ใช้โครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็คือ 6:00 นถึง 5:00 นย้ำนะครับคือ 6:00 นถึง 5:00 นนะครับเดี๋ยวโอ้บางคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆนะอาจจะมีเงินอยู่ประมาณนึงคิดว่าสามารถใช้ไทยช่วยไทย plus ได้ในจำนวนประมาณนี้แล้วถึงเวลาประมาณ 4-5-6 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยเอาละฉันจะใช้แล้วใช้ไม่ได้เงินก็ไม่มีจะจ่ายอย่างเงี้ยครับมันก็จะส่งผลเสียต่อเรานะครับผมก็ใครนะครับผมที่จะใช้จริงๆก็ให้ดูเวลาดีๆนะครับมาในเรื่องของผู้ที่เขาเรียกว่าชอบสั่ง delivery กันบ้างนะครับในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปรวมถึงบริการขนส่งสาธารณะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเรียกไง delivery เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะใครที่อยากจะสั่ง delivery เหมือนครั้งที่แล้วก็ต้องรอเวลาก่อนนะครับผมวันที่1มาปุ๊บจะสั่ง delivery ทำไมไม่มีปุ่มไทยช่วยไทย plus เลยนะครับผมตรงนี้ไม่ได้นะยังไม่ได้ต้องรอวันที่15มิถุนายนก่อนนะครับของที่ใช้สิทธิซื้อได้ก็จะเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไป ส่วนพวกเหล้าเบียร์บุหรี่ลอตเตอรี่บัตรกำนันหรือร้านนวดสปาทำผมทำเล็บเนี่ยมันนี่ก็หมดสิทธิ์นะครับไม่ได้ใช้นะย้ำนะครับผมใช้ได้แค่เรื่องของอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปอ๋อแล้วก็รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะด้วยนะครับผมประมูลทำลายกันใหม่นะครับ25ถึง29นี้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังนะครับส่วน1มิถุนายนเริ่มใช้สิทธิวันแรก delivery 15มิถุนายนวันแรกนะครับแล้วก็จะหมดเขตโครงการในวันที่30กันยายน2569ครับย้ำนะครับผมหมดเขตในวันที่30กันยายน2569นะครับใครที่เข้าเงื่อนไขวันที่25นี้หรือวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยตั้งนาฬิกาปลุกรอเลยนะครับผม 6:00 นนะครับผมมาลงทะเบียนกันนะครับเอาล่ะไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของเบรกนี้กันเลยนะครับผมก็ต้องพาไปดูในเรื่องของอีสานใต้ไปดูพิกัดอันซีนหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีกันครับเพราะล่าสุดนะครับผมทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เผยภาพความสวยงามของภาพสลักหุ่นตำพระนารายณ์บรรทุมศิลป์ใต้น้ำครับคุณผู้ฟังความพิเศษคือโบราณสารชิ้นนี้นะครับสลักอยู่บนแก่งหินในลำน้ำธรรมชาตินะครับบริเวณวังมนลำน้ำลำโดมใหญ่เอาไว้นะชื่ออาจจะฟังดูงงๆนิดนึงนะครับบริเวณวังมนลำน้ำลำโดมใหญ่นะครับในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยนะครับอำเภอน้ำยืนนะครับผมแถวๆเทือกเขาพนมดงรักครับขออภัยนะครับเพราะว่าชื่อค่อนข้างอ่านแล้วงงนิดนึงนะครับว่าจะอ่านยังไงดีนะครับอุทยานแห่งชาติภูจงนายอยนะครับผมตอนแรกจะอ่านนายออยผมก็มันแปลกๆนะครับขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับที่บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็อ่านซีสุดๆก็เพราะว่าในรอบ1ปีเนี่ยภาพสลักนี้จะโผล่พ้นน้ำมาให้เราเห็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นย้ำนะครับในรอบ1ปีจะโผล่มาแค่ครั้งเดียวก็คือช่วงหน้าปรับหน้าน้ำหลากนี่แหละครับผมภาพจะจมอยู่ใต้น้ำมองไม่เห็นเลยแต่พอเข้าช่วงหน้าแล้งแล้วประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนพอน้ำลดลงปุ๊บภาพแกะสลักนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาเห็นซึ่งชาวบ้านก็จะจัดพิธีบวงสรวงใหญ่กันเป็นประจำทุกปีครับย้อนกลับไปนะครับภาพนี้ถูกค้นพบตั้งแต่ปี2521นะครับโดยชาวบ้านที่ไปหาปลาก็ได้เจอภาพสลักนี้เลยแหละครับผมก็ทำให้เป็นที่ฮือฮากันมากเลยนะครับคาดว่ามีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่15ถึง16นู่นเลยโอ้ใครมากนานมากจริงๆครับเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมตะแคงขวาอยู่บนตัวพญานาคสามเศียรครับมีรูปพระพรหมนั่งอยู่เหนือดอกบัวและมีนางรัศมีอยู่ที่ปลายเท้าครับคนโบราณนะครับเชื่อว่าสายน้ำไหนที่ไหลผ่านรูปสลักนี้นะครับจะกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลไปหล่อเลี้ยงชุมชนให้อุดมสมบูรณ์นั่นเองครับอ๋อแต่อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าถ้าใครคิดจะไปชมเนี่ยต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเลยนะเพราะว่าการเดินทางต้องเดินเท้าเข้าไปอย่างเดียวครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับระยะทางไปกลับนะครับประมาณ14กิโลเมตรครับใช้เวลาเดินราวๆ5ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งในอดีตเมื่อปี2534นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับผมก็เคยเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทนะครับทรงพระดำเนินเท้าเข้าไปทอดพระเนตรภาพสลักนี้ด้วยระยะทาง14กิโลเมตรเช่นกันครับใครที่อยากจะตามรอยท่านนะครับก็สามารถไปกันได้นะครับก็นับเป็นความปลาบปลื้มของชาวบ้านที่นั่นเป็นที่สุดเลยนะครับทั้งหมดนี้คือในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
2: เรียน ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาล่ะครับกลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวนามันของเรานะครับผมช่วงนี้นะครับมาติดตามข่าวสารจากพื้นที่จากฝั่งจังหวัดอันดามันกันบ้างนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาหรือข่าวที่น่าสนใจที่อยากจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับก็มาประเดิมกันที่ข่าวแรกที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเคยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ช่วยมอบแสงสว่างแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมแถมยังจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับ3มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับด้วยที่วัดลัทธิวนารามหรือวัดใต้ที่เรารู้จักกันนะครับตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเนี่ยสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตนะครับเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ครับเข้ามาให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาให้แก่พระสงฆ์แม่ชีนะครับนักบวชศาสนาเลยกลุ่มชาติพันธุ์นะครับรวมถึงผู้ได้โอกาสนะครับย้ำเลยนะว่าฟรีครับก็ในส่วนนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับผมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ช่วยให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงการรักษาทางตาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโดยพิธีเปิดเมื่อวานนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระอุดมวชิรมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตครับและพระครูนิมิตมังคลาธรเจ้าอาวาสวัดใต้ของเราร่วมประกอบพิธีนะครับผมโดยมีดร.อภิชาติชินวรรณโนนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการต่างประเทศได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีครับพร้อมด้วยพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีนะครับผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์นะครับผมนายรัฐพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเรานางกุสุมาลพงศิทธิถาวรนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็คณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลจิตอาสาต่างๆก็ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างหนาแน่นเลยนะครับผมต้องบอกว่าภูเก็ตแม้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามีผู้สูงอายุนะครับผมพระสงฆ์แล้วก็ผู้ด้อยโอกาสอีกหลายคนที่เข้าถึงหมอตาเฉพาะทางเนี่ยได้ยากมากๆนะครับท่านเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเลยประสานเพื่อดึงรถคลินิกจักษุเคลื่อนที่เนี่ยลงพื้นที่ยาวๆเลยนะครับผมตั้งแต่วันที่18ถึง22พฤษภาคมล่าสุดนะครับมีตัวเลขผู้เข้ารับการรักษาออกมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับยอดรวมทั้งหมดนะครับพุ่งไปถึง143รายเลยนะครับเพียงแค่2-3 วันที่รถคลินิกเคลื่อนที่ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็รักษาคนไปแล้ว143รายนะครับมีพระสงฆ์52รูปครับแม่ชีผู้นำศาสนาอิสลามรวมถึงเด็กและผู้ได้โอกาสด้วยนะครับผมในจำนวนนี้นะครับมีคนที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนนะครับทั้งโรคต้อกระจกต้อเนื้อแล้วก็โรคเปลือกตารวมแล้วนะครับ39รายแทบจะเป็น1ใน3ของผู้ที่ได้รับเข้าการรักษาเลยนะครับแล้วก็มีการแจกแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุไปอีก51รายนะครับเรียกได้ว่าช่วยให้พวกผู้ที่ขาดโอกาสผู้ที่ขาดโอกาสนะครับผมได้รับการรักษาแล้วก็เป็นการมอบแสงสว่างแห่งโอกาสนะครับผมให้กลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับบางรายนะครับบางรายซึ่งตัวผมเองก็ได้เข้าไปสอบถามแล้วก็ได้ฟังข้อมูลต่างๆเขาเรียกว่ายังไงดีไม่ได้รับโอกาสในการรักษามาถึง8ปีนะครับมองไม่เห็นแทบจะมองไม่เห็นแบบ 100% เลยคือประมาณว่าข้างนึงบอดแล้วอีกข้างหนึ่งคือพร่าจนชนิดที่เหมือนหยิบจับอะไรไม่เห็นแล้วนะครับผมก็คือยังพอคลำๆทางได้แต่มองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะครับ8ปีที่พยายามตระเวนหาคลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆซึ่ง

มองเห็นเป็นแค่แสงขาวๆซึ่งก็คิดว่าคงจะบอดนะครับแต่กลายเป็นว่าพอนั่งไปสักพักเหมือนตาเริ่มกลับมาฟื้นตัวครับหลังจากการผ่าตัดนะครับผมคุณหมอก็ได้บอกว่าให้รอรุ้นก่อนอย่าเพิ่งตัดใจนะครับว่าอาจจะมองเห็นแต่ถ้ามองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็จะพยายามช่วยเหลือดูแลกันไปต่อแต่กลายเป็นว่าปฏิหาริย์ไม่จริงเริ่มมองเห็นครับเริ่มมองเห็นในระยะไกลด้วยไม่ได้เป็นแค่กลับมองเห็นเบลอๆจางๆแต่มองเห็นได้เลยนะครับผมก็มีการฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆซึ่งคุณลุงก็มีการอาการน้ำตาคลอแล้วก็ขอบคุณยกมือไหว้นะครับผมเหล่าผู้ที่เกี่ยวข้องว่าขอบคุณมากจริงๆที่มอบโอกาสครั้งนี้ให้8ปีแล้วที่คุณลุงมองแทบจะไม่เห็นใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากนะครับผมก็เป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ทำให้ผมเองตัวผมเองเนี่ยที่ไปทำข่าวไปลงพื้นที่ในวันนั้นก็รู้สึกแบบปลาบปลื้มใจนะครับผมน้ำตาคลอไปด้วยเลยฟังคุณลุงให้สัมภาษณ์ผมก็โอ้น้ำตาคลอขนลุกไปหมดนะครับถือเป็นเรื่องราวดีๆจริงๆที่อยากนำเสนอทุกท่านได้ฟังนะครับเอาละครับมาต่อที่ประเด็นร้อนๆนะครับผมในเรื่องของที่มีการแชร์คลิปเจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งในย่านเมืองภูเก็ตขออภัยครับคลิปเจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งในย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่กำลังมีปากเสียงนะครับผมกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ดุเดือดเลยจนทัวร์ลงและกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันให้แซ่ดเลยในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสองครึ่งนายศิวัฒน์ระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับไม่รอช้านะครับจับมือร่วมกับปลัดอำเภอตำรวจสพเมืองภูเก็ตนะครับตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็เทศบาลนครภูเก็ตนะครับส่วนที่กำลังกันลงพื้นที่ไปยังร้านที่เกิดเหตุทันทีนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนเยาวราชตำบลตลาดใหญ่เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและเคลียร์ใจกับเจ้าของร้านครับจากสถานการณ์นะครับผมแล้วก็การสอบถามเนี่ยการจับเข่าคุยกันเลยทางเจ้าของร้านก็ได้เล่านะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาชนวนเหตุเนี่ยมาจากที่ร้านมีนโยบายในการจัดเก็บค่าเข้าชมสถานที่นะครับผมคนละ40บาทแล้วน่าจะเกิดการสื่อสารคลาดเคลื่อนจนกลายเป็นปากเสียงกันตามในคลิปนั่นแหละครับก็คือทางร้านก็อย่างได้บอกไปนะครับก็คือมีการจัดเก็บค่าเข้าเพราะว่าร้านมีการตกแต่งให้สวยงามนะครับแต่ข่าวดีคือการเจรจาเมื่อวานนี้เต็มไปด้วยความเรียบร้อยครับทางหน่วยงานรัฐแล้วก็ตัวผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยได้ตกลงร่วมกันแล้วว่าจะปรับแนวทางการต้อนรับใหม่นะครับย้ำเรื่องการสื่อสารให้ชัดเจนนะครับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ถ้าจะเข้าชมนะครับรวมถึงใครที่จะเข้าชมเนี่ยก็จะมีการติดป้ายประกาศหรือว่าการสื่อสารให้ชัดเจนก่อนนะครับผมว่าจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างนะครับก็ต้องพยายามสื่อสารให้มีความนุ่มนวลแล้วก็เป็นมิตรมากยิ่งขึ้นไม่ให้มีปากเสียงนะครับเพื่อช่วยประคับประคองแล้วก็รักษาภาพลักษณ์ของเมืองเก่าเกียรติให้ดีขึ้นนะครับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่ารักแล้วก็อุ่นในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยเองด้วยนะครับแม้ก็เรื่องค้าขายกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็บางทีเรื่องภาษาแล้วก็กฎกติกาของร้านก็ต้องเคลียร์ให้ชัดๆเนาะถ้าไม่ชัดเจนก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับผมเอาละครับมุ่งหน้ากันไปที่จังหวัดเพื่อนบ้านของเรากันบ้างนะครับคือจังหวัดระนองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นความปลาบปลื้มใจครั้งสำคัญของข้าราชการแล้วก็พี่น้องชาวระนองนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับ20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ช่วงเวลา1ทุ่มตรงเนี่ยที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะครับกรุงเทพมหานครท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็พร้อมด้วยนะครับนางลักษณารักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนางสาวคณาทิพย์สุจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองแล้วก็นายวิทรัตน์รามานรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ตุลาการทหารตำรวจปลัดจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึงข้าราชการทุกหมู่เหล่ารวม50ท่านได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตร่วมเป็นเจ้าภาพครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้ร่วมกันวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็ความร่วมใจในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นความปลาบปลื้มใจเนาะที่ได้ร่วมกันนะครับผมประกอบพิธีในครั้งนี้นะครับในการวางพวงมาลาถวายราชสักการะนะครับผมเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นผู้ที่เป็นศูนย์รวมใจ

ของชาวไทยหลายๆคนนะครับต้องขออภัยนะครับหากรีบอ่านจนเกินไปเพราะว่าอยากจะนำเสนอข่าวให้ครบทุกจังหวัดให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเวลาใกล้จะหมดลงตัวผมก็แอบตื่นเต้นนะครับว่าจะนำเสนอให้ครบทุกท่านฟังได้ครบไหมนะครับเอาล่ะมาต่อกันที่จังหวัดพังงาเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทั่วทั้งภาคใต้นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับได้นำเป็นประธานประชุมด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคักนะครับเพื่อติดตามและวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนเพชรเกษมนะครับหรือทางหลวงหมายเลข4ช่วงตะกั่วป่าแล้วก็เขาหลักนะครับผมรวมถึงคึกคักด้วยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเนี่ยซึ่งจุดนี้ถือเป็นเส้นทางหลักเลยนะครับโดยที่ประชุมได้เช็คสภาพอากาศแล้วก็ข้อมูลของในเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมนะครับเพื่อร่วมกันวางแผนป้องกันเร่งด่วนไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับรวมถึงหาทางเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้เร็วกว่าเดิมแผนรับมือเร่งด่วนในวันนี้นะครับทางจังหวัดสั่งลุยเลยทันทีเลยนะครับโดยจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมรวมเป็น4เครื่องครับพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ลงไปลุยขุดลอกคูคลองแล้วก็ดูดทรายที่อุดตันในท่อน้ำขนาดใหญ่เพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถไหลระบายได้สะดวกยิ่งขึ้นครับใครที่ต้องใช้เส้นทางสายเกษมหรือว่าช่วงตะกั่วป่าเขาหลักเนี่ยช่วงนี้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็คอยเช็คสภาพอากาศกันดีๆนะครับผมอย่าให้เกิดอุบัติเหตุเลยนะครับขยับมาปิดท้ายช่วงของข่าวใต้รายวันกันที่จังหวัดกระบี่ครับคุณผู้ฟังทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของการปรับตัวในยุคดิจิทัลกันบ้างนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะครับได้จัดงานอบรมใหญ่ปลุกพลังเครือข่ายเปิดตัวกิจกรรมที่ชื่อว่า PRD นะครับผมหรือ PRDEE เนี่ยกระบี่ทีมณโรงแรมกระบี่รอยัลอำเภอเมืองกระบี่ครับงานนี้ได้รับเกียรติจากนายอังกูลศรีวาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับพร้อมด้วยนางศิรินทิพย์นะครับผมศิลาเทวากูนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นายปฐมพงษ์แก้วบัณฑิตนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่และนางสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสวทกระบี่ครับรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เข้าร่วมกันเพียบเลยพร้อมเพียงกันมากนะครับผมโดยท่านผู้ว่าอังกูได้เน้นย้ำกลางที่ประชุมเลยนะครับว่าทุกวันนี้โลกดิจิทัลไปไวมากนะครับผมพฤติกรรมการเสพข่าวของประชาชนก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นนะครับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐยุคนี้จะต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีต้องสื่อสารอย่างถูกต้องนะครับโปร่งใสแล้วก็รวดเร็วนั่นเองนะครับผมที่สำคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือความน่าเชื่อถือนะครับเพื่อป้องกันและรับมือข่าวจำพวกข่าวปลอมแล้วก็เฟกนิวส์นั่นเองนะครับผมซึ่งเฟกนิวส์เนี่ยก็จะสร้างความสับสนให้กับผู้ฟังหรือว่าผู้รับข่าวอย่างมากเลยนะครับโดยการปั้นทีมสมาร์ท PR หรือ PRDD PRDEE กระบี่ทีมเนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัลเชิงรุกนะครับเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องส่งตรงถึงมือคุณผู้ฟังและพี่น้องชาวกระบี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานสื่อภาครัฐที่ต้องบอกเลยว่าน่าชื่นชมมากๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่กรมประชาสัมพันธ์ของเราเองก็ได้เน้นย้ำอยู่เสมอนะครับว่าความถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ได้พัฒนาแล้วก็ส่งเสริมในส่วนนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมเอาละครับใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมวันนี้รีบจริงๆนะครับเพราะว่าข่าวสารเยอะมากๆอยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับผมถ้าผิดพลาดส่วนไหนในวันนี้ก็ขออภัยจริงๆนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้นะครับผมเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ผมวสุรัตน์วีระสายนะครับแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือภูมิภาค
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2569ณเมืองซูโจวมณฑลเจียงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปีนี้ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันโดยที่ประชุมจะมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างโปร่งใสและคาดการได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยจะนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติพร้อมสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่เชื่อถือได้ตลอดจนหารือประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนากรอบกำกับดูแล AI และการยกระดับศักยภาพ MSMEรวมทั้งเตรียมหารือทวิภาคีกับเศรษฐกิจสำคัญเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับเศรษฐกิจเอเปกมีมูลค่ารวมกว่า 490,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 72.24 ของมูลค่าการค้าร่วมของไทยปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปีนี้เพื่อเตรียมรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัย
10: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโยที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงเหลือเพียง 3.6 ล้านคนองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ GNTO รายงานว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 5.5 มาอยู่ที่ 3.6 ล้านคนโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลีใต้รองลงมาคือไต้หวันเวียดนามและสหรัฐJNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อพิจารณาจากประเทศและภูมิภาคจำนวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางยังลดลงกว่าร้อยละ 21.4 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางอากาศรวมถึงเที่ยวบินจากยุโรปที่ต้องผ่านตะวันออกกลางมายังญี่ปุ่นน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: แร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz
12: คุ้มครองยั่งคุ้มค้าทำพรบจ่ายแค่รักลอยแต่คุ้มครองรักแต้นเพราะถ้ามีพรบอีได้รับความคุ้มครองแน่นอนถ้าคุณเป็นฝ่ายทกกรณีทุกพลภาพถ้าวอนหรือสูญเสียอวัยวะอีได้รับค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่ซ่องแซนจนถึง 500,000 บาทถ้าเสียชีวิตอีได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 500,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ระบุไว้สอบถามมาตะใต้ดวลคปภ.1186
13: คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
14: ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569ครบรอบ217ปีวันที่22-30พฤษภาคม2569ณศาลหลักเมืองพังงาเปิดงานสุดยิ่งใหญ่23พฤษภาคมนี้ชมขบวนแห่อันงดงามจาก8อำเภอทั่วจังหวัดพังงาพร้อมนางรำเพลงกราพุงากว่า 3,000 ชีวิตครั้งแรกของพังงาเริ่มตั้งขบวนเวลา 16:00 น.หน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเคลื่อนขบวนสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาไฮไลท์พิเศษ
15: วันที่28พฤษภาคมแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองสุดวิจิตรสนุกเต็มอิ่ม9วัน9คืนพบการแสดงคอนเสิร์ตสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอีกมากมายห้ามพลาดแล้วพบกันที่ศาลหลักเมืองพังงา
16: พอไปถึงที่ทำงานสำรวมจิตใจเป็นธรรมานุสติหน้าที่การงานคือธรรมะเรากำลังจะทำหน้าที่การงานเราเคารพในการงานบูชาการงานพอใจในการทำการงานพอจะได้ทำการงานก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะว่าเป็นสุขซะแล้ว
17: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาด

วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันพระรหัสบดีที่21นะคะพฤษภาคม2569และจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะคะในวันนี้ก็ทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็ส่วนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องมีการพูดคุยกันนะคะเพราะว่าทางด้านของครม.เองก็ได้มีการเคาะแล้วนะคะวันหยุดพิเศษwork for home ค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงประชุมใหญ่ระดับโลกซึ่งก็มีมติเห็นชอบนะคะมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในช่วงการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกค่ะและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยมีการกำหนดนะคะให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกำหนดให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ค่ะปฏิบัติงานนอกสถานที่ในวันจันทร์นะคะจันทร์ที่12ตุลาคม2569และวันพุธที่14ตุลาคม2569วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะซึ่งสำหรับวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะขอความร่วมมือพิจารณามาตรการนะคะที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่แล้วก็รูปแบบของการทำงานซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจระดับโลกนะคะที่สำคัญโดยจะมีผู้เข้าร่วมโครงการ 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักวิชาการแล้วก็ผู้นำทางความคิดระดับนานาชาติค่ะทั้งนี้มาตรการดังกล่าวนะคะก็มีขึ้นเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาการจราจรแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในเรื่องของการเดินทางรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยสูงสุดตลอดช่วงการประชุมกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องมีการเคาะเป็นวันหยุดพิเศษนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันด้วยมากันที่อีกหนึ่งประเด็นค่ะกับทางด้านของรัฐบาลร่วมเอกชนนะคะร่วมยกระดับปราบโกงนะคะอนุทินเร่งสร้างระบบราชการโปร่งใสทั้งประเทศค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อที่จะยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะโดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานนะคะและเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนำไปทบทวนแล้วก็ปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะเปิดเผยข้อมูลการบูรณาการข้อมูลรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลค่ะเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตนายกรัฐมนตรีก็ดังได้มีการชื่นชมภาคเอกชนนะคะที่ได้จัดทำข้อมูลเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกนะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญเรื่องของการยกระดับการป้องกันและการปราบปรามทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าภาคเอกชนได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนะคะที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับรายงานนะคะก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือว่าเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนะคะมีการปฏิบัติงานโปร่งใสในรูปแบบของการปฏิบัติราชการค่ะหนึ่งก็คือให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดค่ะให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดและที่สำคัญค่ะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
ทั้งนี้นะคะให้ทุกหน่วยงานค่ะเปิดเผยข้อมูลการทำงานแก่สาธารณะแล้วก็เร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านปฏิบัติด้วยความโปร่งใสปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกของรายการนะคะที่นำมาพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังไปรับฟังสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

กลับมาในช่วงที่2นะคะก็มีการกำชับนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาค่ะอย่างใกล้ชิดย้ำยังไม่พบระบาดในไทยขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกค่ะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าตามที่องค์การอนามัยโลก WHO ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาค่ะในจังหวัดนะคะอิตูริค่ะทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติซึ่งรัฐบาลเองกำชับนะคะกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดซึ่งทั้งนี้นะคะโรคดังกล่าวเนี่ยก็เป็นโรคที่ติดเชื้อไวรัสที่มีขนาดความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดแล้วก็สารคัดหลั่งของผู้ป่วยอย่างเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระนะคะโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือว่าการแพร่เชื้อส่วนใหญ่ก็มักเกิดในครอบครัวค่ะบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้รับแพร่กระจายง่ายนะคะทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการรายงานระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นนะคะของโรคก็คืออาจจะคล้ายไข้ทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยนะคะคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะโรคก็อาจจะมีอาการรุนแรงและมีอันตรายนะคะการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนค่ะทำให้สามารถที่จะติดตามผู้สัมผัสแยกกักหรือว่าควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดกันด้วยค่ะนี่ก็ต้องป้องกันนะคะแล้วก็ยังไม่มีการระบาดในส่วนของประเทศไทยอีกด้วยค่ะกับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะกับการอนุมัติปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะให้สอดคล้องทิศทางเศรษฐกิจย้ำคุมวินัยการคลังหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 68.603 ไม่เกินกรอบร้อยละ 70รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็พูดไปกับเสถียรภาพการเงินของประเทศค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้เห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณนี้นะคะครั้งที่2เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจการบริหารงบประมาณและภารกิจของรัฐบาลซึ่งการปรับแผนครั้งนี้นะคะเป็นการทบทวนให้สอดคล้องกับการใช้งบประมาณตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็คงยึดกรอบวินัยการคลังเป็นหลักสำคัญนะคะให้ความสำคัญกับการรักษานะคะสมดุลระหว่างการใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกับการรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศซึ่งทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าสาระสำคัญของการปรับแผนบริหารหนี้อยู่ที่การปรับปรุงสอดรับกับภารกิจด้านการลงทุนการบริหารสภาพคล่องและการกู้เงินของหน่วยงานรัฐบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปตามภารกิจแล้วก็ความพร้อมของโครงการทั้งหมดนะคะดำเนินการภายใต้กรอบและการบริหารหนี้ที่รอบคอบและอยู่บนหลักการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมกันนี้ค่ะครม.ก็ได้มีการอนุมัติการบรรจุโครงการรายการเพิ่มในแผนหนี้สาธารณะ4โครงการซึ่งเป็นโครงการที่ครม.อนุมัติแล้วอย่างเช่นเรื่องของเงินกู้ค่ะเพื่อที่จะดำเนินแผนโครงการภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงานเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องนะคะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะภายหลังการปรับปรุงแผนสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่สามารถที่จะมากำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 70สะท้อนว่ารัฐบาลยังสามารถที่จะบริหารภาระหนี้ได้อย่างมีเสถียรภาพและยังมีพื้นที่ทางการคลังเพียงพอสำหรับรองรับสถานการณ์จำเป็นต่อไปในอนาคตกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในช่วงที่2ของรายการนะคะปิดท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

มากันที่ประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะกับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะเปิดอบรมเสริมศักยภาพการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมมอบประกาศนียบัตรนะคะอปท.ผลประเมินดีเด่นก็มีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะในการเปิดหลักสูตรนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐณอาคารศูนย์ประชุมโครงการชุมชนบ้านน้ำใสตำบลลำแก่นอำเภอไทเหมืองจังหวัดพังงาโดยจะมีผู้บริหารนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน51แห่งรวม102คนนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งนี้ค่ะทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองก็เป็นการกล่าวนะคะว่าการอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญเรื่องของการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างค่ะและการบริหารพัสดุภาครัฐให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพซึ่งก็จะช่วยระดับนะคะยกระดับการบริหารงบประมาณของท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนรวมไปถึงขับเคลื่อนเม็ดเงินงบประมาณลงสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการเขาเรียกว่ามอบประกาศนียบัตรนะคะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนการประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่นในปี2566ถึงปี2568เกินร้อยละ90นะคะเพื่อที่จะเชิดชูแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาประสิทธิภาพนะคะการบริหารการคลังท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาก็เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งกระโปรงเทรลค่ะในวันที่6ถึง7มิถุนายน2569ที่โรงเรียนกระโปรงวิทยาคมอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงานะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นการรับสมัครนะคะถึงวันที่30พฤษภาคม2569พบกับกิจกรรมเดินวิ่งในเส้นทางป่าใต้ค่ะชมสวนผลไม้ของชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ทานทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงานะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีการจัดกันทุกๆปีนะคะในช่วงของเทศกาลในช่วงของผลไม้ในพื้นที่จังหวัดพังงานะก็เชิญชวนนะคะด้วยเวลาแล้วค่ะผู้ฟังก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามในส่วนของรายการนะคะผ่านสวทพังงาเรดิโอนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรการรถไฟแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้าตรวจสารเสพติดเชิงรุกในกลุ่มพนักงานฝ่ายเดินรถล่าสุดพบพนักงานมีผลเป็นบวก2รายสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
1: รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุยิงเครื่องบินพลเรือนตกทีมเทควันโดท่ารำภูมิเซ่ไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือภูมิภาค
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2569ณเมืองซูโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปีนี้ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันโดยที่ประชุมจะมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างโปร่งใสและคาดการได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยจะนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติพร้อมสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่เชื่อถือได้ตลอดจนหารือประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนากรอบกำกับดูแล AI การยกระดับศักยภาพ MSME รวมทั้งเตรียมหารือทวิภาคีกับเขตเศรษฐกิจสำคัญอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งนี้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกประกอบด้วยสมาชิก21เขตเศรษฐกิจอาทิสหรัฐอเมริการัสเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและเวียดนามโดยในปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับเอเปกมีมูลค่ารวม 494,646 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 72.24 ของมูลค่าการค้าร่วมของไทยปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้าตรวจสารเสพติดเชิงรุกในกลุ่มพนักงานฝ่ายเดินรถล่าสุดสุ่มตรวจ2วันพบพนักงานมีผลเป็นบวก2รายสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีพร้อมส่งสอบวินัยและเข้าสู่กระบวนการบำบัด
3: นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงโดยล่าสุดได้ดำเนินมาตรการตรวจหาสารเสพติดเชิงรุกในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ผลการตรวจในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาจากพนักงาน157รายไม่พบสารเสพติดแต่จากการตรวจสอบต่อเนื่องในวันที่20พฤษภาคมจากพนักงาน141รายพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกจำนวน2รายซึ่งหลังทราบผลรฟท.ได้สั่งการให้พนักงานทั้ง2รายหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งตัวให้แพทย์ตรวจยืนยันผลอย่างเป็นทางการและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยควบคู่ไปกับการส่งตัวเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาตามแนวทางสาธารณสุขทั้งนี้รฟท.จะเดินหน้ามาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานฝ่ายเดินรถทั่วประเทศโดยจะไม่มีการละเว้นเด็ดขาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานที่เข้มงวดและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอบรมครูแกนนำนำปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลอย่างยั่งยืน
4: นายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลโดยบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศโดยนายวิษณุกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ5นโยบายหลักเพื่อพลิกโฉมการศึกษาไทยโดยเฉพาะนโยบายคืนเวลาให้ครูคืนอนาคตให้เด็กที่มุ่งลดภาระงานเอกสารและธุรการเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนรู้และดูแลนักเรียนมากขึ้นการอบรมครั้งนี้จึงมุ่งนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์และประเมินผลผู้เรียนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ครูพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้อย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมาระบบการประเมินผลยังเน้นการวัดเพื่อจัดลำดับคะแนนมากกว่าการพัฒนาผู้เรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดแนวทางใหม่ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลด้วยเครื่องมือประเมินที่หลากหลายยืดหยุ่นเน้นทักษะการคิดขั้นสูงและรายงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงคุณภาพโดยไม่จัดอันดับผู้เรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์ตรงถึงรัฐมนตรีใช้ระบบคล้ายทราฟี่ฟองดูเพื่อแก้ปัญหารายงานทุกมิติน
5: ายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแรงงานส่งตรงถึงรัฐมนตรีภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมคณะทำงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของแรงงานอย่างรวดเร็วพร้อมระบุว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อเปิดช่องทางให้แรงงานร้องเรียนปัญหาถึงกระทรวงแรงงานได้โดยตรงหลังพบว่าปัจจุบันมีแรงงานจำนวนมากร้องเรียนผ่านเพจหรือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบางกรณีอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและมีผู้แสวงหาผลประโยชน์จากผู้เดือดร้อนเกิดการซ้ำเติมปัญหาส่วนรูปแบบการดำเนินงานเบื้องต้นจะจัดทำเป็นเว็บไซต์กลางในลักษณะเดียวกับระบบทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาได้สะดวกซึ่งในระหว่างรอพัฒนาระบบได้เปิดช่องทางผ่าน LINE Official ภายใต้ชื่อร้องทุกแรงงาน
6: เมื่อแจกงานไปที่ต้นสังกัดของเขาเนี่ยในเบื้องต้นเราบอกว่าภายใน7วันคุณจะต้องตอบกลับให้เราว่าปัญหานี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยมันไปติดขั้นตอนไหนเมื่อเราทราบผลเบื้องต้นว่าไปติดขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยเราก็จะตอบกลับไปถึงคนที่ร้องเรียนมาหลังจากนั้นในแต่ละศูนย์ที่สังกัดในแต่ละหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ต้องบอกเหตุผลแล้วก็ต้องบอกขั้นตอนในการดำเนินการว่าสักกี่วันประมาณกี่วันเสร็จแก้ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรช้าเพราะอะไรอยากให้ผู้ที่ได้ร้องเรียนได้รับคำตอบภายใน15วันอย่างช้านี่เขาต้องรู้ว่าเรื่องของเขามันติดอยู่ตรงไหน
5: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยด้วยว่าขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานยังเตรียมจัดตั้งทีมแก้ปัญหาแรงงานเชิงรุกที่จะลงพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุหรือได้รับสัญญาณปัญหาแรงงานโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นภูเก็ตพังงาพัทยาและชลบุรีรวมถึงติดตามสถานการณ์แรงงานต่างชาติทั้งในและนอกระบบเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัล Thailand Postmart ดันสินค้า SME และ OTOP ไทยสู่ตลาดโลกพร้อมสั่งบริหารต้นทุนพลังงานสะอาดหนุนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการยกระดับศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มอบนโยบายให้ไปรษณีย์ไทยนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ควบคู่กับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไปรษณีย์ไทยเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและความผันผวนของราคาน้ำมันโดยส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาปรับใช้ในระบบการขนส่งซึ่งไปรษณีย์ไทยพร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของกระทรวงดีโดยจะเร่งผลักดันแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ให้เป็นกลไกหลักในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายการขนส่งและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกของประเทศต่อไป
7: บางครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
8: ผมบันแก้สับเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างนี้คดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกจากราชการแล้วก็คดีอาญาการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสทุจริตต้องไม่ทำ
7: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีนี้
10: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่12ได้มีมติให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีนี้และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีร่วมกับคณะสงฆ์มีมติให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรธานคถาซึ่งเป็นบทที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงรจนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งเผยแพร่บทถวายพระพรชัยมงคลพิเศษนี้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาริชโยรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักในระยะนี้รวมถึงปัญหาการระบายน้ำล่าช้าส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายกระทบต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนขณะที่บางพื้นที่ยังเผชิญกับปัญหาฝ่ายกั้นแม่น้ำปิงและคลองส่งน้ำชำรุดยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเกรงว่าในช่วงฤดูฝนอาจเกิดน้ำหลากและสร้างความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่
12: เมื่อถึงฤดูน้ำหลากมีน้ำส่วนเกินที่เก็บไว้ในอ่างมีปริมาณมากเกินต้องมีการระบายน้ำออกลงสู่ลำห้วยดอนเท้าแต่ทางระบายน้ำออกมีขนาดเล็กเกินไปทำให้เกิดน้ำท่วมขังในที่นาเป็นระยะเวลานานหลายเดือน
13: ปัจจุบันคลองภูมินาถดำริดหรือว่าคลองร.1ได้รับความเสียหายจำนวนมากเนื่องจากคลองแห่งนี้ครับเป็นที่รองรับเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งมีความยาวกว่า20กิโลและจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการซ่อมบำรุงนี่ก็เหลือเวลา6เดือนแล้วครับท่านประธานจะถึงฤดูฝนใหญ่แต่คลองร.1ยังไม่รับการซ่อมแซมเลยครับและหากปีนี้น้ำท่วมอีกความปลอดภัยของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ริมคลองร.1จะได้รับผลกระทบ
14: ฝายที่แตกอยู่ช่วงตรงกลางฝายเลยนะประมาณ30ถึง40เมตรในช่วงแตกตรงนี้เพราะนั้นก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานว่าให้รีบซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำปิงแห่งนี้โดยเร็วเพราะว่าฝายแห่งนี้นะเป็นฝายที่ทดน้ำเข้าคลองซึ่งคลองหนองขวัญตรงนี้เนี่ยเป็นคลองเส้นหลักที่ผันน้ำเข้าสู่ภาคการเกษตรใน3จังหวัดด้วยกันนะฮะนั่นก็คือกำแพงเพชรไหลผ่านเข้านครสวรรค์และไหลไปที่จังหวัดพิจิตร
11: นอกจากนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังได้หารือถึงปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงปัญหาค่าครองชีพที่กระทบต่อผู้ค้ารายย่อยและประชาชนในหลายพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ์และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัลเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลด้านอื่นของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในปัจจุบันที่การเข้าถึงเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นไปได้ง่ายจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานหลัก3ด้านได้แก่การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติการยกระดับการกำกับดูแลผู้ควบคุมข้อมูลและการสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กผู้ปกครองและสถาบันการศึกษาพร้อมเปิดช่องทางร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ์เพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นขณะเดียวกันสคส.ยังได้ร่วมมือกับยูนิเซฟประเทศไทยเ พัฒนาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนรวมทั้งมีแผนจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กให้มีมาตรฐานระดับสากล
15: เด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลส่วนผู้ปกครองแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆก็จะมีแนวทางในการที่จะดูแลสามารถที่จะใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะที่ผ่านมาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เรามีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมานะครับดังนั้นตรงนี้เห็นว่าการดำเนินการในการคุ้มครองข้อมูลหรือการที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการเนี่ยต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาศัยความร่วมมือ
1: นอกจากนี้สคส.ยังเดินหน้าต่อยอดนโยบายรัฐบาลในการป้องกันภัยสังคมและภัยไซเบอร์โดยมุ่งป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนตกไปอยู่ในมือมิจฉาชีพพร้อมยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ผ่านหลักสูตรอบรมและเครือข่ายวิทยากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชนในระยะยาวสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และกรมชลประทานร่วมกันเพิ่มความแข็งแกร่งการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบโครงข่ายน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในอนาคต
16: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยช่วงกลางปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคม2570ซึ่งมีความเสี่ยงจะเกิดภาวะฝนน้อยกว่าค่าปกติสทนช.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศจึงให้กรมชลประทานนำข้อมูลคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า6เดือนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการประเมินปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่พร้อมเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุดรวมถึงการวางแผนสูบน้ำคลองสะพานเส้นที่1ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองในปี2569ปริมาณน้ำรวม25ล้านลูกบาศก์เมตรโดยขอให้กรมชลประทานหาแนวทางการสูบน้ำให้ได้เต็มศักยภาพสูงสุดคืออยู่ที่50ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC โดยต้องคำนึงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับด้านท้ายน้ำคลองสะพานสำหรับการบริหารจัดการน้ำและเชื่อมโยงโครงข่ายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีระบบผันน้ำระหว่างอ่างเก็บน้ำเป็นกลไกสำคัญในการกระจายน้ำไปยังพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
17: คือโครงข่ายในน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าเรามองดูกระแสเป็นน้ำที่จะเอาน้ำจากภาคตะวันออกก็คือจากวังตะโนดหรือจากสถานีสูบน้ำแห่งนี้คลองสะพานแล้วก็ที่กำลังก่อสร้างจุดที่2เพื่อจะเก็บน้ำไปใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่ระยองตรงนี้เองต้องมาดูว่าถ้าเราสูบมาแล้วน้ำในกระแสเยอะก็ไม่มีความจำเป็นต้องสูบเพราะว่าถ้าสูบก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นคือค่ากระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เองกรมชลประทานก็ต้องดูว่าปริมาณฝนที่คาดการจะตกลงในอ่างจะอย่างไรเพื่อให้การสูบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ผมเรียนว่าในการก่อสร้างอ่างก็จะทําหน้าที่หลายหน้าที่ก็คือในเรื่องของการเก็บกักน้ําเพื่อใช้ในห่วงฤดูแล้งหรือใช้ในเรื่องภาคอุตสาหกรรมหรือระบบอุปโภคบริโภคในขณะเดียวกันก็เป็นการตัดยอดน้ําที่จะลดผลกระทบด้านท้ายน้ํา
16: เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติย้ําว่าปัจจุบันโครงการพัฒนาคลองลุ่มน้ำวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ3อ่างได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองประแกดอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวและอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่โดยยังเหลืออ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดเมื่อสร้างแล้วเสร็จครบทั้ง4อ่างจะช่วยสร้างความมั่นใจในการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสไปยังอ่างเก็บน้ำหนองค้ออ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกและรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศได้อย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่ชี้แจงแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือทั้งภัยแล้งน้ำท่วมเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด
18: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำน้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ประกาศภัยแล้ง6อำเภอเร่งระดมแจกจ่ายน้ำต่อเนื่องพร้อมสำรวจเยียวยาความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรม
19: นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีภัยแล้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวม6อำเภอ19ตำบล177หมู่บ้าน3ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 82,172 คน 34,460 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์2ตำบล22หมู่บ้านอำเภอปราณบุรี1ตำบล6หมู่บ้านอำเภอทับสะแก4ตำบล38หมู่บ้านอำเภอหัวหิน3ตำบล33หมู่บ้านอำเภอบางสะพาน5ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชนและอำเภอบางสะพานน้อย4ตำบล31หมู่บ้านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำและเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านปริมาณรวมกว่า534ล้านลิตรส่วนปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่1มีนาคม2569ถึงปัจจุบันจำนวน156เที่ยวบินมีพื้นที่ลุ่มได้รับน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน17แห่งขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างการสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเบื้องต้นมีข้อมูลพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 7,100 ไร่และต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดพังงายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเตรียมติดตั้งเครื่องจักรเพื่อช่วยในการระบายน้ำออกจากผิวจราจรในพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก
20: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าโดยแผนในการแก้ปัญหาคือการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการสูบน้ำและระบายน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนำเครื่องจักรมาติดตั้งอีก2เครื่องที่บริเวณวัดพดุงธรรมโพธิวาสและตรงข้างศูนย์การแพทย์เขาหลักพร้อมกันนี้ยังมีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่าสำรวจท่อระบายน้ำที่อาจจะมีดินโคลนให้ไปตรวจสอบและทำการขุดลอกพื้นที่โดยจะมีการทำการขุดลอกปากคลองเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงา
21: ประสานทางปภ.เขต18จังหวัดภูเก็ตนะครับในการที่จะนำเครื่องจักรมาติดตั้งในพื้นที่เขาหลักนะครับรวมทั้งหมด2เครื่องด้วยกันนะครับซึ่งจุดที่จะติดตั้งก็คือหน้าวัดโพธิวาสนะครับแล้วก็ตรงข้างกับศูนย์การแพทย์เขาหลักนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำกรณีที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่ถนนนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่านะครับได้สำรวจตรวจสอบพื้นที่ท่อระบายน้ำต่างๆที่อาจจะมีวัสดุดินโคลนต่างๆอุดตันนะให้ลงไปตรวจสอบแล้วก็ทำการขุดลอกพื้นที่เพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดีขึ้น
20: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ซึ่งจังหวัดพังงามีฝนตกสะสมมากกว่า150มิลลิเมตรและยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งยังต้องเฝ้าระวังเรื่องดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษชัดชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปจองดิ
2: เอ้ามันไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือนขององค์การผู้ลี้ภัยคิวบาอเมริกันจำนวน2ลำตกเมื่อปี2539ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4รายในจำนวนนี้3รายเป็นพลเมืองสหรัฐด้านรัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำอันน่ารังเกียจและเป็นการทำให้ชื่อเสียงซึ่งมีเจตนายั่วยุทางการเมืองพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คิวบายิงเครื่องบิน2ลำเมื่อปี2539
1: ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอาจเดินทางเยือนเกาหลีเหนือภายในสัปดาห์หน้าหรือภายในช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าพร้อมแสดงความหวังว่าจีนจะช่วยเป็นตัวกลางในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศที่มีมาอย่างยาวนานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐหารือร่วมกันที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีท่ามกลางกระแสคาดกันว่าจีนอาจเพิ่มบทบาททางการทูตระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือในระยะต่อไป
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองทุนต่อต้านการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมูลค่า 1,776 ล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังพรรคเดโมแครตกล่าวหาว่ากองทุนดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่นักกฎหมายหลายฝ่ายมองว่าการยื่นฟ้องคัดค้านกองทุนดังกล่าวอาจทำได้ยากเนื่องจากพรรครีพับลิกันยังครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐทั้งนี้กองทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติคดีความระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับกรมสรรพากรสหรัฐจากกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังข้อมูลภาษีของเขาถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยข้อตกลงดังกล่าวยังระบุห้ามหน่วยงานรัฐตรวจสอบภาษีย้อนหลังของประธานาธิบดีทรัมป์ครอบครัวรวมถึงธุรกิจของเขา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติสนับสนุนความเห็นของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยคะแนนเสียง141ต่อ8ที่ระบุว่าประเทศต่างๆมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและรับมือกับภาวะโลกร้อนแม้ว่าความเห็นดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยตรงแต่คาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในคดีด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยมติดังกล่าวถูกเสนอขึ้นโดยประเทศวานูอาตูซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคโอชิเนียทั้งนี้สหรัฐซึ่งเป็นประเทศปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดในโลกลงมติคัดค้านร่วมกับรัสเซียอิสราเอลอิหร่านและซาอุดีอาระเบียโดยนางแทมมี่บรูซรองเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่ามติดังกล่าวมีลักษณะผลักดันวาระด้านเชื้อเพลิงฟอสซิลมากเกินไปและไม่มีความจำเป็นที่สหประชาชาติจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยตบเอาชนะนิคาเด็กดินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย21-16ทั้ง2เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวาจากบัลการีขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย2-0เกม21-10 21-19มาเข้ารอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวภคพลเทระรัตสกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้23-21 21-12ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีนาโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทาราเบะจากญี่ปุ่น2-0เกม21-17 21-19ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับภคพลธีรรัตน์สกุลกับซัตฟิรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก11-5รีไทยเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของภคพลกับซัตฟิรีมาเข้าสู่รอบ2ต่อไปด้านชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีรรัตน์สกุลแพ้กับดานิเอลลุนการ์ดกับเมดเวสเตอร์การ์ดจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ14-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีมืออันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักหัวสาวไต้หวัน2-0เซต6-4และ6-3อัญชิสาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักหัวเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ ISTAF เซปักตะกร้อ World Cup 2026ที่สนามติติวังสาประเทศมาเลเซียทีมนักหวดลูกพลาสติกหนุ่มไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3-0เกมประเดิมชัยประเภททีมชุดชายโดยนัด2จะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมชายแชมป์เก่าประกอบด้วยณัฐชัยสุธาชนาเขียวลายเลิศรัศิปกรเวชกรปฏิวงโชว์ช่วงท่าได้อย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนได้ 8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิศิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางศศิภาชูผลและวัชระกุลลิ้มจิตรกรโชลีลาผาดผลและเตะหมาทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงินและอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทัสสูจับคู่กับชิตารีแก้วโอรันวัสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ถ้วยรวมอันดับ2สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่งนักชกทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงเข้าร่วมศึกมวยสากลรายการ Idoven Box Cup 2026 European Boxing Go Tournament ที่เมืองไอโฮเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคมเพื่อจะได้ทดสอบฝีมือกับนักชกระดับแนวหน้าจากยุโรปและนานาชาติเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายก่อนลุยศึกใหญ่อย่างมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับทีมชุดนี้นำทัพโดยมาเรโน่กอนซาเลสคอสเม่หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวคิวบาพร้อมด้วยร้อยตีสุบรรณพันโนนส่วนรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยประกอบด้วยนักชกชายรุ่น55กิโลกรัมกลางปีโบขุนทศรุ่น60กิโลกรัมธนภัสกรกาสีรำและอภิชาติแจ่มดีรุ่น80กิโลกรัมวิรพลจงจอหอฝั่งนักชกหญิงประกอบด้วยรุ่น51กิโลกรัม จุธามาศรักษัตรุ่น54กิโลกรัมนันิชาจงโปร่งกลางรุ่น60กิโลกรัมธนัญญาสมนึกและรุ่น65กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB จัดการรับรองผลการตรวจโครโมโซมเพศหญิงของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเนชั่นลีก2026ที่ได้เข้ารับการตรวจเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ห้องปฏิบัติการอนุพันธุศาสตร์ศูนย์จีโนมิกศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งนักตบสาวไทยผลการตรวจผ่านไปได้ด้วยดีเตรียมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสนุกเกอร์สาวไทยวัย18ปีเจ้าของแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์

จากนั้นนักเตะบุรีรัมย์ยังกลับมาลงสนามในครึ่งหลังช้าไป1นาที20วินาทีซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบของการแข่งขันหลังการคว้าแชมป์สุดยิ่งใหญ่ของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลจากผลที่เป็นใจในเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปทำได้แค่เสมอกับบอร์นมัธ1ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกทำให้ลีกสูงสุดของอังกฤษมีสถิติใหม่เกิดขึ้นกับเด็กหนุ่มของทีมโดยแม็กดาวแมนแนวรุกที่ถูกยกย่องว่ามีพรสวรรค์เทียบเท่าลีโอเนลเมสซี่กลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่คว้าแชมป์ได้สำเร็จด้วยวัยเพียง16ปี139วันทำลายสถิติเดิมของฟิลโฟเดนที่เคยคว้าแชมป์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยอายุ17ปี350วันนอกจากนี้ดาวแมนจารึกชื่อของตัวเองในเกมกับเอเวอร์ตันมาแล้วหลังยิงประตูในช่วงท้ายเกม 2-0 ทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งตอนนั้นมีอายุ16ปีกับอีก73วันศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีวันที่2ยิงรวมกันถึง52ประตูจาก8คู่โดยชลบุรี FC อดีตแชมป์รายการนี้3สมัยเอาชนะสุวรรณภูมิ FC ไปขาดลอย 15-0 ขณะที่ระยอง FC ก็เอาชนะศรีราชาสตรองเกอร์ไปขาดลอยเช่นกัน

0: ต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คนกวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนคำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2

0: เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37 กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21พฤษภาคม2569กรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่รักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายท่านผู้ฟังครับสิทธิ์การรักษายูเซฟหรือสิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่คือนโยบายของภาครัฐที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชนทุกคนในยามที่เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงกระทันหันถึงแก่ชีวิตโดยผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคในช่วงแรกสิทธิ์นี้จะให้ความคุ้มครองจนกว่าอาการจะพ้นภาวะวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยแต่มีข้อกำหนดเวลาสำคัญคือให้ความคุ้มครองไม่เกิน72ชั่วโมงแรกการใช้สิทธิ์นั้นง่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นตามเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการรักษาชีวิตมนุษย์เป็นอันดับแรกสำหรับอาการที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤตที่ได้รับสิทธินั้นมี6กลุ่มอาการหลักได้แก่ 1. หมดสติไม่รู้สึกตัวหรือเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน 2. หายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหรือหายใจติดขัดมีเสียงดัง 3. มีอาการซึมลงเหงื่อแตกและตัวเย็น 4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันอย่างรุนแรง 5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดหรือชักต่อเนื่องไม่หยุดและ6อาการอื่นๆที่มีผลกระทบต่อระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตหรือระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินและคัดแยกอาการทันทีหากตรวจสอบความถูกต้องโดยศูนย์ประสานความคุ้มครองแล้วพบว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตจริงจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ยูเซฟทันทีแต่หากประเมินแล้วไม่เข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉินเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้ผู้ป่วยไปรักษาตามสิทธิ์เดิมที่มีอยู่เพื่อให้ได้รับการดูแลตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไปสิทธิ์ยูเซฟคือหัวใจสำคัญของการรักษาชีวิตที่ต้องรู้เพื่อให้สามารถจัดการสถานการณ์วิกฤตได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดขั้นตอนปฏิบัติที่ง่ายคือเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดประเมินอาการตรวจสอบสิทธิ์การมีสิทธิ์นี้ช่วยให้เราอุ่นใจได้ว่าชีวิตของตนเองและคนใกล้ชิด จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากมาตรฐานทางการแพทย์ที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดทั้งนี้หากพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขสายด่วน1669ทันทีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330จบบทความประจำวันเรื่องสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่รักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียบเรียงโดยณัฐพงศ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

กังวลเป็นความมั่นใจด้วย HIV Self Test สามารถรับชุดตรวจฟรีได้แล้ววันนี้สิทธิประโยชน์นี้สำหรับคนไทยทุกคนเพียงแค่เข้าแอปเป๋าตังไปที่เมนูกระเป๋าสุขภาพกดเลือกบริการชุดตรวจคัดกรอง HIV ด้วยตนเองจากนั้นเลือกหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านท่านซึ่งสามารถนัดผ่านแอปเป๋าตังหรือโทรนัดหมายได้ตามสะดวกเมื่อนัดหมายเรียบร้อยก็ไปรับชุดตรวจได้ตามเวลาที่นัดหมาย Disconnected.

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาชานช่างเหล็กและคุณดรยาวารีเด็ดใจค่ะวันนี้มาทำหน้าที่ แทนคุณกบสุกัญญานะคะ
0: ค่ะพบกับพี่พัดอีก1วันนะคะพรุ่งนี้คุณสุกัญญาก
1: ลับมาแล้ว
0: นะคะแต่นอกจากเรา2คนค่ะยังมีทีมงานรายการนะคะควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยน้องณัชวีอารีวงศ์ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์นะคะพี่แดนอคเดชคัมภีระค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะติดตามได้ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะทั้งภาพทั้งเสียงวันนี้น้องอ้อพาไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ใกล้ๆกรุงเทพมหานครค่ะที่สุโขทัยใกล้ไหมคะ
1: ไม่ใกล้เท่าไหร่เลย
0: ค่ะพาไปอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยห่างจากตัวเมืองประมาณ12กิโลเมตรนะคะและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อวันที่12ธันวาคม2534ค่ะภายในอุทยานนะคะมีโบราณสถานหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะกำแพงเมืองสุโขทัยและวัดมหาธาตุซึ่งเป็นวัดสำคัญกลางเมืองมีเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยค่ะรวมถึงวัดสำคัญอื่นๆด้วยอย่างเช่นวัดชนะสงครามนะคะวัดตรพังเงินวัดสระศรีวัดศรีสวายแล้วก็ศาลตาผาแดงค่ะนอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้และโบราณสถานนอกกำแพงเมืองที่น่าสนใจอย่างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะแหล่งเตาทุเรียงวัดพระพายหลวงนะคะแล้วก็วัดศรีชุมที่ประดิษฐานพระอัจฉนะพระพุทธรูปขนาดใหญ่ชื่อดังของสุโขทัยค่ะส่วนโบราณสถานรอบนอกที่โดดเด่นก็อย่างเช่นวัดช้างรอบนะคะเขื่อนศรีดพงนะคะแล้วก็วัดเชตุพลวัดเจดีย์สี่ห้องวัดสะพานหินวัดช้างล้อมแล้วก็วัดตรพังทองหลางค่ะซึ่งล้วนสะท้อนความรุ่งเรืองด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมแล้วก็ระบบจัดการน้ำของอาณาจักรสุโขทัยในอดีตได้อย่างงดงามและทรงคุณค่าค่ะส่วนวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะเขาจะมีงานทางจังหวัดสุโขทัยค่ะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมจุดแสงไฟและดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งศรัทธาในงานเวียนเทียนตะคันเมืองโบราณเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดช้างล้อมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้แหละค่ะตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปนะคะโดยมีไฮไลท์สำคัญภายในงานก็คือพิธีเวียนเทียนด้วยตะคันภาชนะดินเผาโบราณที่ใส่น้ำมันจุดไฟตามแบบดั้งเดิมเลยซึ่งก็หมายถึงประทีปนั่นแหละค่ะหรือว่าเครื่องให้แสงสว่างนะคะที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคที่อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง21ค่ะการจุดตะคันบูชาพระรัตนตรัยนี้นะคะจึงเป็นการน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตแสงไฟที่ส่องสว่างเปรียบดังปัญญาที่นำทางชีวิตค่ะเมื่อตะคันนับร้อยดวงจุดเรียงรายท่ามกลางโบราณสถานยามค่ำคืนก็จะเกิดเป็นภาพอันงดงามและศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกสุโขทัยได้อย่างลึกซึ้งเป็นโอกาสพิเศษค่ะที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับพิธีกรรมที่มีเพียงปีละครั้งแล้วก็จะได้ร่วมสืบสานศรัทธาอันทรงคุณค่านี้ไปด้วยกันค่ะพิเศษเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่ไปร่วมงานสามารถลงทะเบียนรับตะคันโบราณฟรีเพื่อร่วมพิธีแต่ว่ามีจำกัดนะคะ300ดวงต่อวันเท่านั้นแล้วก็งานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานเลยค่ะก็ไปกันได้นะคะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
1: ค่ะเป็นเมืองเก่าแก่เมืองโบราณนะคะเคยไปครั้งหนึ่งที่นั่นก็จะมีมนต์ขลังเนาะอย่างที่ภาพที่ได้เห็นเนี่ยเป็นสถานที่เก่าแก่แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาค่ำคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยมีแสงสีเสียงในช่วงวันลอยกระทงอย่างนี้ก็จะสวยเป็นภาพเก่าโบราณที่อยู่ในความทรงจำเนาะว่าบ้านเราเนี่ยมีวัฒนธรรมที่สวยงามนะคะ
0: ก็จะมีการแสดงนะคะยามค่ำคืน
1: สวยมากๆค่ะแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยปีนี้ก็เน้นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์น
0: ะ
1: จัดกิจกรรมอะไรก็มีเรื่องที่น่าประทับใจสำหรับประเทศไทยของเรา
0: ค่ะ
1: แล้วมีอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าประทับใจนั่นก็คือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะคะได้มีมติรับรองการประกาศยกย่องเกียรติคุณพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติก็ได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569วันพรุ่งนี้นะคะประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในช่วงเวลา 7:00 นและพิธีสวดพระพุทธมนต์เวลา 10:00 นัดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
0: ค่ะมาอัปเดตเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดคุยเรื่องของการทำเกษตรนะคะทุกวันพฤหัสบดีแต่ว่าช่วงนี้ไปฟังเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสกันก่อนค่ะเรื่องนี้นะคะคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นนะคะซึ่งเริ่มส่งผลต่อราคาสินค้าการใช้จ่ายแล้วก็ส่งผลต่อกำลังซื้อของประชาชนค่ะรัฐบาลก็มุ่งที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายรักษากำลังซื้อรวมไปถึงช่วยพยุงเศรษฐกิจฐานรากไม่ให้ได้รับผลกระทบที่รุนแรงนะคะโครงการนี้ค่ะแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญส่วนแรกนะคะก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะรัฐบาลก็ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13กว่าล้านคนนะคะให้ได้รับสิทธิสวัสดิการต่อเนื่องทั้งค่าใช้จ่ายด้านสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางสาธารณะค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาส่วนลดก๊าซหุงต้มแล้วก็เบี้ยช่วยเหลือคนพิการด้วยพร้อมกับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือจากเดิม300บาทต่อเดือนให้เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงกันยายนปีนี้เพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพและวิกฤตพลังงานค่ะโดยวงเงินที่เหลือในแต่ละเดือนจะไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะก็คือใช้แล้วหมดไปเลยแต่ละเดือนก็คือต้องใช้ให้หมดค่ะนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงการคลังค่ะจะเร่งเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่พร้อมกับประสานกระทรวงมหาดไทยให้สำรวจประชาชนกลุ่มตกหล่นแล้วก็คนชายขอบนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามเป้าหมายมากขึ้นค่ะส่วนที่2นะคะก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและร้านค้ารายย่อยโดยรัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในสัดส่วน 60% ค่ะส่วนประชาชนนะคะจ่ายเอง 40%วงเงินช่วยเหลือไม่เกิน200บาทต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนค่ะตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงกันยายนนะคะปีนี้เท่านั้นค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะซึ่งโครงการนะคะเปิดลงทะเบียนประชาชนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ไปจนถึง 22:00 น.หรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนค่ะผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนไม่เคยถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งในอดีตก็คือใครที่เคยลงทะเบียนไว้แต่ว่าไม่ได้ไปเปิดใช้ไม่ได้ใช้บริการแบบนี้ก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปนะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับร้านค้าผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะส่วนร้านค้าใหม่นะคะสามารถสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยได้ถึงวันที่31กรกฎาคมปีนี้ประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนปีนี้ค่ะ2569แล้วก็สามารถใช้สั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569 เป็นต้นไปเลยตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้ค่ะโครงการยังช่วยสนับสนุนร้านค้ารายย่อยและ SME ให้มีรายได้ต่อเนื่องพร้อมกับส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัลและ AI ผ่านแอปถุงเงินเพื่อช่วยวิเคราะห์ต้นทุนบริหารสต็อกสินค้ารวมไปถึงการเพิ่มทักษะการค้าสมัยใหม่เพื่อที่จะรองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ในอนาคตด้วยค
1: ่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่จะช่วยลดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้นะคะช่วยพี่น้องประชาชนที่แตกต่างก็คือว่าวงเงินที่ให้เนี่ยเดือนละ 1,000 4เดือนและที่แตกต่างก็คือวงเงินในแต่ละวัน200บาทเนี่ยใช้ไม่หมดไม่ทบในวันถัดไปอ
0: ัน
1: นี้ต้องบริหารการเงินดีๆนะคะแล้วก็สินค้าที่เข้าร่วมก็เน้นหนักเฉพาะเครื่องดื่มอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้นจะไม่รวมกลุ่มบริการความงามผ่อนคลายนวดสปาทำเล็บทำผมอันนี้ไม่รวมเพราะว่าอยากจะเน้นหนักเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันมากเลยแต่ไงก็ไปอัปเดตนะคะแอปพลิเคชันรอนะคะก็ต้องว่าต้องอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนจะลงทะเบียนในวันที่25วันจันทร์นี้แล้ว
0: ค่ะโดยเฉพาะ Android นะระบบ Android จะต้องเข้าลองเข้าไปดูใช่ค่ะลองเข้าแอปเป่าตังดูว่าสามารถเข้าได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้เขาอาจจะให้อัปเดตเพราะฉะนั้นก็เข้าไปอัปเดตกันก่อนนะคะ
1: ค
0: ่ะ 13:15 นาทีค่ะวันนี้พฤหัสบดีอาจารย์ทองธรรมดานะคะก็จะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรค่ะตอนนี้อาจารย์ทองอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์หนูสุภัชรินทร์กับน้องดุลยาวารีเด็ดใจนะคะวันนี้เจอกันนานๆได้เจอกันที
2: ค่
1: ะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีนะคะอาจารย์
2: เราสบายดีครับ
1: ค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากบ้างคะ
2: ก่อนเองก็ขอประชาสัมพันธ์งานอบรมนะครับวันเสาร์ที่30พฤษภานี้นะครับเราเรียกว่าเปิดอบรมพิเศษนะครับที่เรียกอย่างนี้เพราะว่าเราโดยเฉพาะตัวผมนะฮะคงไม่จัดอบรมภายในปีนี้คงไม่จัดอีกแล้วนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เพราะว่าอายุเยอะแล้วแก่มากแล้วนะครับก็คงจะเป็นงานนี้งานสุดท้ายของปีนี้ปีหน้าว่ากันเรื่องสุขภาพอีกที
1: ถ
2: ้าสุขภาพไม่ดีก็อาจจะไม่อบรมแล้วนะครับแล้วก็งานชื่อว่า1งานสร้างอาชีพนะครับจะเหลือเวลาอีก8วันจะถึงวันอบรมก็คืออบรมวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจจะสมัครค่าลงทะเบียนเนี่ย700บาทนะครับจะมีเรื่องของค่าอาหารค่าเบรกมีต้นไม้แจกให้นะต้นไม้นี่ก็จะมีตั้งแต่ต้นมะนาวเฟนซีนะต้นสะเดาซึ่งเราจะสอนให้เสียบพันสะเดาลืมแล้งนะครับที่สะเดาที่ออกดอกทุกเดือนนะครับม
0: ี
2: ต้นผักกาดมีต้นมอนนะครับมีต้นเพกาหลากหลายนะครับคือพวกนี้เราจะมาสอนเสร็จแล้วท่านเรากลับบ้านไปเลยนะครับแล้วก็ยังมีตำราแจกให้โดยตำราที่ผมเขียนเองเนี่ยอีก2อันไอ้2เล่มนะครับแล้วก็ตำราที่พิพิธภัณฑ์รวบรวมขึ้นมาอีกเล่มนึงทั้งหมด3เล่
0: ม
2: นะครับของที่แจกเนี่ยมันเกิน700แล้วนะ
1: กี่วันคะอาจารย์
2: วันเดียวครับ
1: แต่
2: ถึงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับเรื่องที่จะสอนนะฮะเป็นการเรื่องของการเตรียมดินปลูกพืชนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักดินเลยนะครับหรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินที่ปลูกสามารถเอาตัวอย่างดินตัวอย่างน้ำมาให้ผมตรวจให้ได้ที่งานนะครับตรวจให้ฟรีสอนเรื่องการมองดูดินเรื่องการทำดินเองนะครับเรื่องการปลูกตั้งแต่ปลูกถึงเก็บผลผลิตนะครับเรื่องการขยายพันธุ์พืชอย่างที่บอกไปตะกี้นี้นะครับเรื่องการจัดการโรคแมลงทุกอย่างนะฮะไม่ว่าโรคอย่างเงี้ยอาการอย่างเงี้ยเขาเรียกโรคอะไรใช้ยาอะไรแมลงอย่างเงี้ยอาการของพืชอย่างเงี้ยเกิดจากแมลงอะไรใช้ยาอะไรนะครับการทำสมุนไพรใช้เองและที่พิเศษกว่านั้นก็คือเรื่องของการตลาดรอบนี้เรามีการทำการตลาดเกี่ยวกับการส่งออกนะครับโดยเราได้รับเกียรติจากเขาเรียกท่านชื่อว่าอาจารย์ยุปดี สุภลักษณ์นะครับหรือเราเรียกชื่อเล่นๆว่าอาจารย์เทียบนะครับซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ผมคนนึงนะครับตอนนี้อาจารย์เทียบเนี่ยเขาทำพืชผักผลไม้ในสวนเนี่ยส่งไป EU กับส่งไปยุโรปแล้วก็ต้องการสมาชิกจำนวนมากท่านก็จะมาสอนว่าพืชอะไรที่เราจะส่งไปต่างประเทศได้บ้างการส่งไปต่างประเทศเนี่ยมันก็ได้ราคาค่อนข้างสูงนะครับโดยเขาจะรวมมีเวลาเรียนนะครับสมัครได้ที่คุณน้อยนะครับไม่ต้องโทรมาที่ผมนะฮะโทรไปที่คุณน้อย0656405915
1: อีกสักครั้งค่ะ
2: 0656405915
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: คุณน้อย
2: สิบกว่าท่านก็จะครบแล้ว
1: ต้องการกี่ท่านนะคะ
2: รับไม่เกิน50
1: ไม่เกิน50ไม่เกิน50
2: พอดีผมไม่ได้ติดต่อคุณน้อยมา2-3วันแล้ว2สัปดาห์ก่อนบอกว่าเหลืออยู่10กว่าท่านตอนนี้น่าจะไม่ถึงแล้วล่ะ
0: จะต้องรีบหน่อยนะคะ
2: ใครสนใจก็โทรไปที่คุณน้อย0656405915นะครับ
0: ค
2: ่ะเดี๋ยวไม่ทันก็จะไม่ได้เรียนแล้วนะ
0: หมดแล้วนะ
1: ตกลงวันนี้เท่าไหร่นะคะอาจารย
2: ์เสาร์ที่30นี้ครับ
1: 8:00 น.ถึง4:00 น.
0: สัปดาห์หน้าแล้วนะคะ
1: เสาร์หน้า
2: สัปดาห์หน้าวันเสาร์หน้านะครับใครสนใจก็เรียกหน่อย
1: จ้ะย้ำชื่อโครงการหน่อยค่ะอาจารย์ครับ
2: หนึ่งงานเราใช้พื้นที่แค่หนึ่งงานนะครับเราสามารถปลูกพืชแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: คือผมมองว่ายุคนี้เนี่ยการทำเกษตรเนี่ยการทำเยอะไม่ใช่คำตอบ
0: ค่ะ
2: นะครับอาจจะใช้ว่าใช้คำตอบแต่เป็นคำตอบที่ไม่ใช่ไม่ใช่งงนะครับเพราะว่าการปลูกพืชเยอะๆเนี่ยหวังว่าผลผลิตเยอะๆแล้วจะขายได้เงินเยอะมันไม่ใช่แล้วนาทีนี
0: ้
2: นะครับโดยเฉพาะพืชเชิงเดี่ยวเนาะไม่ว่าข้าวอ้อยมันยางข้าวโพดนะครับพืชพวกนี้ราคามันถูกกำหนดในตลาดโลกทั้งหมดนะครับฉะนั้นเราก็จะบอกว่าถ้าใครปลูกพืชพวกนี้อยู่เนี่ยให้ลดพื้นที่ปลูกลงนะครับแล้วก็มาปลูกตามแนวที่เราสอน
3: รู้
2: ลองปลูกแค่หนึ่งงานเป็นงานก็คือเศษเหงส่วนตีไร่นะครับ
0: ค่ะ
2: คือประมาณ100ตารางวานะครับซึ่งเราสามารถรับประกันว่าถ้าท่านตามทำตามที่ผมสอนเนี่ยท่านอยู่ได้อย่างแน่นอนครับนะครับลองมาเรียนรู้กันนะครับไม่ต้องทำเยอะแล้วสวก็ทำได้นะครับคือแนวทางผมเนี่ยคือไม่ใช่ไปทำประเภทหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเป็นลมอยู่ในสวนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับหรือเวลาขายเสร็จเนี่ยปรากฏว่ายังไม่พอค่าแรงที่จ่ายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับยุคนี้เนี่ยมันไม่ใช
0: ่
2: นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีพืชต่างๆให้ปลูกประมาณ6อย่างนะครับแล้วอย่างนึงไม่ต้องเยอะอย่างนึง10กว่าต้น8ต้น5ต้นนะครับแล้วพืชที่เราแนะนำเนี่ยเป็นพืชที่ดูแลง่ายปลูกแมลงน้อย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแล้วมีรายได้ทั้งปีนะครับเราลองมาเรียนรู้กันนะครับ
1: ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเนาะหนึ่งงานเนี่ยไม่ใหญ่มากไม่น้อยมากเท่าไหร่ก็คือสามารถที่จะปลูกพืชได้แล้วก็พอสอนเรื่องการเตรียมดินแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ดินตรวจสอบดินและยังจะไปขยายพันธุ์พืชโรคแมลงรักษาโรคแมลงด้วยรวมไปถึงเรื่องของการตลาดนี่สำคัญมากต่อยอดไปถึงเรื่องของรายได้
0: ปลูกแล้วจะเอาไปจำหน่ายที่ไหน
1: ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆและแถมได้ที่ปรึกษาต่อเนื่องด้วยนะคะ
0: ตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยแบบนี
1: ้
0: ฟังแล้วน่าสนใจ อยากจะไปอบรมด้วยเลยค่ะอาจารย์ อาจารย์คะถ้าไม่มีประสบการณ์เลยไม่เคยที่จะทำเกษตรเลยสามารถไปได้ไหมคะ
2: โอ้ผมมองว่าไม่มีประสบการณ์นี่ยิ่งดีเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับแก้วเปล่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับมันจะรับได้เต็มที
0: ่
2: นะครับที่น่าห่วงคือพวกที่ประเภทรู้บ้างไม่รู้บ้างโดยเฉพาะรู้มาผิดๆ รู้จากทางคุณ YouTube มั่งทางคุณ Google มั่งอย่างเงี้ยนะคือไปดูคลิปที่เขาสร้างจาก AI มั่งอะไรบ้างแล้วก็ไปเชื่อนะครับพอเรามาสอนให้ก็จะแย้งในใจที่รู้มามันไม่ใช่นะนะครับอันนี้เราจะต้องเสียเวลามาทำความเข้าใจใหม
0: ่
2: แต่เดี๋ยวนี้ Google YouTube อะไรพวกเนี้ยนะครับใครก็เอาไปลงได้หมดนะครับแล้วพยายามทำให้มันหวือหวาเพื่อจะเอายอดวิวต่างๆนะครับซึ่งบางเรื่องเนี่ยผมก็ไปดูแล้วผมก็นั่งขำคนเดียวนะว่าเออมันผิดความจริงไปขนาดนี้ก็ยังเอามาลงเหรอเนี่ยแล้วแต่คนอื่นเขาจะรู้อย่างผมไหม
0: ค่ะ
2: ค่ะน่าห่วงนะครับคนที่ไม่รู้ก็เชื
1: ่อ
2: นะครับ
1: ก็เชื่อ
2: เนี่ยมันน่ากลัวนะครับยกตัวอย่างขออนุญาตแล้วกันนะ
0: ค่ะ
2: พอดีเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องการทำสะเดานอกฤดูนะครับผมไปดูในคลิปใน YouTube นะครับเขาบอกว่าการทำสะเดานอกฤดูเนี่ยก็คือโดยการที่เราไปรูดใบต้นสะเดาออกให้หมดทั้งต้นเลย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับผมก็นั่งเล็กต้นสะเดาต้นหนึ่งเนี่ยน้องๆมะม่วงนะคุณพัดคุณอ้อลองคิดดูว่าน้องๆมะม่วงนี่มันใหญ่ขนาดไหนเนาะแล้วเราจะปีนขึ้นไปลูดใบให้มันออกหมดทั้งต้นใบ
0: จะตกลงมาขาหักก่อน
1: ไปรูดใบ
2: มันจะเสี่ยงชีวิตเกินไปไหมอันนั้นข้อแรกนะฮะแล้วเขาบอกว่าหลังจากเราลูดใบออกแล้วเนี่ยมันจะแตกใบใหม่พร้อมดอกอันนี้ไม่จริงเลยไม่จริงเลย
1: ไม่จริง
2: ต้องใช้คำว่าไม่จริงเลย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับถ้ามันจะออกได้กรณีเดียวก็คือคุณไปลูดช่วงเดือนธันวาซึ่งเป็นช่วงที่มันสะสมอาหาร
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับไอ้ช่วงนั้นน่ะมันจะออกตามฤดูกาลอยู่แล้วคุณไม่ต้องรูดมันก็ออก
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วคุณจะเสี่ยงขึ้นไปรูดทำไมนะครับอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่อ่ะแต่ถ้าคนดูไม่คนที่ไม่มีภูมิความรู้เลยเนี่ยก็จะเชื
0: ่อ
2: นะก็เสี่ยงชีวิตขึ้นไปรูดใบมันนะครับแล้วถ้าเป็นสวจะขึ้นไปใหญ่ท่านไอ้ผมก็ยังนึกไม่ออก
1: อันตราย
2: เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเนาะว่าเราไม่ต้องขึ้นไปรูดใบให้ลำบากเรามีวิธีการที่ดีกว่านั้นครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะ
1: ค่ะเชิญอาจารย์เลยค่ะ
2: ครับเราไม่ต้องพักเบรกเนาะ
1: ไม่ต้องค่ะ
0: ต่อเลยค่ะ
1: ต่อยาวเลยค่ะ
2: ต่อเลยเนาะ
0: ค่ะ
2: การทำสะเดานอกฤดูเนี่ยนะฮะคือสะเดาเนี่ยมันจะมีสะเดาบ้านนะครับสะเดาบ้านก็คือสะเดาที่ขึ้นอยู่ตามหัวไร่ไถนาทั่วไปนะครับจะออกดอกประมาณเดือนธันวาคมมกรา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มันนี้เป็นฤดูกาลของมันนะครับไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ออกนะครับส่วนจะออกเยอะออกน้อยอยู่ที่อากาศหนาวไห
0: ม
2: ปีไหนหนาวเยอะออกเยอะนะครับเนื่องจากการที่มันหนาวเนี่ยมันทำให้เกิดการสะสมนะยิ่งหนาวนานที่ออกเยอะ
0: น
2: ะครับหนาวลึกหนาวนานจะออกดอกเยอะมะม่วงก็เหมือนกันปีไหนหนาวลึกหนาวนานก็จะออกเยอะดังนั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกฤดูกาลของมันนะครับส่วนสะเดาอีกท่านหนึ่งเราเรียกว่าสะเดาทวาย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับมันมีชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าสะเดาขาวผ่องนะครับสะเดาขาวผ่องเนี่ยเนื่องจากเจ้าของเขาไปจดสิทธิบัตรเรื่องคำว่าสะเดาขาวผ่อง
0: ท
2: างเกษตรกรทั่วไปก็จะเลี่ยงมาใช้คำว่าสะเดาทวายสะเดาทวายก็คือสะเดาที่ออกก่อนฤดูนะครับก็ออกประมาณเดือนตุลา
0: ค่ะ
2: นะครับตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาจะคือออกต่อเนื่องประมาณ5เดือนไม่ได้ออกทั้งปีนะฮะไม่ได้แปลว่าออกทั้งปีไม่ใช่หลายคนไปเข้าใจผิดแค่ออกก่อนเฉย
0: ๆ
2: นะครับทีนี้ถ้าเราจะทำให้มันออกดอกต่อเนื่องหรือออกดอกติดต่อกันเนี่ยก็คือเราจะต้องมีเทคนิคการใส่ปุ๋ยการจัดการเข้ามาร่วม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับอันปุ๋ยที่จะทำให้พืชออกดอกได้เนี่ยก็คือปุ๋ยตัวกลางก็คือตัวฟอสฟอรัสหรือตัว P นะครับมันมี NPK เนา
0: ะ
2: N ก็คือเร่งโต P คือสร้างดอก K คือขยายผลนะครับนั้นพืชถ้าอาหารตัว P เนี่ยหรือฟอสฟอรัสเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการสะสมและออกดอกได
0: ้
2: นะครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะทำสะเดานอกฤดูเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภานะครับไม่ใช่เราเริ่มเพิ่มพันจากเดือนนี้นะครับ
0: ค
2: ่ะเดือนนี้เราก็หาปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงๆไปใส่ให้มันเช่น8 24 24 หรือ12 24 12ขอให้ตัวกลางเยอะๆแล้วมีตัวท้ายด้วย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับนั้นเราก็อาจจะใส่สัก2ครั้งห่างกันสัก10ถึง15วันนะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเราก็รดน้ำปกติพอเรารดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดในครั้งที่2นะครับแล้วให้ทำการงดน้ำเลยอย่าไปรดน้ำมันนะครับถ้าบังเอิญมีฝนตกมาก็ช่วงนี้จะเริ่มมีฝน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับให้ฉีดช่วยทางใบด้วยปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเกล็ดก็คือปุ๋ยที่เราไว้ฉีดทางใบโดยเฉพาะนะครับสูตร0 5 12 3 14 0คือตัวหน้า5 12ตัวกลางตัวท้ายคือ3 14
0: ค่ะ
2: 0 5 12 3 14ฉีดทางใบสัก 7-10 วันครั้งนึงสัก 2-3 ครั้งอยู่ที่ฝนตกเยอะไหมถ้าฝนตกเยอะก็อาจจะเป็น3ครั้งถ้าฝนตกไม่เยอะห่างๆครั้งนึงก็อาจจะฉีดสัก2ครั้งก็พอ
0: ค่ะ
2: นะครับอัตราใช้ตามฉลากนะครับหลังจากที่เรางดน้ำไปได้สัก10วัน15วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่เราฉีดทางใบช่วยแล้วด้วยนะครับให้เราทำการลิฟใบมันออกแต่ไม่ได้ให้ฟิล์มที่ไปลิฟใบมันออก
1: ต้องไปรูดหมด
2: เราไปซื้อเขาเรียกฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าไพโอยูเรียไทโอยูเรียกิโลละร้อยกว่าบาทเองนะครับกิโลนี่มีใช้ได้เยอะแยะนะก็คืออาจจะใช้เนี่ยประมาณฉีดต่อน้ำ20ลิตร20ลิตรที่เด็กฉีดได้ตั้งไม่รู้กี่ต้นแล้วนะครับหลังจากฉีดไทโอยูเรียผสมยาจับใบไปหน่อยมันจะทำให้ใบเนี่ยร่วงดีนะครับหลังจากเราฉีดไปประมาณ 7-10 วันใบสะเดาจะร่วงหมดนะครับช่วงที่ระหว่างใบสะเดาร่วงเนี่ยเราก็รดน้ำให้มันนะหลังจากก่อนหน้านี้เรางดน้ำมันมาช่วงนึงนะครับพอหลังจากที่เราฉีดไปโอเยเรียไปได้สัก 5-6 วันนะครับเราก็เริ่มรดน้ำให้มันใบมันก็จะร่วงไปเรื่อย
0: ๆ
2: นะครับพอเรารดน้ำครั้งแรกออกวันลุกขึ้นเราก็รดน้ำอีกครั้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสูตร15 15 15 16 16 16อะไรก็ได
1: ้
2: นะครับใส่ให้มันแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มๆนะครับหลังจากนั้นมันจะแตกยอดใหม่พร้อมดอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะเดานอกฤดูนะครับทีนี้สะเดาปกติแล้วเนี่ยมันจะออกแค่ออกดอกแค่ปลายยอดของกิ่งก็คือกิ่งหนึ่งเนี่ยจะมีดอกอยู่แค่ปลายยอดถ้าเราอยากให้มันออกดอกเยอะให้เราโน้มกิ่งมาขนานกับพื้นนะครับแล้วก็เอาเชือกมัดไว้อย่าให้กิ่งมันตั้งขึ้นให้กิ่งมันนอนลงนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราโน้มกิ่งมันลงเนี่ยมันจะออกดอกตามข้อทั้งกิ่งกิ่งนึงเนี่ยมีข้อเยอะแยะเลยทีนี้มันก็จะออกดอกตามข
0: ้
2: อปัญหาคือพอมันออกเยอะนะครับพอมันออกเยอะเนี่ยดอกมันจะช่อดอกมันจะตั้นแล้วก็เล็ก
1: ค่ะค่ะ
2: เราอยากให้ช่อดอกมันอ้วนแล้วก็ยาวแล้วก็ใหญ่ด้วยให้เราไปซื้อฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าจิปเบอร์ลาลินจำชื่อไม่ได้จำว่าฮอร์โมนจิป
1: ฮอร์โมนจิป
2: จิ๊บนะครับฮอร์โมนจิ๊บนะครับขวดหนึ่งร้อยกว่าบาทร้อยซีซีนะครับเวลาใช้ห้าซีซีนะครับเอาฮอร์โมนจิ๊บช้อนชาหนึ่งนะครับแล้วก็ปุ๋ยยูเรียหนึ่งขีดนะครับน้ำมะพร้าวที่เขาเอาไปพันเอาไปคั้นกะทิมะพร้าวแกงนะครับเอาน้ำมะพร้าวแกงเนี่ยหนึ่งลิตรนะครับผสมกับน้ำ20ลิตรแล้วไปฉีดพ่นที่ช่อดอกจิ๊บเนี่ยจะไปยืดช่อให้ยาวฮอร์โมนจากน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนชื่อว่าไซโตไคนินจะไปทำให้ดอกอ้วน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ทีนี้ก็จะทั้งยาวทั้งอ้วนนะครับ
0: อ
2: ันนั้นเราก็จะมีดอกกระเดาขายนะครับก่อนฤดูนะครับแล้วยิ่งถ้าเราอยากให้มันออกเยอะกว่านั้นก็คือเราโน้มกิ่งเสร็จเราคว้านกิ่งซะด้วย
1: คว้าน
2: ปั้นกิ่งปั้นที่โคนกิ่งนะ
0: โคน
2: ปั้นแผลเดียวนะ
0: ค
2: ่ะโคนกิ่งก่อนจะถึงต้นมันเนี่ยก็โคนกิ่งเนี่ยเราปั้นรอยเดียวนะครับปั้นเหมือนกับที่เราจะตอนเนี่ยแต่เราปั้นแผลเดียวปั้นในรอบกิ่งมันจะยิ่งออกดอกเยอะ
1: เป็นเพราะอะไรคะ
2: คือไปตัดท่อน้ำเลี้ยงไม่ให้มันส่งกลับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับอันนี้มันจะยิ่งออกดอกเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยการทำสะเดาให้ออกดอกเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราเอาสะเดาถวายเนี่ยมาทำเนี่ยมันจะออกดอกง่ายนะครับขั้นตอนจะน้อยแต่ถ้าเราเอาสะเดาบ้านจะทำให้มันออกดอกเราอาจจะต้องเพิ่มเรื่องของการใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปการกว้านกิ่งการโน้มกิ่งอะไรเพิ่มเข้าไปนะครับมันถึงจะออกดอกได้
0: ค่ะอาจารย์ขา
2: ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยคืออยากให้ไปลองทำแล้วถ้าไม่เข้าใจโทรมาถามผม
0: ค่ะ
2: หรือถ้ามีเวลาไปเรียนรู้เราจะสอนให้วันเสาร์ที่30นี้นะ
1: อาจารย์ขาหนูมองภาพว่าการโน้มกิ่งลงมาเนี่ยต้องเลือกกิ่งยังไงคะถ้าเกิดไปคว้านมันด้วยเนี่ยมันจะหักง่ายไหมคะ
2: อ๋อเราไม่ได้ควันลึกนะเราปั้นแค่ผิวเปลือกมัน
1: ค่ะโดยปกติแล้ว
2: น้ำเลี้ยงมันจะอยู่ใต้ผิวเปลือก
1: โดยปกติแล้วก้านสะเดามันจะเหนียวไหมคะ
2: เหนียวครับเหนียวอยู่
1: ใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: มันอาจจะไม่ได้
2: แล้วเราปั้นเนี่ยเราใช้มีดปั้นเนา
0: ะ
2: นะครับมีดก็ได้นะฮะหรือกันไกสองคมก็ได้นะครับแล้วคนที่เคยตอนเนี่ยก็จะรู้น้ำหนักมือ
1: ก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบมีขนาดไหน
2: กิ่งก็คืออายุพอสมควรเนาะไม่ใช่อ่อนจนเป็นเขียวๆเลยมันออกไม่ได้มันยังไม่ออกมันยังเด็กเกินไปนะครับก็คงต้องเป็นกิ่งถ้าภาษาเกษตรเขาเรียกเพนสลาดนะครับคือไม่แก
1: ่
2: เกินไปไม่อ่อนเกินไปแก่นี่ยังออกได้น
0: ะ
2: แต่ถ้าอ่อนเกินไปนี่ไม่ออกนะครับ
1: ก็ต้องมีวิธี
2: อันนี้ก็
1: ใช
2: ่ต้องดูด้วยตรงนี้เนาะ
0: ค่ะ
2: นะครับฉะนั้นเราก็จะไปโน้มไอ้กิ่งที่อยู่ยอดๆเนาะ
0: เ
2: พราะว่ากิ่งยอดๆเราจะอ่อนเกินไปแล้วก็โน้มกิ่งที่อยู่ชายๆด้านล่างๆนะโอกาสออกจะเยอะขึ้นครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่อาจารย์แนะนำให้ไปทำสะเดานอกฤดูให้ออกดอกเนาะก็ออกดอกนอกฤดู
0: พอเป็นอะไรที่นอกฤดู
2: ที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยจะมีในหนังสือที่ผมจะแจกให้ในวันที่3นี้เนาะ
1: ค่ะเป็นตำรา
2: ถ้าจำเนี่ยจำได้ไม่หมดหรอกจดก็ไม่ทันจำก็ไม่หมดถ้าไปทำก็จะมั่ว
1: มันต้องได้ลองทำด้วยค่ะไม่งั้นจะไม่จำเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าทำจนชำนาญแล้วไม่ต้องจดมันจำได้เอง
1: ใช่
0: ค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ทองได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาเปิดสายให้ผู้ฟังได้โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะ
1: ค่ะเตรียมตัวไว
0: ้ค่ะเตรียมโทรเลยนะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
4: ้เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้ด รียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
8: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
9: เรื่องการหลอกลวงคนมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน1,000 บาทได้1,500ภายใน1 วันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อีกรอบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลไกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจ้างนู่นจ้างนี่จ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
8: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
9: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเชิญบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวัน1,000-2,000เขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่ตามจับตามเก็บตามแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
8: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโ

0: สะเดาออกดอกหรือเปล่า
1: ทำแบบสะเดาเลยนะ
0: ได้ไหมคะอาจารย
2: ์ได้ครับ
1: ได้ด้วย
2: ต้องทำให้ครบกระบวนการด้วยเนาะ
1: ค่ะ
2: คือหม่อนก็จะคล้ายๆสะเดาเวลาที่เราจะให้ออกดอกหนึ่งก็คือใส่ปุ๋ยสะสมก่อนนะครับแต่ที่4สองก็คือหลังจากสะสมแล้วเนี่ยเราจะขั้นกิ่งแล้วก็รูดใบออกให้หมด
1: คร
2: ับแล้วก็ตัดปลายยอดออกด้วยถ้าไม่โน้มกิ่งนะครับแต่ถ้าโน้มกิ่งก็ไม่ต้องตัดปลายก็ได
1: ้ค่ะ
2: รูดใบออกให้หมดนะฮะกิ่งไหนที่เราขั้นกิ่งเนี่ยจะออกดอกเยอะกว่ากิ่งที่เราไม่ขั้นครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: แต่ว่าโน้มกิ่งมาแล้วขั้นกิ่งแล้วยังไงก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่เพิ่มใช่ไหมคะฮอร์โมน
2: ก่อนนะฮะมันถึงจะออกดอกเยอะแต่ถ้าไม่ใส่เลย
0: ค่ะ
2: นะครับก็จะออกแต่ออกไม่เยอะครับ
1: ค่ะค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะ02-276-9718 02-276-9718
0: ค่ะ
1: โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองกันนะคะ
0: มีสายเข้ามาแล้วนะคะพระอาจารย์มงคลค่ะนมัสการค่ะพระคุณเจ้าน
1: มัสการค่ะ
3: เจริญพร
0: ค่ะ
3: อาจารย์ทองโยมไปโคศกทั้งสองนะ
0: ค่ะ
2: เจริญนมัสการครับ
3: เจริญพรที่ทางติดตามมาประจำมาหลายปี10 กว่าปีแล้วเริ่มทำมาเนี่ยการนี้ก็ฟังแต่ชั้นหนักเป็นเล่นไอ้บอลโลนด้วยอะไรเนี่ยก็ฟังมาตลอดโยมโยมให้ทำให้ซื้อให้ถูกสงสารเขาบางทีสักก็ที่โหก็อยู่เพื่อใช้มูลเท็จของก็โยมบอกโยมให้เขาสั่งนะก็เดียวฝรั่งก็จะทำก็หลายพันไปหลายพันอยู่แท้แล้วก็บอกแล้วก็เฉยเรื่อยไปอยู่ที่ไอ้ไข่เพื่อเพื่อคนต้องหิวปีนี้ประภาษาฝากมาที่ก็เขาสั่งมา 2,000 หัวมะกรูดลูกตาก็จ่ายครับผมให้ยมปู่แล้วก็ไปเรื่อยๆลูกตาแล้วจะเสริมยมปู่อยากให้สวนเนี่ยที่นะทำเสริมเดียวเสริมเดียวในสวนให้เป็นผู้ฉลาดอาจจะฟองยมฟองนะสอนเข้าไปเนี่ยสงสารเขาจะให้ปู่ไอ้พวกลูกปากไอ้พวกต้องอาไอ้ที่หวานปู่ให้ลูกที่นะเราสัตว์แรกไปก่อนโอ้ยสุดท้ายสัตว์อินเดียสี่ไร่พันคนก็ซื้อมาถุงนะแล้วก็ช่วยเขาทำนี่แหละสงสารเขาทำข้าวสารคุณ
1: พระอาจารย์คะขออนุญาตค่ะพระอาจารย์คะมีเสียงสะท้อนนะคะมีเสียงสะท้อนพระอาจารย
0: ์ปิดวิทยุหรือยังคะ
3: ปิดแล้วนะปิดแล้วนะไม่มีวิทยุเลย
0: ค่ะ
3: พระอาจารย์ประจำภาคมีหนังสืออาจารย์ทองนะขอถามนะ
0: พระอาจารย์จะถามอะไรนะคะ
3: ทำไมลูกตาก็ได้ยินร้อนนิ้วกันนั่นเองนะโทรศัพท์เนี่ย
0: เสียงไม่ค่อยได้ยินจะยินไม่ชัดค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์จะถามอะไรนะคะ
2: ว่าครับฟังไม่จับใจฟังไม่ได้เลย
0: พระอาจารย์จะถามอะไรนะคะย้ำอีกทีนึงค่ะ
3: คือถามว่าอยากให้หนังสือพระอาจารย์ทองเนี่ยมีขายที่ไหนเนี่ยสั่งซื้อจะได
0: ้พระอาจารย์อยู่ยะโสธรค่ะ
1: พระอาจารย์บอกว่าอยากได้หนังสือของอาจารย์ทอง
2: คือต้องรอหลังงานก่อนนะครับพระคุณเจ้าครับคือหลังจากงานไปแล้วเนี่ยถ้ามันมีเหลือโทรมาหาผมเนาะเดี๋ยวผมจะส่งไปให้แต่ถ้าหลังช่วงงานคนมาอบรมเยอะแล้วหนังสือมันหมดอันนี้ก็คือหมด
1: เดี๋ยวรอหลังวันที่30 พฤษภาคมได้ไหมคะพระอาจารย
0: ์ค่ะพระอาจารย์คะยังอยู่ไหมคะเดี๋ยวรอ
1: วันที่30เนาะหลัง30พฤษภา
0: คม
1: หลังจากที่อาจารย์ทอง
2: ติดไปแล้ว
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ ค่ะสายหลุดไปแล้วนะคะค่ะถ้าพระอาจารย์ฟังอยู่นะคะก็อาจารย์ทองบอกว่า
0: อาจารย์ให้เบอร์ไว้ได้มั้ยคะถ้าอย่างงี
2: ้ครับก็เบอร์ผม0611242859 0611242859นะครับครับผม
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คะยังไงก็พระอาจารย์ต้องรอหลังงานอบรมเรียบร้อยก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรที่เบอร์022769718ค่ะ022769718ค่ะตอนนี้สายยังว่างอยู่

0: นะคะ
1: มีคำถามมา
2: ค่ะคุณปรีชานะคะถามอาจารย์ว่าข้าวไม่ค่อยกินปุ๋ย
1: เป็นยังไงไม่ร
2: ู้สาเหตุเกิดจากอะไรครับจากศรีสะเกษค่ะ
3: มันน่าจะยังไม่หิวอ่ะนะ
2: ถึงไม่กินเนาะ
1: ใช่จริงเลย
2: ป้อนแล้วไม่กิน
3: นะครับอ๋อไม่ใช่พูดเล่นเนาะ
1: นะครับเป็นเพราะอะไรไม่กินปุ๋ย
3: ปกติของพืชเนี่ยมันจะต้องกินปุ๋ยนะครับทีนี้มันไม่กินเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุหนึ่งเช่นสภาพอากาศร้อนจัดหนาวจัดหรืออากาศแปรปรวนเช่นมีทั้งร้อนทั้งหนาวสลับกับฝนอะไรเงี้ยนะครับคือพืชมันก็จะปรับตัวไม่ทันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะครับก็เลยทำให้การอยากกินอาหารลดลง
2: อ
3: ันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับถ้ากรณีที่อากาศแปรปรวนอย่างเงี้ยเขาให้ฉีดด้วยซิงค์หรือสังกะสีแต่แปลเป็นไทยนะฮะแต่ไม่ใช่ไปซื้อสังกะสีที่เป็นแผ่นมานะ
2: ค
3: ่ะไปซื้อเขาเรียกท่านอาหารเสริมเนาะ
2: ค่ะ
3: ที่เขาซื้อว่าซิงค์นะครับเราก็เอามาฉีดนะครับก็จะช่วยกระตุ้นทำให้พืชเนี่ยกลับมากินอาหารได้ปกติ
2: อ
3: ีกอันหนึ่งก็คือดินเป็นกรดจัดนะครับโดยเฉพาะแถวซีสเกตเนี่ยดินเป็นกรด
2: ค่ะ
3: นะครับนั้นเกษตรกรไม่เคยปรับปูนเลยนะครับผมพยายามบอกว่าปูนมาหว่านสักปีนึงสัก1ถึง2ปีให้หว่านปูนสักครั้งนึงประมาณ100กิโลต่อไร่
2: ค่ะ
3: นะครับจะไปช่วยลดความเป็นกรดนะครับก็จะทำให้ปุ๋ยที่ตกค้างในดินเนี่ยถึงข้าวมันไม่กินหรือพืชต่างๆมันไม่กินเนี่ยมันกลับมากินได้ปกตินะครับ
1: อัน
3: ที
1: ่
3: 3ก็คือเกิดจากดินที่มันแน่นเกินไปทำให้พืชเนี่ยหายใจไม่ได้รากพืชหายใจไม่ได้พอมันหายใจไม่ได้เนี่ยมันจะไม่เกิดพลังงานที่จะไปดูดปุ๋ยนะครับโดยเฉพาะนาที่เผาต่อสั่งนะครับคือไม่มีอินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยทำให้ดินแน่นแล้วก็ทำให้พืชหายใจได้น้อยแค่จะกินอาหารได้น้อยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกรณีที่น้ำขังแช่นานเกินไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยจะไปทำให้ต้นข้าวเนี่ยกินอาหารได้น้อยลงฉะนั้นถ้าอยากจะให้กินอาหารได้มากก็คือต้องระบายน้ำออกให้เหลือน้อยๆ นะครับโดยเฉพาะเวลาใส่ปุ๋ยให้ข้าวเนี่ยผมบอกว่าต้องระบายน้ำให้เหลือประมาณหลังฝ่าเท้า
2: ค
3: ือถ้าชาวบ้านก็เรียกว่าขุกขิ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: บางคนเนี่ยน้ำถึงเข่าก็เอาปุ๋ยไปใส
2: ่
3: นะครับนั้นปริมาณน้ำต่อไร่เนี่ยมันหลายหมื่นลิตรการเอาปุ๋ยไปใส่หนึ่งกระสอบต่อไร่เนี่ยมันเหมือนกับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
2: ค่ะ
1: ค่ะค่ะ
3: มันไม่เกิดประโยชน์เลย
2: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้มีสายมารอค่ะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตขอสายนี้เข้ามาก่อนนะคะค่ะคุณทัศนีจากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะ
1: ค่ะ
4: จะเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะพอดีว่าหนูจะขุดหลุมปลูกต้นไม้ทีนี้อยากรู้ว่าเราต้องขุดหลุมลึกแค่ไหนกว้างแค่ไหนเนี่ยคะ
3: ต้นอะไรแล้วดินเป็นดินอะไรดินเหนียวดินร่วนดินทราย
4: ดินทรายค่ะอยู่อำนาจเจริญค่ะบางที บางครั้งก็จะปลูกกล้วยบางครั้งก็จะเป็นมะม่วงเป็นไม้ยืนต้นอย่างเงี้ยค่ะ
3: ดินทรายเนาะการเตรียมหลุมก็จะง่ายกว่าดินเหนียวนะครับดินทรายเนี่ยมันข้อเสียคือมันไม่มีตัวช่วยอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ย
4: ค
3: ่ะนะครับทีนี้ถ้าใส่ปุ๋ยหมักลงไปมันก็จะช่วยอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยได้แต่ปัญหาคือปุ๋ยหมักเนี่ยพอใส่ไปสักระยะหนึ่งมันจะเกิดการย่อยสลายและหมดไปทีนี้เราจะไปใส่ใหม่มันก็ใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราปลูกต้นไม้ไปแล้ว
4: ค่ะใช่
3: ฉะนั้นในดินทรายเนี่ยผมจึงให้เอาเศษถ่านปนๆเนี่ยไปผสมร่วมกับปุ๋ยหมักแล้วผสมแล้วก็คลุกลงไปในหลุมนะครับคือดินทรายเนี่ยเราไม่ต้องขุดหลุมลึกนะฮะขุดลงไปสักหน้าจอบดึงแล้วก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยเศษถ่านผสมร่วมกันคลุกใส่ลงไปในต้นหลุมแล้วก็เอาดินกลบลงไปแล้วก็เอาปุ๋ยหมักกับเศษถ่านผสมร่วมกันข้างบนนะครับความกว้างสักเมตรนึงนะครับแล้วก็ปลูกได้เลยครับเศษถ่านเนี่ยมันจะไม่ย่อยมันจะอยู่นานมันจะไม่ทำให้ดินเนี่ยขาดตัวอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยครับครับผม
4: คือทีนี้ค่ะอาจารย์หนูว่าปลูกหนูขุดที่หนูขุดเตรียมไว้เนี่ยหนูจะมีพวกเศษหญ้าเศษอะไรเงี้ยค่ะไปลงก่อนเลยแล้วทีนี้หนูก็เลยจะถามอาจารย์ว่าการที่เราใส่ ถ่านผสมกับปุ๋ยข้อที่อาจารย์ว่าเนี่ยเราใส่ในอัตราที่เยอะไหมคะถ่าน
3: ก็คือปกติแล้วถ้าเป็นดินทรายเนี่ยผมไม่ใส่อย่างน้อยเขาเรียกถังคุ้งหิ้วปูนนะคุณเคยเห็นถังที่เขาหิ้วปูนไหม
4: ถังเล็กๆก็เหรอคะ
3: ถังเล็กๆดำๆที่เขาหิ้วปูนนะประมาณนั้นนะครับ
4: ตะคุ่นึง
3: นะครับปุ๋ยหมักตะคุ่นึงนะครับส่วนไอเศษหญ้าเศษอะไรเนี่ยคุณย่าไปใส่ก็ได้แต่ใส่แล้วอย่าเพิ่งรีบปลูกนะฮะเพราะว่ามันจะเกิดการหมักเกิดความร้อนเกิดกรดถ้าให้ดีเนี่ยคุณหมักให้เสร็จแล้วคุณก็เอาไปใส่ในหลุมนะฮะแต่ถ้าใส่สดๆคุณต้องใส่แล้วทิ้งไว้ก่อนสัก1-2 เดือนนะแล้วก็เอาต้นไม้ลงปลูก
4: ค่ะ
3: ไม่งั้นมันจะเกิดความร้อนเกิดกรดนะครับ
4: ค่ะค่ะพอดีหนูเตรียมไว้ทีนี้หนูจะถามอาจารย์อีกนิดนึงค่ะที่ของอาจารย์มีปูนขาวขายไหมคะเพราะแต่บ้านหนูว่ามันจะมีแค่โดโลไมต์อะค่ะ
3: โดโลไมต์ก็ได้ครับโดโลไมต์เราก็ดีฮะpH ของโดโลไมต์เนี่ยจะอยู่ประมาณ10นะครับปูนขาวจะอยู่12ปูนมันจะอยู่ประมาณ8อะไรก็ได้ฮะแต่ถ้าปูนมันเนี่ยมันถูกต้องใส่เยอะหน่
4: อ
3: ยโดโลไมต์เนี่ยราคาจะอยู่ตรงกลางก็คือใส่กลางๆถ้าปูนขาวเนี่ยราคาจะแพงกว่าก็คือใส่น้อยหน่
4: อ
3: ยใช้แทนกันได้ครับ
4: อ๋อใช้แทนกันได้ค่ะ
3: ครับผมอาจารย์โดโลไมต์ก็ได้ครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะหนูขอความรู้อีกนิดนึงค่ะหนูว่าจะซื้อท่อพญานาคทีนี้เราจะปลูกปลูกต้นไม้ด้วยทำเป็นระบบน้ำหยดด้วยแล้วก็จะดึงน้ำเข้าแปลงนาด้วยเราจะใช้ประเภทไหนคะจะเหมาะสมกับการใช้งานของ
3: อันดับแรกเลยน้ำหยดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เหมาะสมนะฮะคือน้ำหยดเนี่ยเขาเอาไว้ปลูกพวกพริกพวกมะเขือ
4: แต่
3: ถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยหรือไม้ต้นใหญ่เนี่ยน้ำหยดมันหยดลงเฉพาะที่นะครับและไอ้ตรงที่ไม่ได้น้ำไม่หยดแหละมันจะกินอะไรใช่ไหมฮะฉะนั้นควรจะใส่เป็นหัวพริกปีกผีเสื้อหรือไม่ก็มินิสปริงเกอร์จะดีกว่าน้ำหยดนะฮะแต่ในพริกในมะเขืออย่างเงี้ยโอเคจะใส่น้ำหยดเพราะมันเป็นพืชอายุสั้นพืชรอดตื้น
4: ม
3: ากมันไม่ไปไกลอย่างนั้นโอเคอนุโลมได้แต่ถ้าไม้ผลนี่ไม่ควรใช้น้ำหยดครับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดินทรายเนี่ยอย่าไปขุดเป็นร่องทำเป็นลักษณะอะไรล่ะเรียกอะไรนะคลองใส่ใจห้ามทำนะฮะเพราะมันจะพังหมดเดินท่อเอาครับเป็นท่อ PVC ก็ได้นะครับแล้วก็ไปแยกย่อยเป็นท่อ PE ท่อดำครับมันจะอยู่ได้นานกว่าแล้วถ้าอยากให้มันอยู่นานๆก็คือเอาพวกปิ้นโคไปทาหรือไม่ก็เอาดินกลบมันซะไม่ให้มันถูกแดดมันก็จะอยู่ได้หลายสิบปีครับครับผม
4: ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะ
4: ขอบคุณมากมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะเสียงคุณทัศนีนี่ยังเป็นวัยรุ่นเลยนะเหมือน
1: เป็น
0: เกษตรกรรุ่นใหม่หรือเปล่า
1: แต่จริงๆแล้วถ้ามีปัญหาแบบคุณทัศนีเนี่ยน่าไปอบรมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าก
0: ำลังจะแนะนำเลย
1: ใช่อาจารย์จะได้แนะนำเรื่องดินการดูแลดินเพราะว่าดินแต่ละแบบประเภทเนี่ยก็จะปลูกพืชที่แตกต่างกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็บำรุงดินก่อนปลูกยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: น่าไปเรียนอบรมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะค่ะอีกหนึ่งสายยังทันไหมคะพี่พัฒน์วันนี
1: ้
0: ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้02-276-9718ค่ะ02-276-9718น่าจะได้อีกสักหนึ่งสายนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ครับมาคุณพี่สมัยเมื่อสักครู่ที่เขาถามเรื่องเกี่ยวกับการโน้มกิ่งสะเดาแล้วก็โน้มกิ่งหม่อนทำได้เหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใส่นมใส่ปุ๋ยขี้ไก่รอในได้ไหมคะ
3: นมจะใส่เพื่อ ครับ
1: อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
3: จริงๆแล้วต้องดูด้วยนะบางกรณีถ้าเอานมมาหมักก่อนนะครับแล้วไปใส่เงี้ยพอจะได
4: ้
3: นะครับ
1: แ
3: ต่ถ้าอยู่ๆเอานมไปรดเนี่ยต้องระวังเรื่องเชื้อรา
1: จะเป็นผลที่ตามมา
3: ใส่ได้อยู่แล้วนะครับ
1: อาจารย์คะมีสายสุดท้ายเข้ามาค่ะอาจารย
3: ์ครับผม
0: ค่ะจากคุณทวายคุณทวายสวัสดี
5: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองสามคนค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
5: ก็อยากเรียนถามอาจารย์ว่าปลูกแตงมันนิดหน่อยนะคะมันไม่ออกลูกนะคะมีสี่ห้าต้นอย่างนี้ไม่ถึงมีดอกกระดึบแล้วมันก็ไม่ค่อยติดนะคะอยากเรียนถาม
3: รดน้ำบ่อยแค่ไหน
5: รดน้ำบ่อยอยู่ค่ะ
3: รดน้ำเยอะไปครับ
4: อืม
3: นะครับ ก็คือลดสักวันละครั้งก็พอนะหรือถ้าดินเปียกอยู่ยังไม่ต้องลดนะการลดน้ำเยอะเนี่ยมันจะสำลักน้ำและสลัดดอกนะครับแล้วถ้าเป็นแตงสาวด้วยเพิ่งจะเริ่มออกดอกใหม่ๆเนาะอย่าเอาแค่ชื้นแต่ยังอย่าถึงกับแฉะเนาะ
1: เ
3: พราะถ้าแฉะเนี่ยมันจะสำลักน้ำเนา
1: ะ
3: นะครับแล้วก็ไปซื้อแคลเซียมบอลอนมาฉีดช่วยนะครับมันจะช่วยทำให้การผสมเกสรนานขึ้นแล้วก็จะทำให้ติดลูกดีขึ้นครับ
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ค่ะแล้วถั่วก็เหมือนกันใช่ไหมมันงามแต่ใบบางทีมันก็ไม่ออกเลย
3: เพราะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยช่วยให้มันออกดอกเนาะโดยเฉพาะชอบใส่ไปพวกขี้วัวหรือปุ๋ยคอกนะครับต้องเปลี่ยนเป็นพวกปุ๋ยพวกแปดยี่สี่ยี่สี่บ้างนะครับหรือจะใส่เป็นพวกขี้หมูขี้ไก่นะครับขี้เป็ดอย่างเงี้ยได้ขี้วัวห้ามใส
1: ่
3: นะครับถ้าใส่แล้วมันจะออกดอกน้อยครับ
1: ค่ะโอเคนะคะคุณทวาย
5: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหมดเวลาพอดีให้อาจารย์ได้ฝากถึงหลักสูตรของอาจารย์อีกสักรอบนึงค่ะ
3: ครับก็อย่าลืมนะใครที่มีเวลานะครับวันที่30เรามาอบรมกันนะครับว่าการทำเกษตรเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ก่อนเนาะไม่ใช่นึกอยากจะทำก็ไปทำนะครับโอกาสสำเร็จก็คงมันแทงหวยนะครับมันจะคงไม่ถูกนะครับถ้าใครอยากเรียนรู้จริงๆก็มาเรียนกันวันที่30นะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติตรงข้ามน้ำวนครใกล้ๆตลาดไทยโทรไปสมัครที่คุณน้อยนะครับ0656405915นะครับเรารับจำนวนจำกัดนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ที่แล้วที่สมัครด่วนเลยนะครับเจอกันวันที่30ครับ
1: ครับผมวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ทองธรรมดามาพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะ
0: ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการแกมเมอร์และคอร์เซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ไม่ต้องตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได้ผลิตหน้าสันแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟพร้อมเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุ
11: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบ มีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันไม่ได้ยกระดับความขัดแย้งกับคิวบาแม้รัฐบาลสหรัฐจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐจะไม่ยกระดับความขัดแย้งกับคิวบาแม้ก่อนหน้านี้การที่กองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz เดินทางถึงทะเลแคริบเบียนแล้วรวมถึงการที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับการยิงเครื่องบินพลเรือน2ลำตกเมื่อปี2539จนทำให้พลเมืองสหรัฐเสียชีวิตประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังปลดปล่อยคิวบาและเขาไม่อาจบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคิวบาต่อจากนี้ทางนี้รัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการที่รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจและเป็นการทำลายชื่อเสียงของอดีตผู้นำคิวบาพร้อมย้ำว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของสหรัฐเป็นการยั่วยุทางการเมืองที่ไม่มีหลักกฎหมายรองรับปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ถูกฟ้องขึ้นศาลเนี่ยจะไปไม่ไปไม่ไปมีผลยังไงเนี่ยแล้วในกรณีของคุณป้าเนี่ยพอไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้ขึ้นไปที่บัลลังก์ในห้องพิจารณาด้วย
2: อ้าว
1: ป้าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ป้าสงบครับ
2: ป้า
1: เอาละป้านะอยู่นิ่งๆ นะเดี๋ยวสัญญาณหายอีกป้าไปขึ้นศาลมาเมื่อวันที่เท่าไหร
2: ่วันที่19ค่ะ
1: 19ผ่อนรถไถไม่ไหวเอาไปคืนผ่านมาแล้วกี่ปี
2: ป้าจำไม่ได้เป็นหลายปีมาแล้วอะ
1: หลายปีแล้วถูกฟ้อง
2: ประมาณ62นะ
1: โอ้ทีนี้ถูกฟ้องให้จ่ายค่าส่วนต่างเป็นเงินเท่าไหร
2: ่300,000
1: นะ300,000ทีนี้ป้าก็ถามผมว่าจะทำยังไงบอกป้าไปศาลเมื่อวันที่19ป้าก็ไปพอไปถึงปั๊บเนี่ยนะครับได้ขึ้นไปที่บัลลังก์พิจารณาในห้องพิจารณาไหม
2: ไม่ได้ขึ้นไปค่ะ
1: เอ้าแล้วไปอยู่ตรงไหนของศาล
2: ไปอยู่ตรงที่ร้านอาหารค
1: ่
2: ะ
1: เอ้าไปอยู่ตรงร้านอาหารของศาลไม่ได้ขึ้นไปที
2: ่ข้างศาลนะคะ
1: ข้างศาลไม่ได้ขึ้นไปบัลลังก
2: ์ไม่ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาขึ้นไปไม่ได้
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเชิญกรณีนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับการขึ้นศาลเนี่ยท่านอาจารย์ณรงค์ เสสันรองอธิบดีอัยการภาค9นะครับมาให้ความรู้ตรงนี้ครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์ช่วยทีครับช่วยให้ความรู้กับประชาชนทีเพราะว่าคนถูกฟ้องโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ป้าสงบนี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 71ค่ะ
1: 77ปีซื้อรถไถมาคันหนึ่งนะครับผ่อนไม่ไหวก็เอาไปคืนคืนเสร็จปั๊บปรากฏว่าทุกอย่างคิดว่าจบนะคิดว่าจบตอนป้าไปคืนตอนนั้นค้างค่างวดไหมตอบว่าค้างหรือไม่ค้าง
2: ค้างงวด2งวด 300,000 ค่ะ
1: ค้างค่างวดอยู่2งวด 300,000 นะค้างทีนี้ก็ตั้งแต่62คิดว่าทุกอย่างคืนรถแล้วจบปรากฏว่ามีหมายศาลมา
5: ไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
6: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนาแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
7: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
8: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
10: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
12: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
11: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
6: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบล หากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
10: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกร่วมพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่เป็นเมืองแห่งคุณภาพกับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศา
3: ถึงเวลาถึงวันนัดเวลานัดบ่ายโมงครึ่งเราก็ต้องไปที่บันลังนั้น
1: ครับ
3: หรือถ้าไปห้องไกลเกลี่ยเราก็ต้องไปที่ห้องไกลเกลี่ยไม่ใช่เรามานั่งอยู่ที่โรงงาน

0: ค่ะก็สวัสดีนะคะกับรายการนะคะเทศบาลเมืองกระบี่360องศานะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันนะคะในทุกวันพฤหัสนะคะสวัสดีนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราก็มีเกี่ยวกับฤดูฝนเลยนะคะที่ฝนตกโปรยปรายกันในช่วงนี้เลยนะคะท่านใดนะคะที่เดินทางไปทำงานนะคะหรือว่าไปในสถานที่ต่างๆหรือไปต่างจังหวัดนะคะก็ต้องดูแลเช็คสุขภาพกันด้วยนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพเพราะในช่วงนี้ก็มีฝนตกกันบ่อยด้วยนะคะแล้วก็จะยาวไปถึงวันที่24เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามีข่าวออกมาว่าในช่วงนี้อาจจะมีฝนตกหนักนะคะจนถึงวันที่24กันเลยนะคะท่านใดที่เดินทางในช่วงนี้ก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพแล้วก็เช็ครถนะคะรถประจำทางหรือว่ารถยานพาหนะให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เดินทางกันปลอดภัยกันทั่วหน้านั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราก็มีข่าวสารนะคะที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้รับฟังกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะหรือว่าข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจของทางเทศบาลกันเองนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ดำเนินรายการนะคะโดยนางสาวกนกพันธุ์ปุสิริหรือว่าดีเจออมมี่นั่นเองนะคะผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราก็มีข่าวสารมากมายนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็จะมีการกิจกรรมนะคะที่ทางกองสวัสดิการสังคมนะคะได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเต้นแอโรบิกสัญจรนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26พฤษภาคมนะคะ2569นี้นะคะโดยจัดโดยนะคะชมรมแอโรบิกของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็จะมีทั้งหมด3ร้านด้วยกันนะคะรวมไปถึงประชาชนนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ได้ด้วยนะคะก็จัดขึ้นนะคะในบริเวณลานประติมากรรมปูดำนะคะโดยเวลานะคะ 17:00 นเป็นต้นไปนะคะท่านใดนะคะที่มีความสนใจหรือว่าดูจากสื่อโซเชียลในช่วงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะคะแอโรบิกนะคะที่อาจจะมีในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเราก็จะเห็นว่ามีแอโรบิกสัญจรนะคะก็จะเป็นแอโรบิกสวนลุมพินีที่เราเห็นกันนะคะท่านใดนะคะที่มีความสนใจนะคะภายในเขตของทางเทศบาลเองนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะแอโรบิกสัญจรขึ้นนะคะก็มาเต้นมาแดนซ์แล้วก็เป็นการช่วยออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้นะคะในวันที่26พฤษภาคมนะคะเวลา5โมงเย็นนะคะณลานประติมากรรมปูดำนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยกันได้นะคะและยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่มีความสนใจนะคะเกี่ยวกับการแข่งขันนะคะสุนทรพจน์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะประจำปี2569นะคะโดยมีในส่วนของหัวข้อนะคะที่จะพูดในการแข่งขันสุนทรพจน์นะคะก็คือเมืองกระบี่ที่เราอยากอยู่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็สามารถนะคะเข้ามาสมัครกันได้นะคะซึ่งจะจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันรับสมัครนะคะก็คือตั้งแต่ในวันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569นั่นเองนะคะซึ่งในการจัดการแข่งขันนะคะก็มีเงินรางวัลนะคะรวมกว่า 6,000 บาทนะคะแล้วก็พร้อมเจตติบัตรด้วยนะคะให้กับน้องๆซึ่งใครที่มีความสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะหรือว่าโทรติดต่อนะคะ0756206 01ต่อ134นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมนะคะที่น้องๆคนไหนนะคะมีความสนใจก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้นะคะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็คือน้องๆ นะคะที่มีอยู่ในระดับชั้นนะคะมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะแล้วก็ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือว่ากำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนภายในสังกัดของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ สามารถเข้ามาสมัครกันได้นะคะรวมไปถึงเงินรางวัล นะคะที่จะได้รับถ้าเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะก็จะได้รับจำนวนเงิน 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรนะคะรองชนะเลิศอันดับ1นะคะจะได้รับเงินจำนวน 2,000 บาทนะคะพร้อมเกียรติบัตรแล้วก็รางวัลชนะเลิศนะคะก็จะได้เป็นเงินรางวัล 3,000 บาทนะคะพร้อมเกียรติบัตรนั่นเองนะคะน้องๆคนไหนที่มีความสนใจนะคะก็อยากจะฝากนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์นะคะในครั้งนี้กันเยอะๆนะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้นะคะย้ำกันอีกรอบก็คือที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะของทางเทศบาลเมืองกระบี่หรือว่าท่านใดนะคะที่ไม่เดินทางสะดวกมาก็สามารถนะคะสแกน QR code นะคะเพื่อรับสมัครการเข้าร่วมแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางหน้าเพจของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็พิมพ์ผ่านทาง Facebook ได้เลยนะคะว่าเทศบาลเมืองกระบี่นะคะแล้วก็จะมีขึ้นนะคะว่ามีการรับสมัครขึ้นอยู่ผ่านทางหน้าเว็บเพจนั่นเองนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะและยังมีในส่วนของข่าวนะคะประชาสัมพันธ์กันในสัปดาห์นี้นะคะว่ามีทางกิจกรรมอะไรบ้างนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ได้ไปเข้าร่วมกันนะคะซึ่งได้มีในส่วนของในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้เลยก็จะมีในส่วนของการเปิดเทอมนะคะของน้องๆหนูๆนะคะของทางโรงเรียนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กนะคะก็เป็นการเปิดเทอมวันแรกนะคะในวันที่18พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีในส่วนของนายอิทธิชัยตันบุตรนะคะนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะแล้วก็ในส่วนของทางคณะผู้บริหารเองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้เข้าไปร่วมลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจนักเรียนรวมไปถึงคณะครูและผู้ปกครองนะคะเนื่องในวันที่เปิดภาคเรียนวันแรกนะคะณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราชนั่นเองนะคะโดยได้ไปในส่วนของทางเยี่ยมชมนะคะแล้วก็เป็นการติดตามความพร้อมทางด้านการเรียนการสอนนะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารสถานที่หรือว่าห้องเรียนหรือว่าโรงอาหารนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองนะคะว่าสามารถรับการดูแลได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของน้องๆนั่นเองนะคะซึ่งบรรยากาศนะคะในวันนั้นนะคะก็มีน้องๆนะคะที่เดินทางกันมาถึงแม้ว่าในวันนั้นฝนอาจจะตกโปรยปลายกันบ้างนะคะในช่วงเปิดเทอมนะคะแต่น้องๆนะคะก็มีความยิ้มแย้มว่าพรุ่งนี้เราจะได้ไปเปิดเทอมแล้วนะคะได้ไปเจอเพื่อนๆนะคะได้ไปเจอสังคมใหม่ๆด้วยนะคะก็เป็นความสุขนะคะแล้วก็เป็นความอบอุ่นเล็กๆนะคะของน้องๆ นะคะที่ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับในวันเปิดภาคเรียนในวันแรกนั่นเองนะคะก็เป็นการเปิดกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะก็ได้เข้าไปร่วมให้กำลังใจนะคะเกี่ยวกับน้องๆ นะคะในวันเปิดภาคในวันแรกนั่นเองนะคะและในข่าวต่อไปนะคะก็ยังมีในส่วนของการมอบลงมอบของนะคะเกี่ยวกับการส่งปันสุขส่งต่อกำลังใจถึงบ้านผู้ป่วยนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของทางด้านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะนายพงศักดิ์ภูเก้าล้วนนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มของคนเทศบาลเมืองกระบี่สร้างวิถีปันสุขนะคะรวมไปถึงในส่วนของผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนะคะแล้วก็พร้อมเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้เข้าไปลงพื้นที่นะคะเพื่อส่งมอบเตียงผู้ป่วยแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะให้แก่ผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะคะผู้ป่วยนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวนะคะพร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตนะคะในการแบ่งปันเล็กๆที่เกิดจากการร่วมมือของภาคประชาชนแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นนะคะเพื่อเป็นการสะท้อนถึงพลังของสังคมแห่งการแบ่งปันนะคะที่ร่วมกันดูแลคนในชุมชนนะคะไม่ให้ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้ร่วมกับกิจกรรมปันสุขนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมบริจาคหรือว่าอยากร่วมแบ่งปันนะคะก็สามารถติดต่อได้ทางกองสวัสดิการสังคมนะคะของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะซึ่งก็จะมีการรับนะคะบริจาคแล้วก็สามารถร่วมแบ่งปันนะคะเป็นรวมไปถึงการร่วมบุญร่วมกุศลนะคะช่วยเหลือคนในชุมชนแล้วก็คนที่ประสบ ความเดือดร้อนนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของผู้ป่วยหรือว่าผู้พิการนะคะเราก็สามารถเข้ามากับกิจกรรมนะคะปันสุขของทางเทศบาลเมืองกระบี่ได้นะคะก็จะเป็นกลุ่มคนเทศบาลเมืองกระบี่สร้างวิถีปันสุขนั่นเองนะคะท่านใดที่มีความสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ได้ด้วยนะคะและยังมีอีกข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะที่จากสำนักงานนะคะคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะเกี่ยวกับการสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและประเด็นหารือนะคะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเข้าถึงของข้อมูลข่าวสารภาครัฐนะคะก็สามารถนะคะเข้าไปสแกนดูรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ได้นะคะเกี่ยวกับสำนักงานข้อมูลข่าวสารของทางราชการนั่นเองนะคะซึ่งก็มีการที่แบบว่าเปิดเผยแบบเป็นหลักไม่มีการปกปิดข้อยกเว้นต่างๆนะคะท่านใดที่อยากจะดูสรุปการประเด็นเกี่ยวกับการวินิจฉัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข่าวสารต่างๆนะคะของทางราชการนะคะก็สามารถเข้าไปสแกนผ่านทางเพจของทางเทศบาลเมืองกระบี่กันได้นะคะที่จะมีการสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะคะอย่างแท้จริงแล้วก็ชัดเจนแล้วก็มีความถูกต้องน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็สแกนรายละเอียดบทความนี้ได้นะคะและยังมีอีกในส่วนหนึ่งของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้เข้าร่วมนะคะในการรับฟังข้อมูลและคัดเลือกต้นแบบพื้นที่กระบี่บูโซนนะคะซึ่งได้มีในส่วนของทางนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีการเข้าร่วมนะคะในกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งกระบี่บูโซนนะคะจัดขึ้นโดยนะคะสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดกระบี่นะคะโดยมีนายนิรันดร์ปรับอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้เป็นประธานพร้อมรวมไปถึงหน่วยงานทั้งในส่วนของภาครัฐและก็ภาคเอกชนและก็รัฐวิสาหกิจนะคะก็ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะซึ่งภายในงานนะคะก็ได้มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนานะคะกระบี่บูโซนนะคะเพื่อยกระดับจังหวัดกระบี่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางอายุยืนแห่งแรกของประเทศไทยนะคะก็จะมีในส่วนของการมุ่งเน้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะสุขภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีในส่วนของดังด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะก็ในช่วงของท้ายนะคะนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีการได้พูดถึงนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาว่าการพัฒนากระบี่นะคะควรมองภาพรวมทั้งจังหวัดนะคะเพื่อเชื่อมโยงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองนะคะในส่วนนี้นะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้เข้าไปในส่วนของการเข้าร่วมนะคะเพื่อการแลกเปลี่ยนนะคะภายใต้แนวคิดกระบี่บูโซนนะคะที่ทางสำนักงานทท.จังหวัดกระบี่ก็ได้จัดขึ้นกันไปนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมนะคะร่วมแสดงความยินดีนะคะเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งกำลังใจนะคะของวงโยธวาทิตของโรงเรียนอมาตย์พานิชนกูลนะคะสู่เวทีนานาชาตินะคะซึ่งในวันนั้นนะคะก็ได้มีในส่วนของทางนายอังกูลศิลาเทวกูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการร่วมประกวดวงโยธวาทิตนะคะระดับนานาชาตินะคะซึ่งได้มีในส่วนของวงโยธวาทิตของโรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลนะคะก็ได้มีการส่งเข้าร่วมในการประกวดในครั้งนี้นะคะโดยนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะนายอิทธิชัยตันบุตรนะคะก็ได้มีในส่วนของการร่วมกล่าวชื่นชมนะคะในความสามารถของเด็กกระบี่นะคะแล้วก็ในความมุ่งมั่นของนักเรียนนะคะ ก็ได้บอกเล่าประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเป็นเยาวชนนะคะเคยได้ร่วมในวงดุริยางค์แล้วก็มีโอกาสนะคะได้ไปเล่นต้อนรับบุคคลสำคัญของประเทศด้วยนะคะแล้วก็พร้อมร่วมส่งกำลังใจนะคะให้กับเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกระบี่และประเทศไทยบนเวทีระดับนานาชาตินะคะซึ่งจะขึ้นไปประกวดณเมืองเทียนจินนะคะกรุงปักกิ่งนะคะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคม2519นี้นะคะก็ขอร่วมยินดีนะคะพร้อมสนับสนุนนะคะแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจนะคะให้กับน้องๆวงโยธวาทิตของโรงเรียนอมาตย์พาณิชย์นกูลด้วยให้ขึ้นไปสู่เวทีระดับนานาชาตินั่นเองนะคะซึ่งนี่นะคะก็เป็นในช่วงแรกนะคะที่เราได้บอกเล่าข่าวสารในช่วงนี้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของข่าวสารอีกมากมายเลยนะคะเราก็กลับไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะ
1: แผนการหลบหนีในครั้งนี้
2: จำกันได้แล้วใช่ไหมครั้งนี้จะพลาดไม่ได้แล้วนะพายุฝนกำลังจะมา
3: ทำไมต้องกลัวฝนขนาดนั้นด้วยครับหัวหน้า
1: ก็เพราะว่าน้ำจะท่วมโลกนี่แหละเจ้าโง
4: ่ไม่ต้องห่วงหัวหน้าเดี๋ยวพวกเราจะปกป้องหัวหน้า
2: อิสระภาพกำลังรอพวกเราทุกคนอยู่

สู่โรงเรียนนะคะเพื่อส่งมอบความสุขและก็สนับสนุนคุณภาพชีวิตด้านโภชนาการให้กับนักเรียนนะคะโรงเรียนในสังกัดของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะซึ่งได้มีในส่วนของการได้มอบนมกล่องนะคะพร้อมดื่มจำนวน70โหลนะคะแล้วก็รวมไปถึงข้าวสารหอมมะลินะคะจำนวน100กิโลกรัมนะคะให้แก่นักเรียนนะคะของโรงเรียนเทศบาล1ตลาดเก่านะคะเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับนักเรียนแล้วก็ในการทำกิจกรรมของโรงเรียนด้วยในอีกนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้มีการร่วมแบ่งปันในครั้งนี้นะคะทุกภาคส่วนเลยนะคะรวมไปถึงน้ำใจนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะที่ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันนะคะเพื่อส่งต่อรอยยิ้มแล้วก็ความอบอุ่นแล้วก็กำลังใจให้กับน้องๆ นะคะซึ่งในส่วนของในโรงเรียนในวันนั้นนะคะก็ได้มีการมอบกิจกรรมนะคะปันสุขส่วนโรงเรียนสู่กันไปด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะเหมือนจากที่กล่าวไปแล้วในช่วงต้นนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมการส่งต่อหรือว่ามอบของสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะกับกิจกรรมผ่านทางเทศบาลเมืองกระบี่สร้างวิถีปันสุขด้วยก็ได้อีกเช่นกันนะคะภายในส่วนของกองสวัสดิการสังคมนะคะของทางเทศบาลเมืองกระบี่นั่นเองค่ะและในเมื่อของทางมอบของปันสุขไปแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะเกี่ยวกับสถานธนานุบาล นะคะก็ได้มีในส่วนของการลดดอกเบี้ยนะคะต้อนรับเปิดเทอมนั่นเองนะคะท่านใดนะคะที่มีความสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้นะคะซึ่งในการลดดอกเบี้ยต้อนรับเปิดเทอมนะคะก็จะมีในส่วนของเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท3เดือนแรกนะคะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือนนะคะจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือนนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาทถึง 10,000 บาทนะคะ3เดือนแรกคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะคะจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยนะคะร้อยละ1บาทต่อเดือนนั่นเองนะคะซึ่งจำกัดวงเงินนะคะไม่เกิน 100,000 บาทต่อ1รายนะคะต่อบุคคลนะคะก็สามารถนะคะเข้ามาร่วมใช้บริการได้นะคะที่โรงรับจำนำของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะตั้งแต่ระหว่างวันที่1พฤษภาคมนะคะตอนนี้ก็ถึงวันที่21แล้วนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมกับการใช้บริการกันได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569กันเลยนะคะก็ท่านใดนะคะที่มีความสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมใช้บริการนะคะเกี่ยวกับที่โรงรับจำนำหรือว่าสถานธนานุบาลของทางเทศบาลเมืองกระบี่ได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งท่านใดนะคะที่มาใช้บริการนะคะก็จะได้การคิดอัตราดอกเบี้ยนะคะที่ลดลงนะคะต้อนรับเปิดเทอมสำหรับน้องๆหนุนกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ปกครองที่มีความที่อยากจะมาใช้บริการก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้ด้วยนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีในส่วนของทางด้านกิจกรรมนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็จะมีการเปิดรับสมัครนะคะในวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะ2569นะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนะคะรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะคะเพศชายนะคะท่านใดนะคะที่มีความสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมสมัครกันได้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่นะคะกองการศึกษาหรือว่าท่านใดที่ไม่สามารถนะคะเดินทางมาได้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดใบสมัครนะคะผ่านทาง QR code นะคะผ่านทางเพจของทางเทศบาลเมืองกระบี่ได้อีกเช่นกันนะคะก็จะมีในส่วนของ QR code นะคะก็สามารถสแกนแล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัครกันได้เลยนะคะผ่านทางออนไลน์นะคะก็ถ้าท่านใดนะคะอยากจะมาร่วมการแข่งขันนะคะเพื่อชิงเงินรางวัลรวมถึง 24,000 บาทด้วยกันเลยนะคะในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมสมัครกันเยอะๆนะคะที่กองการศึกษาชั้น3นะคะสำนักงานของทางเทศบาลเมืองกระบี่หรือว่าโทรติดต่อนะคะ0756117200ได้เช่นกันนะคะเกี่ยวกับการรับสมัครกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชายนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีในส่วนของทางด้านกิจกรรมนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่จะจัดขึ้น
นะคะก็คือเป็นกิจกรรมนะคะที่ทางของชุมชนร่วมจิตร่วมใจ

ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะจะจัดกิจกรรมกระบี่ Walk and Run for Myself นะคะเกี่ยวกับการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพด้วยตัวเองนั่นเองจะจัดขึ้นในวันที่30 พฤษภาคม 2569นี้นะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกนะคะชุมชนซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เป็นการร่วมรณรงค์นะคะต่อต้านยาเสพติดรวมไปถึงเชิญชวนนะคะให้มีการรักการออกสุขภาพเพื่อสุขภาพของตนเองนะคะแล้วก็เป็นการสำคัญที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยมีความสมัครสมานสามัคคีกันภายในชุมชนอีกด้วยนะคะซึ่งภายในกิจกรรมนะคะท่านใดที่มีความสนใจนะคะก็รวมไปถึงสมาชิกของชุมชนนะคะภายในเขตของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรม Walk and Run for Myself ได้นะคะในวันที่30 พฤษภาคมนะคะที่กำลังจะถึงนี้นะคะก็จะจัดขึ้นนะคะตั้งแต่เวลาประมาณ5 โมงเช้านะคะถึงประมาณ8 โมงนะคะก็โดยประมาณนะคะถึงประมาณ5 นะคะถึงประมาณ8 โมงเช้านะคะก็จะมีการทํากิจกรรมนะคะของภายในชุมชนของชุมชนร่วมจิตร่วมใจนะคะท่านใดนะคะที่มีความสนใจนะคะแล้วก็อยู่ภายในเขตของทางเทศบาลเมืองกระบี่เองนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรม Walk and Run for Myself ได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีการบอกกล่าวกันไปด้วยนะคะซึ่งในกิจกรรมที่ผ่านมานะคะเราก็ยังมีในส่วนของทางด้านข่าวสารด้วยนะคะที่ได้มีการจัดขึ้นไปนะคะซึ่งทางวันนี้ค่ะทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีในส่วนของทางด้านการคัดเลือกนะคะเกี่ยวกับกรรมการนะคะพัฒนาสตรีของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมนะคะบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมทางในส่วนของด้านต่างๆด้วยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้มีในส่วนของนายอริศักดิ์ฮิรันนะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะก็ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมนะคะพร้อมในส่วนของทางด้านสมาชิกสภาเทศบาลนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวแทนของสตรีจากชุมชนต่างๆนะคะที่ได้เข้ามีการเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียงนะคะเพื่อเป็นการคัดเลือกนะคะแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการภายในเขตของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะในการพัฒนาสตรีนะคะให้มีบทบาทแล้วก็ในการประสานความร่วมมือนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมนะคะศักยภาพของสตรีนะคะให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้มีการจัดการคัดเลือกไปในวันนี้ที่ผ่านมานั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีอีกข่าวสารที่ฝากมาประชาสัมพันธ์กันนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็ได้มีในส่วนของทางด้านฝนตกนะคะก็ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะแล้วก็ในส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะได้มีการติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะหลังกรม อุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการคาดการณ์ว่าทางของจังหวัดกระบี่นะคะจะมีในส่วนของทางด้านฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักด้วยนะคะก็งดการออกเรือเล็กนะคะงดออกจากฝั่งนะคะแล้วก็เป็นการระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะแล้วก็น้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่นะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการในส่วนของการเดินเรือนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายนะคะแล้วก็ความปลอดภัยนะคะด้วยความห่วงใยนะคะจากทางจังหวัดกระบี่ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ในมีในส่วนนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีในการลงพื้นที่นะคะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำไหลเข้าบ้านของประชาชนในส่วนของถนนพดุงพงษ์นะคะก็ได้มีในส่วนของทางนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะก็ได้ลงไปติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเกี่ยวกับการจัดการปัญหาการน้ำท่วมนะคะไหลเข้าบ้านประชาชน
นะคะซึ่งทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้ร่วมกับแขวงทางหลวงนะคะแล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปในการตรวจสอบนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับบริเวณนั้นนะคะก็มีการเนื่องจากนะคะในบริเวณนั้นมีการทำเกาะสร้างนะคะปรับปรุงผิวจราจรนะคะเกี่ยวกับคอนกรีตนะคะประกอบกับในช่วงนี้นะคะก็เกิดฝนตกนะคะไหลเข้ามานะคะส่งผลให้เกิดการน้ำระบายไม่ทันนะคะแล้วก็ไหลเข้าบ้านประชาชนในบางจุดในส่วนนั้นนะคะทั้งนี้นะคะในทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ไม่ได้นิ่งอยู่ได้นะคะก็ได้มีในประสานในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ร่วมกันในการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวนะคะเพื่อจัดการระบบการระบายน้ำแล้วก็เป็นในส่วนของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะภายในช่วงนี้ที่ได้มีในส่วนของการฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะก็เป็นการเร่งปรับปรุงนะคะเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในระยะต่อไปนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นในส่วนที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้เข้ามาช่วยในการดูแลนะคะเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและในข่าวต่อไปนะคะก็ยังมีในส่วนของทางด้านการกิจกรรมนะคะการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นะคะของผู้สูงอายุนะคะที่ได้จัดขึ้นกันไปในห้องประชุมสุดมงคลนะคะของสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่นั่นเองนะคะก็ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการรายงานนะคะการดำเนินงานต่างๆนะคะเกี่ยวกับทางด้านการเงินแล้วก็รายงานเกี่ยวกับความสนใจแล้วก็เป็นในส่วนของทางด้านกฎหมายนะคะต่างๆนะคะที่มีการใช้บังคับนะคะเกี่ยวกับของสมาคมให้สอดคล้องนะคะกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อในการดำเนินการบริหารงานนะคะให้เป็นไปด้วยอย่างเรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องนะคะเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแก่สมาชิกนะคะของผู้สูงอายุที่ได้มีการดำเนินงานไปในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการประชุมครั้งใหญ่นะคะเกี่ยวกับสมาคมชาปนกิจสังคมสงเคราะห์นั่นเองนะคะซึ่งในข่าวของในช่วงงานกิจกรรมในสัปดาห์นี้นะคะก็มีกิจกรรมคร่าวๆโดยประมาณนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของทางด้านกิจกรรมต่างๆเลยนะคะที่ได้มีการเล่าสู่กันไปด้วยนะคะซึ่งทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่นะคะในการตรวจสอบนะคะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนด้วยนะคะก็เป็นในส่วนของข่าวที่ฝากมาประชาสัมพันธ์กันในสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะซึ่งก่อนจะจากกันไปนะคะก็ฝากช่องทางการติดตามนะคะข่าวสารต่างๆนะคะก็จะมีในส่วนของทาง Facebook นะคะเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็สามารถเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะภาพกิจกรรมต่างๆได้นะคะแล้วก็เป็นการติดตามข่าวสารต่างๆได้ด้วยนะคะผ่านทาง Facebook เทศบาลเมืองกระบี่นั่นเองแล้วก็ยังมีในส่วนของ LINE Official นะคะเทศบาลเมืองกระบี่นะคะแล้วก็มีในส่วนของแอปพลิเคชันกระบี่ Connect นะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ TikTok นะคะกระบี่ city_underscore ข้างล่างนะคะแล้วก็www นะคะกระบี่ city.go.th นั่นเองหรือว่าจะโทรติดต่อนะคะ0756206011นะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อกับทางเทศบาลเมืองกระบี่กันได้ด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ต้องหมดเวลานะคะของรายการเราแล้วนะคะก็ต้องขอลานะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพฤหัสหน้านะคะเวลา14:00 น.นะคะโดยประมาณนะคะถึง14:00 น.กับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศานะคะทางสถานีวิทยุสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางเทศบาลกระบี่ก็ต้องขอลาผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเวลา14:00 น.โดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีชี้แจงการประชุมร่วมกับคณะองคมนตรีในการติดตามแผนรับมือภัยแล้งยืนยันเป็นเรื่องที่ดีนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหาไม่เคยก้าวก่ายการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงการประชุมร่วมกับคณะองคมนตรีในการติดตามแผนรับมือภัยแล้งเป็นแนวปฏิบัติต่อเนื่องไม่เคยก้าวก่ายการทำงานยืนยันเป็นเรื่องที่ดีนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนต้องการให้รัฐบาลทบทวนการเชิญคณะองคมนตรี9คนเข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้งปี2569ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานให้รับทราบโดยคณะองคมนตรีมีบทบาทในการติดตามดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละภูมิภาคจึงจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลจากภาครัฐอีกทั้งหลายคนยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในภาคราชการมาก่อนจึงมีประสบการณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นเรื่องที่ดีที่ภาครัฐจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์เพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถือเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ได้ดำเนินการมาเป็น10ปีแล้วย้ำว่าไม่ใช่การประชุมเพื่อสั่งการหรือก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนศรีนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนเนื่องจากคาดการณ์ว่าปีนี้ปริมาณฝนจะตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจากปรากฏการณ์เอลนินโญทางนี้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการบริหารจัดการน้ำมาเป็นกรอบในการวางแผนระยะยาวโดยเฉพาะการบูรณาการข้อมูลการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการบริหารทรัพยากรน้ำและการสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์อย่างชัดเจนพร้อมได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแหล่งน้ำพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและความต้องการใช้น้ำของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดและเร่งดำเนินการงานเชิงรุก4ด้านได้แก่สำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเตรียมแหล่งน้ำสำรองและรถบรรทุกน้ำให้พร้อมใช้งานตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านรวมถึงแหล่งน้ำชุมชนสั่งการรับรู้ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและทราบช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดในเขตสายไหมควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายจำนวน9รายเพื่อรักษาความมั่นคงด้านแรงงานให้กับประชาชนไทย
10: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ภาค1ร่วมกับสำนักงานสถานการกรุงเทพมหานครพื้นที่5และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ตลาด AC สายไหมแขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวตามข้อร้องเรียนสายตรวจความมั่นคง1374จากการเข้าตรวจสอบภายในตลาดพบแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานอยู่หลายรายมีพฤติการทำงานนอกเหนือสิทธิ์และประเภทงานที่ได้รับอนุญาตแม้บางส่วนมีเอกสารใบอนุญาตทำงานถูกต้องเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและสัญชาติลาวลักลอบทำงานผิดกฎหมายรวม9รายเบื้องต้นทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตและนำตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสายไหมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อรักษาความมั่นคงด้านแรงงานและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงาน
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนาแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
14: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
13: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
20: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
21: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ค่ะซึ่งวันนี้สวท.กระบี่มีข่าวที่น่าสนใจประจำวันดังนี้ค่ะชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไร่เลแหลมพระนางยื่นหนังสือผู้ว่าส.ส.กระบี่เร่งผลักดันโครงการขยายเขตน้ำประปาเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวอ่าวไร่เลนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ต้อนรับนายกิติธรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่และนายสมเด็จง่าฟ้าประธานชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไร่เลแหลมพระนางในการเข้าหารือพร้อมกับทางชมรมยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ขอความอนุเคราะห์ติดตามความคืบหน้าโครงการขยายเขตน้ำประปาเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวอ่าวไร่เลตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยทางชมรมระบุว่าพื้นที่อ่าวไร่เลแหลมพระนางเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับนานาชาติของจังหวัดกระบี่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากตลอด

ติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: รอบวันบริการต่อไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศค่ะในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21พฤษภาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงระหว่างวันที่22ถึง24พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในช่วงระหว่าง19ถึง21พฤษภาคมทางตอนบนของภาคตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่18ถึง22พฤษภาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่อำนวยการผลิตนายอำนวยใจเกลี้ยงช่างเทคนิคควบคุมเสียงและดิฉันรุจิราบุรณทรัพย์ผู้ประกาศสวัสดีค่ะ
1: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคอง

0: และมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
0: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง
2: ไปไหมล่ะน้อง
3: ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันแล้วฟังกันแล้วรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านผมพี่น้องเวลาบัดนี้นะครับขณะนี้ก็ตีสามสามสิบสี่นาทีนะครับจนถึงตีสี่พี่น้องก็สามสิบนาทีโดยประมาณวันนี้วันฮัทนะครับฮัทที่21เดือนพฤษภาคม2569ตรงกับขึ้นหน้าขำเดือน7ปีมะเมียก็ยังเป็นหน้าที่ของนั่งทวีพรเทพนะครับพี่น้องมาในเรื่องเพลรักหน้าว่าจบแล้วกับวันนี้นั่งทวีพรเทพแต่ยังเวลาเลื่อนนะครับพาพี่น้องไปควังนั่งทุติปลุกถุงบันเทิงนะครับมาในเรื่องขาผู้ยิ่งทักเดียวได้ควังนะครับผมไม่พี่น้องท่านผู้ฟังแต่ว่าไม่เวลาไม่พอนะครับกระปัดไปควังต่อเช้านะครับพี่น้องต่อปลูกต่อรื้อช่วงก็กระยันจมบุญนะครับพี่น้องควังกันได้ในการต้องเชิญศิลปินพื้นบ้านช่วงทุดสัปดาห์ช่วงก็อาจารย์จมบุญนะครับกับกากรนี่ไปควังนั่งมาเลยก้าวกันทั้งฮิตนะครับผมมีก้าวมาควักมาแจงให้พี่น้องนะครับได้รับรู้รับทราบกันทั้งฮิตสำหรับเรากาชาดจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ตและสภากาชาดไทยนะครับได้จะทำเป็นแต่โปรเจกต์โลหิตประจำเดือนพฤษภาคมนี้พี่น้องต่อพรุ่งต่อเช้านะครับวันศุกร์ที่20ช่องพฤษภาคมไปที่ห้างร้านจำกัดมารัฐมอเตอร์ไซค์นะครับอำเภอเมืองกระบี่ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเริ่มทริปตั้งแต่13นาฬิกานะครับส่วนวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะครับพี่น้องไปที่ว่าการอำเภอคลองถมและครั้งสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมไปที่วันที่29นะครับศุกร์ที่29พฤษภาไปที่โรงเรียนอมาตย์พาณิชย์ชนกุลนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังกาให้เหลือให้ชีวิตพี่น้องให้เหลือให้ชีวิตนะครับเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่ห้าได้มาเปรียบเทียบไม่ได้พี่น้องก็เชิญนะครับพี่น้องติจิตเป็นกุศลต้องการในรวมบริจาคเหลือต้องการในรวมบริจาคโลหิตก็เชิญนะครับวันศุกร์นี้ไปที่บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดมาราชมอเตอร์ไซค์อำเภอเมืองกระบี่นะครับส่วนวันจันทร์ที่25ที่ว่าการอำเภอคลองถมครั้งสุดท้ายศุกร์ที่29พฤษภานะครับพฤษภาคมไปที่โรงเรียนอมาตย์พาณิชย์ชนกุลนะครับครับสำหรับฟุตบอลเยาวชนอบจ.กระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครั้งที่11นะครับก็เปิดรับสมัครทีมที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันนะครับเดือนหน้าพี่น้อง4ถึง7มิถุนายนนะครับก็เปิดที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในวันเวลาราชการนะครับพี่น้องข้าก็เชิญนะครับพี่น้องโค้ชพี่น้องเจ้าหน้าที่ทีมผู้จัดการทีมหรือว่าพ่อโอโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องการให้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันนะครับฟุตบอลอบจ.รุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับเยาวชนอบจ.กระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีมีความสนใจต้องการให้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันข้าก็เชิญนะครับเปิดรับตั้งแต่วันที่4ถึง17มิถุนายน2569นี้นะครับมาที่มอรทอนะครับมาที่มอทอทอเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการช่ำฤทธิบัตรนะครับเป็นการเรียนปริญญาตรีหลวงหน้าไม่มีวุฒิการศึกษาเรียนได้นะครับรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนมิถุนายนนะครับปลายเดือนมิถุนายน2569เป็นการเรียนปริญญาตรีหลวงหน้าไม่มีวุฒิการศึกษาเรียนได้เรียนได้ทุกเพศทุกวัยนะครับการขอเชิญนะครับลูกหลานพี่น้องมีความสนใจตัวพี่น้องต้องการนี่เรียนต้องการหาความรู้นะครับต้องการพัฒนาตนเองการขอเชิญนะครับมาสมัครเรียนกันได้โครงการสัมฤทธิบัตรของมอทอสอบถามรายเพิ่มเติมนะครับ025047788นะครับ025047788ครับมากว้างนั่งทวีพรเทพกันต่อพี่น้องมาในเรื่องเพลรักตะวันนั่งทุติจบนั่งทวีจบนะครับพาไปน้องพาพี่น้องไปควังนั่งสุติปลูกทงบันเทิงข้าขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังครับ

0: ขอให้ลูกจงลืมรัชนีก่อนเถอะข้าวโพดของเราแม่ขายครั้งนี้แม่จะไปถูกขอผู้หญิงคนอื่นให้ลูกแต่งสักคนหนึ่งไม่หรอกครับแม่นอกจากรัชนีเลยผมบอกสาบานต่อแม่ว่าผมจะไม่ขอรักใครเป็นอันขาดชาตินี้ต่างหากผมไม่ได้แต่งกับรัฐแล้วผมบวชดีกว่าละแม่ไปคิดไปงั้นเนาะเมื่อก่อนหนูคิดว่ารัฐรังเกียจผมไม่รู้ความจริงที่หนูบอกแล้วรัฐถูกบังคับแม่รู้ลูกไม่ต้องบอกแม่หรอกไอ้ใช่ไอ้เละมันก็ต้องบังคับไปความรักมันรักกันแหละแต่ถ้ามันเอาเรากับมันเหมาจนได้แล้วไอ้นั้นก้าวใจนี่แหละแต่ถ้าว่าพูดถึงมันนี่เหมาก็ไม่ได้เอาปลื้อไอ้นั้นก็มันจริงกันแหละเพราะว่าต่างนู้นก็บังคับแต่ถึงบังคับไว้ก็ถ้ามันนี่เหมากับได้โตกันแหละกูโกกไว้ครับโตกไปแลบาดหลวงเข้าใจไอ้ไรมึงกูอยู่อะไรไอ้โตไปไงดูไปฮักกุ้งดูผมพลําได้เลยต้มกุ้งก็แต่ปรัชญาก็กุ้งกุ้งเปียเนื้อควายอมมีควาก็มาแล้งก็ว่าเนื้อหังเรายอมมีหม้อกุ้งต้มเลยก็ร้องคอดมันเย็นแล้วนี่ลูกกลับบ้านดีกว่าวันนี้แม่จะปรุงอาหารรสชาติอร่อยลูกทานสักมื้อแต่ผมทานไม่ลงหรอกแม่แกงกินไปไปงั้นเนาะผมนี่มาแล้ววันนี้กินไม่ลงผมแกนกินไปได้ไปใช่ปะแกนไม่ปัญญาเนี่ยแกว่าได้ก้าวตัวหยิบตัวกินไม่ได้แล้วนี่โอ้ก้าวก็มาใหญ่ก็จมเมื่อแต่ว่าแมวมากขี้มือแกไม่เลือกโอ้แกนกูเชื่อก็ว่าเร็วจะได้ปลายจะวักพวกรักจนตายจะได้ในกายพวกรักจนแกแมวมานี่ตะแกอย่างพวกเลยพวกรักตายปรุงอาหารเป็นยอดกูเชื่อจังแกปรุงอาหารไม่เลือกการนัดว่าแกต้มไก่เปล่าๆอย่างน่ากินเลยมึงเลยปั่นเมียเราต้มบักบุญเปล่าๆไม่น่าแตกเหลือนิดเดียวมึงเลยเลยไอ้ขี้มือไอ้ป่ะกลับบ้านเถอะลูกกลับบ้านนะหนุ่ยกลับรับบ้านก็รับกับคืนนี้พอดีไปได้ไปไอ้ตาไหนก็หลับก็ใจวะเราก็ละก็ดีแม่มได้ได้ปลาก็ดูถ้าปลาก็ต้องแกงซ้ำใส่ซ้ำผิวหามาแล้วไปเล่นเอากดกดไอ้หนุ่นหนุ่ยมันเล่นเรื่องก็ละก็ดีก็ละก็ต้องปลาก็แต่ถ้าพูดถึงปลาก็ต้องแพ้แกงใส่ซ้ำผิวเปล่าใส่ซ้ำใส่ซ้ำเลยกุ้งข้าวไอ้ช่วยแอบตักแกงปลากอดมาถึงเอาน้ำลาดบนจอมข้าวถึงบ่อราดลงไอ้บ่อดีถึงเยอะขึ้นเต็มเปลือกปลาใช่ยันสับที่นั่งเลยถึงมือคว้านไปยุ่มหมูปลากอดได้เต็มพุงอ้อนมันนั้นยุ่มไปน้อยมาเจ้าข้าวเลยเนี่ยไปคว้ามันอยากใจจริงมึงก็ไม่รวยได้มึงไม่เข้าใจน่าจะแย่เว้ยเออกูเชื่อแล้วเจ้าจัดแมมข้าวขึ้นก้นมาลูกแมววันนั้นนะไอ้กูอยากยากแบบพอสาวข้าวได้เสร็จแล้ววือยิกดีปีเขี้ยวด้วยเดี๋ยวเย็นไปอาบน้ำอ๋อมากินไม่กระยาวไปอาบน้ำก่อนหนูอาบน้ำไปตัวเย็นก่อนเลยเย็นข้าวข้าวไปแล้วข้าวมึงก็จัดแมมเออเนาะอาบน้ำไปตัวเย็นพออาบน้ำเสร็จนั้นผ้าจากน้ำมันอย่าเดี๋ยวตากเสียช่วยอะวิ่นข้อไปว่าจะเลือดเวลาเลือดแตกพอรับจากบอลมันจะขึ้นเส้นเลยแล้วไปไหนเร่งไปติมดมปอบหยอดนุ้ยเอาหยอดนุ้ยปอบหยอดกอกเอาหยอดกอกปอบหยอดเลยปอบทั่วเอาทั่วปอบแตงเอาแตงแต่ว่าทั่วนั่นแหละแล้วใช่แล้วไงมันกูทุกที่ต้องสงวันนั้นใช่เพื่อกินนมจีนไม่พักน้อกูไปหาปอบตัวควักมือปลามาตึงก็ปอมือกันแล้วตัวอยากแหนมได้ก็มือหูเขี้ยวแหละกูนึกว่าตัวเลยฝันนั้นแหละเจ๊เลยพอเจ๊เลยยิกดีปรีด้วยฮะขึ้นเลยขึ้นเลยแข็งเลยขึ้นแล้วพอยิกดีปรีด้วยพอนั่งเบ่งชื่นกินข้าวพอดีแมวเล่นปลาข้าววักมัดโอ้ไม่ปากแดกแล้วแล้วเหลืองมันกล่าวกันไม่ได้กินข้าวต้องกล่าวกันนักหน้าแต่มาจำกินแค่ไหนร้อนก็จัดกระเป๋าเลยก็อุ้ม ไม่ตะโกนใส่
1: เห็นดูลิ้นแล้วลิ้นมันได้ร้อยนานเออเข้าใจแล้ว

0: ของแม่ไฟไหม้บ้านที่แล้วลูก
1: ครับมันเป็นอะไรไอ้มาทำไมเกิดขึ้นหรือแม่ฉันก่อไฟแกไปแกเตาดำไฟดีแกไหม
0: เรียบร้อยแล้วหนุ่ย
1: ติดอะไรอยู่หลายหนุ่ยแต่ติดเม็ดไม่เลื่อนจานญาติจบกันไฟนี้ปะเรียบร้อยแล้วแต่เม็ดตัวเม็ดเรียบร้อยแล้วคนเราปะเขาบอกได้ว่าชวนรัติพนไม่เหมือนไฟกินคนเดียวแต่ไฟกินที่พนกับมันโซ่แผ่ปอนเดียวมาได้ไหมไอ้แปรพอแล้วมันปลื้มเรามันเรียกว่าควายกินแดงว่าเนี่ยควายกินตีดินมันเลื้อยจนได้กับแปรพอแล้วมดตั้งดินตั้งเลื่อนแล้วกูเชื่อคุณนึกว่าประเทศไทยนี่ยากจกนี่กูก็ยากจกสั้นแล้วแต่บอกแรกก็จริงแหละสู้ควายไม่ได้แบบมึงเนี่ยเมื่อไรกูมึงควายไปเลื้อยแต่กูกินเองกันเปลือกมันตัวเว้นเหมือนพวกควายกินเขาเองอย่างแหม่มเปลือกมันก็กินไม่เลื้อยมึงเนี่ยมดถึงก็เรียบร้อยอ่ะเชื่อป้าอ่ะพรยังเตติดตัวแล้วแรงร้ายกับควายขี้เลยต่ำพื้นไม่มีอะไรเหลือเลยนุ้ยไม่เหลือเลือดพื้นเลยกับกันกับควายกับเคดับนี้เลยแต่จ้ามึงว่ากินได้เพียงเมื่อเต๋อมึงคิดว่าจ้ามควายกินได้เพียงกูหันกินเพลงน้ำกันนี่อย่างนี้มันกินเละเลยได้เพียงไม่ก็กินบ่อคนก็ได้ไอเออไหนได้มันเลยเพลงนามันเลยกูโคกว่าแอกแม่ลุกขึ้นนะครับช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้วนะครับมันบดตัวแล้วเราเนี่ยใช่แล้วลูกเดี๋ยวผมจะขอไปดูก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยแม่เรียบร้อยแล้วโอ้โหแม่พบเลยครับแสดงว่าแน่นอนที่สุดการที่ไฟไหม้บ้านนี่ไม่ใช่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรอกครับใช่ครับคนมันเผาบ้านเราวันนี้น้องๆโรบรือนี่ดาบของผมมันไปอยู่ที่ข้างบ้านนั้นอ๋อจะได้ว่ามันขึ้นคอนคอนแล้วดีแล้วนอนแหวนดาบมาจากเล่มตาวันกันลุยแล้วหยัดที่แม่เสื้อไปโรงกันว่ามาหยัดแม่ในเพราะเป็นเราแล้วยิ่งกันในเต้นคลิปกูแรงเก่งเหมือนกันเมื่อไงปล่อยแรงอย่างนั้นแล้วกูแรงแรงเชิญทีนี้แม่ครับเหมือนอย่างกับเท่งพูดผมสื่อไปรู้ว่าใครเป็นคนที่เผาบ้านผมจะฆ่ามันลูกแม่ไม่เอาลูกท่านั้นแม่ดาบนี้แม่จะขอเอาไว้มือของลูกนั้นสะอาดเหลือที่จะสะอาดไม่สมควรที่จะไปคลุกคล้ากับสิ่งเหล่านั้นหรอกลูกสร้างมันเถอะควายไหม้แล้วเราก็สร้างอื่นหาอื่นเราได้แล้วคืนนี้จะนอนที่ไหนแม่คนนั้นสิลูกคืนนี้เราจะนอนที่ไหนแล้วเราจะกินข้าวบ้านใครนี้อ่านในเรื่องหนึ่งราวดีแล้วนอนแหวนดาวมาจากเล่มตาวันกันลุยแล้วหยัดที่แม่เสื้อไปโรงกันว่ามาหยัดแม่ในเพราะเป็นเราแล้วยิ่งกันในเต้นคลิปกูแรงเก่งเหมือนกันเมื่อไงปล่อยแรงอย่างนั้นแล้วกูแรงแรงเชิญทีนี้แม่ครับเหมือนอย่างกับเท่งพูดผมสื่อไปรู้ว่าใครเป็นคนที่เผาบ้านผมจะฆ่ามันลูกแม่ไม่เอาลูกท่านั้นแม่ดาบนี้แม่จะขอเอาไว้มือของลูกนั้นสะอาดเหลือที่จะสะอาดไม่สมควรที่จะไปคลุกคล้ากับสิ่งเหล่านั้นหรอกลูกสร้างมันเถอะควายไหม้แล้วเราก็สร้างอื่นหาอื่นเราได้แล้วคืนนี้จะนอนที่ไหนแม่คนนั้นสิลูกคืนนี้เราจะนอนที่ไหนแล้วเราจะกินข้าวบ้านใครนี้อ่านในเรื่องหนึ่งราวไอ้เจมันเหนื่อยอยู่กับเราดิไอ้กูเหนื่อยมากจึงไอ้เหนื่อยแต่ยาเก้าดิอันไกลๆแล้วเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ยาเก้าป้าผมก็ไม่มีเลยลูกคืนนี้ครับแม่คงจะหนาวแล้วครับแม่แล้วลูกของก็ลูกก็คงชนะผมทนได้เลยครับแต่ผมสงสารแม่แม่ทนได้นะลูกแต่แม่ก็สงสารลูกปัญหาเรื่องแม่ก็รู้กันแม่ก็ต้องกลัวว่าลูกอีเน่าลูกก็กลัวดูแม่อีเน่าไม่ใช่เมื่อลูกเราหรอกลูกเราผมจะเอาป้ามาชิงเอาเจอปัญหาต่างพี่ลูกเพื่อนก็เลยก้อนตะกี้ญาติเองไปเปรียบกันปลื้มแล้วแม่เอ้ยแม่เอาลูกก็มาเปรียบเพื่อกับลูกเราล่ะมันก็หลายยางกันมันก็หลายยางกันเพื่อแต่พูดถึงยางแต่มันกำลังตีมันมดใต้ซุกกันแต่ว่าไอ้ไรเหล่ากล้วยเลยกล้วยแก่ยางมันลุยเลยพอซุกเลยมันจะยางยังอ่ะไอ้เพลนี่ดาริตายเลยกูตีโยนไปกองกล้วยได้หรือไปเลยกูเป็นเนี่ยล่ามไอ้เพลมาใช้เนี่ยล่ามกูมกทีนี้แต่มกได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่กูบ้าอยู่แต่ปัญหากูรำคาญก็เดียว แม่เราจะไปขอข้าวสารใครจากมือเนี่ยเขาไม่รู้ว่าลูกหนุ่ยรู้จักใครบ้างหนุ่ยแถวนี้ไม่กับไปแล่บ้านนั่งต้มนั่นไหมก็ก้าวจากเบอร์มันก็ไม่ถึงจิบไม่ป้าอมมันหมากหมากกันใช่ไม่ใช่เราก็มาจากตีอมเราไปแล่ชาติแล่ไรไม่ยันกันแล่ตัวแล่จำพอได้เอามาใส่หมูต้มฮะหมูต้มหน้าบาดลวกกูนึกก็เลยได้ตั้งเป็นนี่เลยกินได้ก็โดนนึกคนนี้นี่มาบาดที่ป่าป่านี่นี่ตึงไม่ก้าวกินง่ายได้เรียนมาสักสามน้อยตอนนี้เรียนได้เรียนพันนั่นเลยไอ้ปันยุ่มตืบตืบหน่อยหน่อยมาเลยยุ่มยุ่มไม่พอได้สักเท่าแขกม่อนทองอันน้อยหกโลหกโลผมเสยยุ่มดอกอ่ะมึงกินเลยแต่ยุ่มเท่าเท่าไรยะหน่อยหน่อยไม่เลยก็เท่าหลวงมู่ตัวจะลอยตายอย่าปักใจแหละ
0: ไปหนุ่ยไปก่อข้าวสารนะจ๊ะ
1: ไปกับไปก้อยอะไรบ้านต้มก็ได้บ้านโกจองก็ได้ไปพี่หนุ่ยไปขอผ้าห่มใครสักผืนน่ะกลับกลับกลับทำไมผมไปได้เลยก็ตอนเดียวนอนเดี๋ยวมุ่นอีกทีไม่นั่งก็นอนกับไปวัดย่าเราว่าล่ะวัดย่าแหวนนอนได้เสือกูบัดซีมาดูบ่ได้แล้วเฮ้ยกูตูดโยเลยมานอนล่ะกูตื้อว่าไม่รู้นิยูไอ้บุ้มไม่ทำเลยยูกูตูดคราวนี้เราต้องไปนอนแค่เดียวกับม้าแล้วช่วยแล้วแต่คุณตีกันแล้วรวมคณะรัฐบาลแล้วได้พ้นแล้ว
0: คอยน้ำปลาลูก

ครับกลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพี่น้องท่านผู้ฟังนั่งทวีพรทิพย์นะครับไหวกันตอนนี้โกนพี่น้องตบลูกตบรือก็อย่าลืมนะครับช่วงของอาจารย์สมบูรณ์พี่น้องฟังพี่น้องติดตามกันได้นะครับรายการต้องเริ่มที่จะเป็นปืนบ้านช่วงสุดสัปดาห์ช่วงอาจารย์สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวพี่น้องฟังข้าวตอนชั่วโมงติดตามให้แยกข้าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้รายการต้องเริ่มศิลปินพื้นบ้านเวลาหมดนะครับต้องจากลากันไปก่อนคอยพบกันอีกครั้งกันต่อวันข้างนะครับส่วนตบลูกตบรือก็อย่าลืมช่วงของอาจารย์สมบูรณ์นะครับพี่น้องทุกฟังวันนี้เวลาหมดลาไปก่อนไว้กันเท่านี้สวัสดีครับ

0: ค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนประชาชนอย่าหลงกลมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายในช่วง4เดือนที่ผ่านมากว่า 6,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอา

0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนประชาชนให้ระมัดระวังอย่าหลงกลมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายในช่วง4เดือนที่ผ่านมากว่า 6,000 ล้านบาท
2: นายเอกพงศ์หลิ่มเจริญในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441กล่าวย้ำเตือนประชาชนระวังภัยออนไลน์อย่างใกล้ชิดหลังพบว่าในช่วง4เดือนแรกของปีนี้มีคดีอาชญากรรมออนไลน์เกิดขึ้นกว่า 16,381 คดีสร้างความเสียหายให้ประชาชนไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาทโดย5กลโกงออนไลน์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบสูงสุดคือการหลอกขายสินค้าและบริการที่มีมากสุดถึง 72,532 คดีคิดเป็นเกือบร้อยละ68ของคดีทั้งหมดมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมร้านค้าปลอมหรือบัญชีอินสตาแกรมปลอมขายสินค้าราคาถูกผิดปกติหรืออ้างเป็นบริษัทขนส่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพัสดุตกค้างเป็นต้นรวมทั้งกลโกงอื่นๆเช่นแอบอ้างเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ DSI หรือธนาคารสร้างเรื่องให้ตกใจแล้วให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้โดยใช้หลักป้องกันตนเองด้วย4ไม่คือไม่กดลิงก์แปลกปลอมจาก SMS หรือข้อความไม่เชิดโฆษณาที่ดูดีเกินจริงหรือผลตอบแทนสูงผิดปกติไม่รีบโอนเงินก่อนตรวจสอบข้อมูลและไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาในการซื้อขายหรือลงทุนหากประชาชนตกเป็นเหยื่อหรือสงสัยถูกหลอกติดต่อสายด่วน AOC 1441ทันทีตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายพร้อมเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม
3: ์นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบเรียลไทม์และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: จังหวัดลำพูนคิกออฟวันงดสูบบุหรี่โลก2569เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
4: ที่ห้องประชุมเฉลิมราชโรงเรียนสวนบุญโยปถัมภ์ลำพูนนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569จังหวัดลำพูนโดยมีภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนประชาสังคมและเยาวชนเข้าร่วมกว่า400คนภายในงานมีกิจกรรมคิกออฟวันงดสูบบุหรี่โลกการเสวนาในหัวข้ออีกปอดเมืองละปูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าการจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืนทั้งนี้จังหวัดลำพูนได้ประกาศวาระจังหวัดลำพูนพุทธศักราช2569และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นวาระสำคัญลำดับที่3ของจังหวัดสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวทลำพูนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
5: วที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมเข้าสู่รายการ5แยกข่าวทางสวทชเกียรติ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เชื่อมโยงเครือข่าย10สถานีด้วยกันนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กับดิฉันณพันธ์พรายพันธ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนอกจากนั้นยังคงอยู่กับทีมงานสวทชภูเก็ตค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องดิววสุรัตน์วีระไสค่ะนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการนะคะเป็นผู้ประสานงานและผู้ช่วยบรรณาธิการค่ะรวมไปถึงอยู่กับงานเทคนิคค่ะช่างเทคนิควันนี้อยู่กับคุณวัชรีรัตนการนะคะนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ควบคุมเทคนิคนะคะนายบุญชูมาศนนท์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะรายการ5แยกข่าวค่ะเจอผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะในช่วงของเวลาดีๆค่ะ 16:10 นโดยประมาณจนถึง17:00 นค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะปรับเปลี่ยนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในเครือข่าย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนทั้ง10สถานีแล้วค่ะของสวทชภูเก็ตเองจะเจอผู้ฟังในช่วงของวันพฤหัสค่ะสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะคะในแต่ละเดือนที่จะเจอกันค่ะแล้วก็รายการ5แยกข่าวสำหรับวันนี้นะคะควบคุมการผลิตโดยนางดัชนีสัจจบุญทวีค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและรายการ5แยกข่าวอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ดูแลพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งคุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงของรายการ5แยกข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นก็จะมีเรื่องราวข่าวสารในแต่ละพื้นที่เรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจตามแนวทางของนโยบายของรัฐบาลในแต่ละสัปดาห์มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะในส่วนของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่จะหยิบยกมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกันในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะและก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าในช่วงนี้ค่ะหลายมาตรการหลายนโยบายของรัฐบาลได้ออกมาเพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าในเรื่องของมาตรการบรรเทาค่าครองชีพรวมไปถึงมาตรการค่ะเชื่อว่าหลายท่านคงกำลังจะติดตามมาแล้วล่ะค่ะว่าเมื่อไหร่จะคลอดเมื่อไหร่จะออกมาก่อนหน้านี้มีคนพูดกันแล้วก็เรียกร้องกันมาในเรื่องของโครงการคนละครึ่ง plus นะคะแต่ตอนนี้คลอดมาแล้วค่ะเปลี่ยนชื่อโครงการเรียบร้อยแล้วด้วยจากโครงการคนละครึ่ง plus เป็นไทยช่วยไทย plus ค่ะจะเป็นอย่างไรรายละเอียดในเรื่องนี้จะนำมาเสนอในช่วงต่อไปให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันนะคะนอกจากนั้นค่ะในช่วงของร่วมใจไทยผ่าวิกฤตพลังงานยังคงมีอยู่นะคะเพื่อที่จะร่วมกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนค่ะยังคงร่วมกันประหยัดพลังงานกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่เรายังต้องควบคุมในเรื่องของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในทุกพื้นที่ค่ะซึ่งจังหวัดภูเก็ตค่ะมี1ภาคเอกชนค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวและเป็นที่น่าจับตามองและที่น่าสนใจมากในเรื่องของการดึงโซล่าเซลล์มาใช้ในการให้บริการแล้วก็มาใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายในพื้นที่หรือว่างานบริการนะคะนั่นก็คือบริษัทนิกรมารีนค่ะที่เป็นผู้บริหารหรือว่าภาคเอกชนในเรื่องของเรือนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเลยทีเดียวนำในเรื่องของโซล่าเซลล์มาใช้อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงต่อไปในเรื่องของในช่วงของรวมใจไทยผ่าวิกฤตพลังงานและช่วงท้ายวันนี้ค่ะเชื่อว่าในช่วงเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์ฝนฟ้าที่ตกมาตลอดทั้งวันหลายท่านคงจะกังวลในเรื่องของปริมาณน้ำในพื้นที่และคงจะกังวลในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ข้อกังวลเหล่านี้เมื่อวานมีโอกาสได้พูดคุยกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการสั่งการหน่วยหลายหน่วยงานเลยทีแล้วค่ะว่าให้ขับเคลื่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนในช่วงหน้าฝนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วมาติดตามในช่วงของรวมใจไทยผ่าวิกฤตพลังงานค่ะ
6: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนพร้อมฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
7: เอาละค่ะในช่วงของรวมใจไทยผ่าวิกฤตพลังงานก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณวิรินทราประภากิจยศพัฒน์นะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทนิกรมารินกรุ๊ปนะคะผู้นำในเรื่องของการให้บริการเรือนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงเกาะกะฮังบิดหรือเกาะเฮนั่นเองนะคะพื้นที่ตรงจุดนั้นนะคะมีประสบปัญหาในเรื่องของพลังงานที่จะใช้บนพื้นที่เกาะละค่ะแต่ทางท่านวิรินทราประภากิจยศพัฒน์หรือว่าจีแอดของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตที่จะเห็นในหลายบทบาทของจีแอดเนี่ยละค่ะมีการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งมีแนวคิดที่ดีมากเลยทีเดียวค่ะเอาวิกฤตจากช่วงโควิด19ค่ะมาปรับใช้และตอนนี้มันก็สอดคล้องขานรับกับนโยบายโซลาร์รูฟท็อปของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามในประเด็นนี้กันค่ะ
8: คือเขาจะขอเริ่มเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนเราเจอสถานการณ์โควิดนะคะเนื่องมาจากว่าพอเราเจอสถานการณ์โควิดพนักงานเราเกิดการว่างงานซึ่งบริษัทเราอะค่ะเรามีพนักงานทุกแผนกนะคะทีนี้ทำยังไงว่าจะให้พนักงานไม่ว่างงานและเกิดจะเซฟค่าใช้จ่ายแบบไหนอย่างไรเขาเลยมีแผนกไฟอะค่ะแผนกช่างไฟเขาเลยปรึกษาหารือกับเด็กว่าเอ๊ะเรามาใช้โซลาร์เซลล์แต่ระบบไฟฟ้าดีไหมโดยเฉพาะที่เกาะซึ่งเราใช้น้ำมัน 100% เต็ม24ชั่วโมงใช้เครื่องเจนสตาร์ทนะคะเด็กบอกว่าถ้าจี้กล้าลงทุนผมก็กล้าทดลองตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มคิดเรื่องช่วงโควิดเนี่ยค่ะพี่ก็ซื้ออุปกรณ์เขาอยากได้แล้วก็สั่งซื้ออุปกรณ์มาจริงๆนะตอนนั้นนะพี่จะบอกว่าเราลงทุนถูกมากเราลงทุนแค่ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กเราได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการทำโซลาร์เซลล์เรื่องกระบวนการใช้พลังงานสะอาดมาก่อให้เกิดประโยชน์ในช่วงวิกฤตทำยังไงเราได้เซฟค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะพอเราผลิตขึ้นมาได้แต่ในการที่เรียนรู้ช่วงนั้นนะการผลิตใช้งานมันใช้ได้ไม่เต็มใช่ไหมคะพอใช้ได้ไม่เต็มเด็กบอกว่าจี้ต้องช่างผู้มีประสบการณ์เข้ามาแล้วล่ะเพื่อได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมและต่อยอดแก้ปัญหาที่เราใช้ไฟได้ไม่เต็ม24ชั่วโมงอะค่ะเราใช้ได้ประมาณ6ชั่วโมงแล้วแบตเตอรี่ของเราที่เก็บไว้นะคะมันไม่เพียงพอเนื่องมาจากว่าเด็กเรายังคำนวณรายละเอียดของการใช้โซลาร์เซลล์ได้ไม่ถูกต้องหลังจากนั้นพี่ก็ลงทุนอีกครั้งนึงประมาณ2ล้านกว่าบาทเพื่อที่จะทำโซลาร์เซลล์เต็มระบบ24ชั่วโมงนะฮะเริ่มทำแล้วก็เริ่มรู้แล้วคิดคำนวณเพราะปกติเราใช้ค่าน้ำมันเดือนนึงประมาณแสนกว่าบาทถึง 200,000 เพื่อปั่นเครื่องเจนในการติดตั้งใช้ระบบที่เกาะนะฮะแล้วทีเนี้ยก่อนหน้านี้เราก็บังคับการเปิดไฟใช่ไหมฮะช่วงเช้าให้เด็กหุงข้าวทำอาหารช่วงกลางวันใช้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพอช่วงหลังสี่ทุ่มเราต้องปิดละแล้วเราห้ามเด็กรีดผ้าเพื่อที่จะไม่ให้ไฟในน้ำมันเนี่ยมันเกินปริมาณของการใช้หลังจากที่เราประสบความสำเร็จในการเอาโซลาร์เซลล์ลงมาเต็มระบบใหญ่เลยจริงๆ2ล้านกว่าบาทพนักงานทุกคนแฮปปี้หมดณปัจจุบันนี้เราให้ได้ใช้ไฟที่เกาะ24ชั่วโมงตลอดระยะเวลาเด็กใส่เสื้อผ้ารีดผ้าหน้าตาสะอาดสะอ้านขึ้นเพราะเรามีอุปกรณ์พวกนี้คือจริงๆแล้วไฟน่ะมันเป็นหัวใจหลักในการทำงานในฟาร์มพร้อมที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าเราจะต้องปรับตัวอย่างไรเมื่อเจอวิกฤตทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ทรัพยากรพลังงานที่เรามีอยู่เอามาเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเรามีการประชุมกันระหว่างแผนกช่างแต่ละแผนกเราต้องจัดสรรยังไงเราต้องทำแบบไหนยังไงในการเดียวกันช่วงโควิดเราก็ได้บาร์เป็นร้านเป็นบาร์เครื่องดื่มน่ะมาอีก1บาสำหรับเด็กอีกแผนกหนึ่งซึ่งเขาทำงานก่อสร้างเล็กๆน้อยๆก็ได้เกิดประโยชน์ตรงนี้แทนที่จะว่างงานและตกงานใช่ไหมฮะก็มาช่วยทำกันแล้วหลังจากนั้นพี่คิดนะพี่ว่าพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่ในอนาคตทุกคนต้องมองและเรียนรู้ใช่ไหมฮะเราลงทุน2ล้านบาทแต่เราใช้ได้ประมาณ10ปีใช่ไหมฮะอันนี้พี่ผ่านมาจากโควิดปี62ปัจจุบันนี้ปี69แล้วก็ตกประมาณ7ปีแล้วนะฮะที่เราใช้อยู่ คันแมนเทนเนนซ์เราแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเพียงแต่เราให้เด็กดูแลแผงโซลาร์เซลล์ทำความสะอาดอาทิตย์ละ1ครั้ง1ครั้งทุกอย่างก็จะไปไหลลื่นได้หมดไม่มีค่าซ่อมแซมใดๆทั้งสิ้นค่าบำรุงรักษาไม่มีใดๆทั้งสิ้นพี่เลยอยากเชิญชวนทุกคนนะให้ใช้ระบบพลังงานสะอาดแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่ก็ต่อยอดที่บ้านพี่ที่ออฟฟิศพี่ตอนนี้เราใช้โซลาร์เซลล์ทั้งหมดแต่ระบบบนฝั่งเราใช้กลางวันเป็นระบบโซลาร์เซลล์แต่กลางคืนเราเปลี่ยนเป็นระบบพลังงานระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันนะคะค่ามันคำนวณออกมาจากพี่ปรึกษากับช่างนะคะช่างบอกว่าพลังงานของพี่อะค่ะพลังงานจากโซลาร์เซลล์ปัจจุบันนี้เหลือเฟือเยอะมากทีนี้เราอาจจะต้องพร้อมที่จะถ้าเกิดภาครัฐนะคะจะรับซื้อไฟฟ้าของเราพร้อมที่จะจำหน่ายนะคะณตอนนี้ออฟฟิศของเรานะคะมีคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 20-30 ตัวมีตู้เย็นมีห้องเย็นมีแอร์เราใช้เยอะมากเมื่อก่อนเราใช้ค่าไฟเดือนหนึ่ง 6-70,000 ปัจจุบันนี้เราใช้ค่าไฟแค่ 20,000 บาทเองอะพี่คิดว่ามันคุ้มกับการที่เราลงทุนครั้งเดียวที่บ้านพี่ใช้ลงทุนไปก็ประมาณเบ็ดเสร็จทั้งบ้านทั้งบริษัทก็ไม่เกิน1ล้านบาทนะคุ้มค่าค่ะเขาอยากใจทุกคนน่ะค่ะมาใช้พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนรักษาโลกร้อนแล้วก็เซฟบัดเจ็ตของตัวเองในระยะยาวด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
7: แล้วค่ะนั่นก็คือ1รูปแบบค่ะที่ภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการขับเคลื่อนในการประหยัดพลังงานซึ่งขานรับนโยบายโซลารูฟท็อปของรัฐบาลนะคะแต่รายละเอียดในมาตรการหรือว่านโยบายโซลารูฟท็อปจะเป็นอย่างไรนั้นอยากจะให้พี่น้องประชาชนค่ะคอยติดตามในมาตรการหรือว่านโยบายจุดนี้ของพี่น้องประชาชนที่จะหันมาใช้โซลาร์เซลล์นะคะว่ารัฐบาลจะผลักดันอย่างไรบ้างแต่ในส่วนของพื้นที่การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ประกอบการเองมีการขับเคลื่อนเป็นการท่องเที่ยวสีเขียวนะคะประหยัดพลังงานหรือว่าชูพลังงานสะอาดมาใช้เชื่อมั่นค่ะว่าตอนนี้เดินหน้าไปแล้วกว่า70%ของภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งนั่นก็คือตอบโจทย์การท่องเที่ยวสีเขียวของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนในการประหยัดพลังงานนะคะและเราก็รณรงค์มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากจะให้อนาคตนั้นเรามีพลังงานใช้ไปตลอดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะแต่ที่ไม่ต้องรอค่ะผู้ฟังผู้ชมค่ะนั่นก็คือมาตรการไทยช่วยไทยพลัสค่ะที่เคาะแล้วก็ต่อเนื่องมาจากโครงการคนละครึ่งพลัสเปลี่ยนชื่อโครงการให้สอดรับกับมาตรการที่มาบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนจากเดิม 50-50 คือรัฐ50และพี่น้องประชาชน50แต่ไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้รัฐ60พี่น้องประชาชน 40% ค่ะและจะเริ่มที่จะยืนยันสิทธิ์หรือลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนะคะเพียงปรับหลักเกณฑ์ค่ะก่อนหน้านี้เป็นอายุ66ปีนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการได้ครั้งนี้เริ่มต้นที่อายุ18ปีบริบูรณ์ในการเข้าร่วมสมัครแล้วก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะส่วนใครที่อยู่ในโครงการแล้วแค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ของตัวท่านเองนะคะเริ่มพร้อมกันทั้งลงทะเบียนใหม่และยืนยันสิทธิ์ในวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะไปจนถึง29พฤษภาคม5วันเท่านั้นเชื่อมั่นค่ะว่า30ล้านสิทธิ์ในระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะจะเข้าถึงพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มเลยทีเดียวค่ะแต่มีข้อแม้นิดนึงค่ะว่า30ล้านสิทธิ์นี้หมดแล้วหมดเลยไม่รอถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ใครเสียสิทธิ์เตือนเอาไว้ค่ะ25พฤษภาคมนี้อย่าลืมนะคะเข้าไปยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสค่ะซึ่งไทยช่วยไทยพลัสค่ะคุณฟังคะไม่เฉพาะเพียงแค่60 40กับพี่น้องประชาชนเท่านั้นยังมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นอยากจะให้ติดตามสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเข้าถึงพี่น้องประชาชนทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาในส่วนของในเรื่องของฝนฟ้าอากาศค่ะที่ประเทศไทยมีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นหนึ่งพื้นที่จับตามองและอยู่ในส่วนของการประกาศแจ้งเตือนให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงนี้ด้วยพักกันสักครู่เดียวค่ะ
9: ฮะเบอร์แปลกโทรมาอีกแล้ว
10: คดีฟอกเงินเหรอครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
11: ถ้าไม่อยากถูกออกหมายจับให้โอนเงินมาตรวจสอบภายใน10นาทีห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่งั้นคดีจะหนักกว่าเดิม
9: ผมต้องโอนจริงๆเหรอครับ
11: หยุดก่อน นี่มันมุกตำรวจปลอม
12: แต่เขาบอกว่าผมมีคดีนะพี
11: ่ตำรวจจริงไม่โทรมาขู่ไม่สั่งโอนเงินและไม่ให้ปิดเป็นความลับ
12: อ้าว

0: ค่ะคุณฟังผู้ชมคะในช่วงของรายการให้แยกข่าวยังคงอยู่กับทางทีมงานสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงนี้นะคะทิ้งท้ายไปก่อนหน้านี้ค่ะคุณฟังคะว่าประเทศไทยได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะและฝนก็ตกต่อเนื่องมาโอ้โหตลอดระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยทีเดียวแต่เมื่อวานนี้ค่ะเชื่อว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักครอบคลุมในหลายพื้นที่อย่างแน่นอนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็แจ้งเตือนประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าให้เฝ้าระวังนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่รวมไปถึงสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะเมื่อวานนี้ตกทั้งวันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เชื่อว่าหลายจังหวัดก็คงเจอสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเหมือนกันในเมื่อวานนี้มีโอกาสได้เจอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะคะแล้วก็ได้พูดคุยสัมภาษณ์ท่านนะคะเกี่ยวกับประเด็นข้อสั่งการในการเตรียมความพร้อมรับมือปริมาณฝนในช่วงของฤดูฝนปี2569นี่แหละค่ะซึ่งทางท่านเองก็ได้ยืนยันนะคะว่าได้มีการสั่งการไปยังอำเภอไปยังกรมปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแขวงการทางค่ะที่จะต้องดูแลพื้นผิวจราจรให้กับพี่น้องประชาชนสัญจรได้อย่างรวดเร็วและก็ไม่ให้เกิดน้ำรอระบายขึ้นในหลายพื้นที่ท่านก็กังวลในเรื่องของทางระบายน้ำนี่แหละค่ะที่จะต้องไม่มีอะไรเข้าไปอุดตันเพื่อที่จะให้น้ำฝนที่ตกลงมาแล้วก็ปริมาณน้ำที่อยู่บนพื้นผิวจราจรนั้นไหลระบายได้เป็นอย่างดีการจราจรก็จะไม่ติดขัดค่ะแต่การดำเนินการในเหล่านี้นะคะไม่ได้ทำตั้งแต่ในช่วงของที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนหรือพูดกันง่ายๆค่ะหลายท้องถิ่นได้ขับเคลื่อนในเรื่องของการขุดลอกหรือว่ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพราะว่าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเกิดภาวะน้ำท่วมขังน้ำรอระบายเนี่ยได้ในหลายจุดอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็เกิดขึ้นในหลายจุดและก็สามารถผ่านไปได้อย่างรวดเร็วนะคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตณปัจจุบันนี้ยังอยู่ในสภาวะปกติซึ่งทุกพื้นที่ค่ะให้การดูแลแล้วก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามการให้สัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตถึงประเด็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569ค
1: ่
0: ะ
1: ฝนตกได้แจ้งเตือนไปแล้วนะครับแจ้งเตือนลำดับแรกคือหน่วยปฏิบัติที่ดูแลพื้นที่ทั้งหมดเจ้าของถนนทางหลวงชนบทเทศบาลทุกแห่งอบต.ทุกแห่งในเรื่องของการดูแลการไหลของน้ำท่อระบายน้ำตะแกรงข้างทางเนี่ยต้องสะอาดอยู่เสมอนะครับแล้วก็เวลาฝนตกพัดพาเศษไม้ใบหญ้าถุงพลาสติกมาอุดต้องเข้าชาร์จทันทีให้กลับมาตะแกรงสะอาดเพื่อที่จะน้ำจะได้ไม่ขังบนถนนอันนี้ได้สั่งให้ทำทุกวันแล้วก็ในเรื่องของคูคลองลำเหมืองต่างๆเนี่ยที่อุดตันเนี่ยไม่ต้องรอให้น้ำท่วมแล้วค่อยขอขุดท่านสามารถดำเนินการได้เลยตามหน้าที่ของเทศบาลอบต.ต่างๆชนประทานนะครับถ้าหากอยากจะทำแล้วไม่มีกำลังพอไม่มีเครื่องจักรพอให้ประสานที่ใหญ่ก็คืออบจ.ภูเก็ตท่านนายกอบจ.ก็ออกสนับสนุนอยู่ทุกวันถ้าทางน้ำเราพร้อมโอกาสที่น้ำจะท่วมจะลดลงครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรให้ขับขี่ด้วยความระวังนะครับขับช้าๆถึงบ้านปลอดภัยครับนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำก็ช่วงนี้ถ้าเขายกธงแดงก็คือขึ้นแรงอย่าฝ่าฝืนลงไปนะครับสนุกเพียงแป๊บเดียวแต่ว่าอาจจะเกิดความสูญเสียได้ด้วยความห่วงใยครับ
0: ค่ะคุณฟังผู้ชมคะนั่นก็คือข้อสั่งการจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนอกเหนือจากสั่งการไปยังหน่วยงานรัฐนะคะในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลากรเจ้าหน้าที่หรือเครื่องจักรกลต่างๆค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงของฤดูฝนนี้นะคะหลายท่านคงจะกังวลในเรื่องของปริมาณน้ำนี่แหละค่ะซึ่งสอดคล้องกับทางเทศบาลนครภูเก็ตค่ะที่เฝ้าระวังนะคะคลองบางใหญ่นะคะเมื่อวานนี้ทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะหรือว่านายกแตนนะคะช่วงเที่ยงนะคะปริมาณฝนตกต่อเนื่องมาตลอดทั้งวันท่านเองก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะเฝ้าระวังในหลายจุดค่ะและตอนนี้เทศบาลนครภูเก็ตเองก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําอย่างพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อป้องกันน้ําไม่ให้เกิดภาวะน้ําท่วมขังหรือน้ํารอระบายในพื้นที่เขตเมืองแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจของพื้นที่เมืองจังหวัดภูเก็ตได้ด้วยเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่างนี้ค่ะว่าสิ่งกีดขวางทางน้ําส่วนใหญ่ที่เราเจอนั่นก็คือขยะนั่นเองค่ะที่จะมาอุดตันท่อหรือทางระบายน้ำเพราะฉะนั้นจะสานต่อไปในส่วนของการคัดแยกขยะต้นทางแล้วค่ะกำจัดขยะ

จากเมืองเราตั้งแต่ตอนนี้นะคะลดภาระปริมาณขยะล้นเมืองและลดปริมาณขยะอุดตันท่อระบายน้ำไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังหรือน้ำรอระบายได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่ค่ะเวลาเกิดฝนตกหนักมีน้ำรอระบายหนึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ที่ลงไปช่วยเหลือและเก็บขยะกลายเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะอยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือทุกพื้นที่ของประเทศไทยช่วยนะคะในเรื่องของการจัดเก็บขยะแบบถูกต้องแล้วตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของทุกพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำรอระบายหรือฝนตกหนักน้ำท่วมขังนะคะถ้าเกิดจากขยะก็แสดงว่าเกิดจากมือเราถ้าเราลดปริมาณขยะตรงจุดนี้เราจะไม่ส่งผลกระทบในภาพรวมในทุกมิติอย่างแน่นอนค่ะช่วงท้ายวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz จะเจอคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569พรุ่งนี้ไปเจอกันได้กับทางทีมงานสวทสุราธานีค่ะที่จะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการ5แยกข่าวให้คุณฟังคุณผู้ชมได้ติดตามรับทราบรับชมข่าวสารกันในช่วงเย็นๆค่ะ 16:10 น.โดยประมาณจนถึง 17:00 นนะคะในช่วงของช่วงท้ายในก่อนช่วงเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 นค่ะจะเป็นรายการป้ายร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทั่วทั้งประเทศไทยที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยค่ะเอาละค่ะวันนี้ดิฉันพันพลายพันและทีมงานสวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาคุณฟังคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกลับมาติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมงานสวทสุราษฎร์ธานีขอบคุณทีมงานที่รับสัญญาณเครือข่ายทุกสถานีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นค่ะวันนี้พบกับดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมค่ะทุกท่านคะจังหวัดนครพนมเมืองแห่งศรัทธาริมฝั่งโขงคือหนึ่งในจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินหลายครั้งตลอดรัชสมัยและมีข้อมูลบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินร่วมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งจากเอกสารภาพถ่ายและข้อมูลเผยแพร่ในหลายแหล่งซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความผูกพันที่ทรงมีต่อชาวนครพนมทุกครั้งของการเสด็จพระราชดำเนินคือภาพแห่งความทรงจำอันทรงคุณค่าที่ยังคงอยู่ในใจของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้จากนี้ไปช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวในวันวานผ่านภาพและบันทึกแห่งความทรงจำของชาวนครพนมค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาวจังหวัดนครพนมและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมงานศิลปาชีพที่เกิดขึ้นจากสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชหฤทัยอันห่วงใยประสบนิกรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่27เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2513พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมทั้งบ้านชัยบุรีอำเภอท่าอุเทนและบ้านท่าบ่อสงครามอำเภอศรีสงครามซึ่งในขณะนั้นประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างหนักในพื้นที่หลายแห่งจะห่างไกลและทุรกันดารแต่พระองค์ก็ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทุกแห่งด้วยความห่วงใยราษฎรอย่างใกล้ชิดและในการเสด็จครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านสวมผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านมายืนเฝ้ารับเสด็จท่ามกลางดินโคลนชื้นแฉะหลังน้ำท่วมผ้าไหมพื้นบ้านที่ดูเรียบง่ายในวันนั้นกลับมีลวดลายงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยว่าหากสามารถส่งเสริมงานทอผ้าเหล่านี้ให้เป็นอาชีพก็จะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจันทร์ที่13เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์หรือพระกฐินต้นณวัดธาตุประสิทธิ์กิ่งอำเภอนาว่าอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและในครั้งนั้นเองมีตัวแทนราษฎรจำนวน6คนได้นำผ้าไหมมัดหมี่ทอมือขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยในความงดงามของผืนผ้าเป็นอย่างมากเพราะเป็นลวดลายพื้นบ้านที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวอีสานอย่างแท้จริงจึงทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมในพื้นที่อำเภอนาว่าอย่างจริงจังต่อมาเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2515พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้คณะผู้แทนในพระองค์เดินทางมายังจังหวัดนครพนมเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและค้นหาผ้าทอพื้นบ้านของชาวบ้านอย่างละเอียดโดยมีรับสั่งสำคัญว่าไปถึงบ้านแล้วก็ต้องเข้าไปถึงก้นครัวเขาด้วยเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรเมื่อคณะทำงานลงพื้นที่ก็พบว่าแทบทุกบ้านในอำเภอนาว่ามีกี่ทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านชาวบ้านมีทักษะการทอผ้าที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจึงเริ่มมีการส่งเสริมการทอผ้าไหมอย่างเป็นระบบโดยให้ชาวบ้านใช้เวลาว่างหลังฤดูทำนามาทอผ้าเป็นอาชีพเสริมพระองค์ทรงรับซื้อผ้าทุกผืนและพระราชทานเงินตอบแทนเพื่อให้ชาวบ้านเห็นว่าภูมิปัญญาที่ตนมีอยู่สามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริงจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการก่อกำเนิดกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งต่อมาได้ขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศกลายเป็นรากฐานสำคัญของงานศิลปาชีพไทยมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าไหมแห่งนี้ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ลูกหลานชาวนาว่ายังคงเรียนรู้การทอผ้าไหมพื้นบ้านและร่วมกันอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมเอาไว้อย่างภาคภูมิเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่ได้เพียงพระราชทานความช่วยเหลือในยามทุกข์ยากแต่ยังพระราชทานอาชีพและโอกาสที่ทำให้ประชาชนสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตราบจนถึงปัจจุบัน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: จากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมงานศิลปาชีพในจังหวัดนครพนมสู่การต่อยอดพระราชดำริในการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ราษฎรช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้จะพาทุกท่านไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยตำบลมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ
3: ศูนย์ศิลปาชีพป้อนทันสมัยตำบลมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมถือเป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีรายได้เพียงฤดูกาลเดียวการเสด็จมาเยี่ยมราษฎรในปีพุทธศักราช2535จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมจากการทำนาโดยเริ่มต้นจากการทอผ้าฝ้ายและขยายสู่การทอผ้าไหมจากเส้นไหมพระราชทานสร้างทั้งรายได้และความภาคภูมิใจให้แก่สมาชิกในชุมชนนางธเนศวงศ์สาแก้วประธานศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยได้เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันรวมถึงเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวบ้านที่ได้รับโอกาสจากศูนย์ศิลปาชีพซึ่งไม่เพียงสร้างรายได้มั่นคงให้กับครอบครัวแต่ยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน
4: จากที่เคยทำงานนอกบ้านเช้าไปเย็นกลับทีนี้ก็มีอาชีพเสริมก็จากคนแก่ก็มีคนรุ่นกลางแล้วก็มีเยาวชนที่สนใจมาฝึกทอผ้าแล้วก็มีรายได้ประจำพอเราทอผ้าไหมแล้วเราก็มีเงินมาเพิ่มขึ้นส่งลูกเรียนแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในการทำอาชีพหลักเช่นทำนาแล้วก็สามารถมีเงินตัวนี้มาเพิ่มจากที่เคยไปทำงานต่างจังหวัดเราก็ไม่ได้ไปทำงานต่างจังหวัดเพราะว่าเรามีอาชีพเสริมที่มั่นคงและถาวรค่ะ
3: เมื่อทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเธอได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบทอดพระราชปณิธานเดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพ
4: วินาทีแรกที่เห็นข่าวเรารู้สึกว่าเราเสียใจมากร้องไห้ออกมาเลยที่เราสูญเสียแม่ของแผ่นดินเราคือเราได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่านอยู่บ้านทุกวันนี้เพราะพระองค์ท่านคือเราสูญเสียแม่แผ่นดินของเราไปแล้วซึ่งแม่ได้ไปกับพ่อแล้วค่ะเราตั้งใจปฏิทานกับใจตัวเองว่าเราจะทำงานให้ดีที่สุดสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านและจะทำงานถวายพระองค์ไปตลอดค่ะ
3: ส ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัดสมัยเป็นแหล่งฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินเป็นแสงแห่งความหวังที่ยังคงส่องสว่างในใจของราษฎรจังหวัดนครพนมตราบจนวันนี้แม้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระมหากรุณาธิคุณยังคงอยู่ในใจประสบกรณิกรทุกคนและศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัดสมัยจะยังคงสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

0: าพื้นผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวนครพนมสู่การต่อยอดเป็นงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าที่สร้างอาชีพและความมั่นคงให้กับประชาชนมาจนถึงปัจจุบันจะพาทุกท่านย้อนรอยต้นกำเนิดศิลปาชีพณอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมดินแดนแห่งภูมิปัญญาผ้าไทยที่ได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดผ่านพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยจากรุ่นสู่รุ่น
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: วันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางสู่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมดินแดนแห่งต้นกำเนิดงานศิลปาชีพที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและในวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังคงได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมพื้นถิ่นของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดธาตุประสิทธิ์และโรงเรียนนาว่าพิทยาคมอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเพื่อทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของโครงการศิลปาชีพและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ90พรรษาการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นไม่เพียงสะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์หากยังเป็นการย้อนรอยต้นกำเนิดศิลปาชีพที่เริ่มต้นขึ้นจากผ้าไหมมัดหมี่ผืนเล็กๆของชาวบ้านนาว่าเมื่อ50ปีก่อนย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2513ในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านมายืนเฝ้ารับเสด็จอยู่ท่ามกลางโคลนตมหลังน้ำท่วมลวดลายผ้าไหมที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นได้สร้างแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าของผ้าไทยและทรงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ทักษะการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างมั่นคงจากภูมิปัญญาเล็กๆในครัวเรือนได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของงานศิลปาชีพไทยที่สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนจำนวนมากในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อปีพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้พระราชทานแบบลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีและผ้าขีดลายนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ช่างทอผ้าทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นลวดลายต่างๆที่พระองค์ทรงออกแบบล้วนแฝงความหมายอันลึกซึ้งทั้งความจงรักภักดีความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนตลอดจนพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินนอกจากนี้พระองค์ยังทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมจาก11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมพระราชทานคำแนะนำแก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปอย่างใกล้ชิดด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบและแฟชั่นที่ทรงผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับอัตลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามปัจจุบันจังหวัดนครพนมยังคงสืบสานพระราชปณิธานผ่านการส่งเสริมผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องการพัฒนาลวดลายผ้าไทยพระราชทานและการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อให้ผ้าไทยก้าวสู่ความร่วมสมัยและสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การสืบสานต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมไทยและสร้างคุณค่าให้ผืนผ้าไทย คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
1: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะเดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งพระราชทานอาชีพและโอกาสให้แก่ประสบนิกรไทยผ่านงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าที่ยังคงสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นตราบจนถึงปัจจุบันปิดท้ายรายการวันนี้กับบทเพลงศิลปาชีพบทเพลงที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพผ่านภาษาพื้นถิ่นล้านนาอันงดงามขับร้องโดยสุนทรีเวชชานนท์ประพันธ์ทำนองโดยวีระวัฒนะจันทรกุลคำร้องโดยพงพรมสนิทวงศ์ณอยุธยาและเรียบเรียงดนตรีโดยวีระวัฒนะจันทรกุลและปวรินทร์พิเกณฑ์ขอบคุณเนื้อหาจากคีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติที่เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนเพื่อร่วมสืบสานพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรองรับผลกระทบภาคการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรองรับผลกระทบภาคการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมบรรเทาสาธารณภัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าสืบเนื่องจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จึงได้สั่งการให้มีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อรวบรวมสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ล่วงหน้าโดยกำหนดการเฝ้าระวังใน5ด้านประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำของประเทศการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงในน้ำต้นทุนการลดต้นทุนและความเสียหายของเกษตรกรโดยส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและจัดการศัตรูพืชอย่างแม่นยำโดยกำชับว่าต้องใช้ข้อมูลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงล่วงหน้าโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อดูแลเกษตรกรและประชาชนในเชิงรุกเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นความเสี่ยงจากเอลนีโญอย่างรอบคอบชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย3จังหวัดโดยบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้พร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ table top exercise และการฝึกซ้อมปฏิบัติหรือ drill ในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้เช จะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศชนันชิดาสันทองรายงาน
1: กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาให้พร้อมรับมือฤดูฝนพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
12: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรอย่างใกล้ชิดโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูกาลควบคู่กับเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรและเครื่องมือช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงฤดูฝนรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 43,621 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรับน้ำได้อีก 33,133 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเฉพาะ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งขณะนี้คงเหลือน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา130ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนาแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555หากคุณมีครูที่มอบโอกาสสร้างอนาคตและเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตนี่คือโอกาสในการตอบแทนและประกาศเกียรติคุณแด่ครูผู้ควรได้รับการยกย่องเชิดชูคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่ขอเชิญศิษย์เก่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมมูลนิธิองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2570รางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติเล็งเห็นคุณค่าความเป็นครูในอาเซียนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเสนอชื่อครูได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลขที่128ถนนเจ้าคุณตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81000หรือหมายเลขโทรศัพท์065-465-0584หรือ075-819-820หรือที่อีเมลกระบี่ pro1@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือที่เว็บไซต์ www. www.pmca.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569
14: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
14: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
19: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งค่ะทางสวทกระบี FM 98.5 MHz กับพี่นีน่ากันอีกครั้งนะคะช่วงนี้นะคะหลายครอบครัวอาจจะกำลังรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าน้ำมันค่าไฟรวมถึงค่าใช้จ่ายของลูกหลานในบ้านนะคะดังนั้นเรื่องของการวางแผนการเงินในครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการจดรายรับรายจ่ายลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือแบ่งเงินเก็บออมไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินนะคะสิ่งเล็กๆ เหล่านี้ถ้าหากว่าทำอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นคงมากขึ้นค่ะและในช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนกำลังต้องการแรงช่วยเหลือด้านค่าครองชีพนะคะตอนนี้ค่ะทางรัฐบาลก็ได้มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาแล้วนะคะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยค่ะโดยจะเปิดให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะซึ่งโครงการนี้ก็เป็นรูปแบบรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% จะได้เดือนละ 1,000 บาทรวม4เดือนสูงสุดถึง 4,000 บาทเลยทีเดียวนะคะใครที่เตรียมจะลงทะเบียนก็อย่าลืมตรวจสอบความพร้อมของแอปเป๋าตังค์รวมถึงข้อมูลส่วนตัวและการยืนยันตัวตนไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสิทธิสำคัญดีๆแบบนี้ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะรายการบ้านนี้มีสุขก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะมี3ช่วงด้วยกันคือช่วงแรกช่วงเก็บมาฝากช่วงที่2ช่วงเอาข่าวมาเล่าและช่วงที่3ช่วงนิทานพาเพลินพร้อมๆกับมีเพลงเพราะๆมาสลับเปิดให้คนผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะคะค่ะก่อนที่จะไปติดตามรับฟังใน3ช่วงนี้นะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

0: ิบมาฝากครับ
1: มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในครอบครัวนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะปัญหาเรื่องหนี้สินในครอบครัวนะคะหรือว่าปัญหารายรับไม่พอกับรายจ่ายเป็นปัญหาที่ทำให้คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านหนักใจอยู่ไม่น้อยนะคะแต่อย่าเพิ่งทุกข์ใจจนเกินไปค่ะปัญหานี้ยังพอมีทางแก้ไขได้นะคะซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินมีหลักง่ายๆค่ะว่าต้องลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นนะคะการลดรายจ่ายจะเหมือนกับการอุดรูรั่วไม่ให้เงินไหลออกโดยไม่จำเป็นนะคะทั้งนี้ค่ะสามารถทำได้โดยการลองสำรวจค่าใช้จ่ายในเดือนที่ผ่านมาลองจดบันทึกดูว่าในครอบครัวมีการใช้จ่ายอะไรไปบ้างและรายการใดที่ไม่จำเป็นน่าจะตัดออกไปได้ก็ให้ตัดออกไปให้หมดในเดือนถัดไปจะสามารถลดรายจ่ายลงได้นะคะแต่ทั้งนี้ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันค่ะเพราะว่าถ้าคนหนึ่งประหยัดแต่อีกคนหนึ่งยังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนเดิมก็คงไม่ได้ผลนะคะคงต้องชี้แจงให้สมาชิกทุกคนในบ้านโดยเฉพาะลูกๆให้เข้าใจถึงฐานะครอบครัวตามความเป็นจริงและได้เข้าใจตรงกันและยินดีที่จะช่วยกันประหยัดต่อไปนะคะเมื่อลดรายจ่ายได้แล้วก็ให้เอารายรับของทั้งบ้านมารวมกันก็ดูนะคะว่าจะพอกับรายจ่ายหรือไม่ถ้าพอและยังเหลือก็คงต้องเอาไปทยอยใช้หนี้และก็เก็บออมไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินเช่นการเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือการตกงานนะคะแต่ถ้ารายได้น้อยกว่ารายจ่ายก็คงต้องช่วยกันคิดว่าจะไปหารายได้เพิ่มจากที่ไหนอีกเช่นคนที่ไม่ได้ทำงานก็ออกหางานทำหรือคนที่ทำงานแล้วอาจจะทำงานนอกเวลาเพื่อหารายได้พิเศษหรือว่า

เปลี่ยนงานที่มีรายได้เพิ่มขึ้นก็อาจจะขายของมีค่าที่เก็บไว้จำนำสิ่งของหรือจำนองทรัพย์สินหรือจะไปกู้ยืมเพิ่มเติมนะคะสำหรับหนี้สินที่มีอยู่เดิมควรทยอยชำระนะคะเพราะว่าเมื่อต้นลดลงดอกเบี้ยก็จะลดลงด้วยแต่ถ้าหากว่าหาแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าได้ก็ควรที่จะย้ายแหล่งเงินกู้ใหม่นะคะเพื่อที่จะได้ลดภาระลงข้อสำคัญค่ะอย่าคิดทางลัดโดยการเล่นการพนันหรือการทำอาชีพทุจริตเพราะจะยิ่งทำให้เรื่องเลวร้ายลงไปอีกนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือปัญหาหนี้สินในครอบครัวนะคะที่ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันนะคะต้องช่วยกันประหยัดต้องช่วยกันทำงานซึ่งจะทำให้แก้ปัญหาได้ดีเลยทีเดียวค่ะ

ทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดแคลนน้ำเก็บกักเก็บน้ำฝนในภาชนะอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บไว้ใช้ในชุมชนขุดลอกขยายคลองธรรมชาติปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์โดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่สอบต.จังหวัดยะลาบูรณาการหน่วยงานรัฐแก้ปัญหาชายแดนใต้สร้างสันติสุขพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการศึกษาซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.จังหวัดยะลาเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยืนยันว่าพร้อมรับฟังการแก้ปัญหาทั้งในมิติด้านการพัฒนาความมั่นคงการเจรจาความยุติธรรมและการยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความซับซ้อนและหลากหลายมิติการทำงานจึงจะเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายพร้อมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ประชาชนรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานของสอบต.เพื่อสร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนสำหรับผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาสอบต.ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้กับพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมเชื่อมโยงชายแดนการสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC เพื่อสนับสนุนแนวทางสันติวิธีในเวทีนานาชาตินะคะนอกจากนี้ค่ะนายศรีหศักดิ์ยังได้พูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นย้ำว่าความมั่นคงและความมั่งคั่งต้องไปด้วยกันภาคเอกชนถือเป็นหุ้นส่วนของภาครัฐในการทำงานร่วมกันทั้งพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภาคเอกชนได้เสนอ8มาตรการเพื่อผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมและยกระดับเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตในท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ

0: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วยโดยเฉพาะการแชร
1: ์ด้วยกดไล
0: ค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง
2: ช่วงนิทานพาเพลิน
3: เด็กดีกับปาร์ตี้วันเกิด
4: ครั้งหนึ่งมีเด็กกำพร้าผู้ยากไร้อาศัยอยู่กับปู่กับย่าในบ้านหลังเล็กๆถึงแม้ว่าจะยากจนแต่เขาก็มีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเพราะเขาเป็นเด็กที่มีน้ำใจและร่าเริงอยู่เสมอแต่วันนี้เด็กชายดูท่าทางไม่ค่อยมีความสุขเอาซะเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาเขาอยากจะจัดงานวันเกิดบ้างเพื่อจะได้ชวนเพื่อนๆมาร่วมงานแต่เขาก็รู้ดีว่าเขาไม่สามารถที่จะจัดงานวันเกิดได้แน่นอนดังนั้นพ่อหนูน้อยจึงออกมาเดินเล่นที่ชายป่าวันนี้อากาศดีจริงๆซะด้วยแต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้ช่วยให้เด็กชายร่าเริงขึ้นเลย
5: ทำไมฉันต้องมากลุ้มใจในวันที่น่ารักอย่างนี้ด้วยนะอย่างจริงเลย
6: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันที
5: ใครนะใครร้องให้ฉันช่วยอ่ะ
6: ฉันเองฉันอยู่ตรงนี้ไงฉันติดกับดักของนายพรานน่ะช่วยฉันหน่อยเร็ว
5: กระต่ายกระต่ายพูดได้อะเนี่ยกระต่ายพูดกับฉันงั้นเหรอ
6: ก็กระต่ายนะสิทำไมกระต่ายพูดได้มันแปลกมากหรือไง
5: แปลกสิฉันน่ะไม่เคยเห็นกระต่ายพูดได้มาก่อนเลย
6: ก็ฉันไม่ใช่กระต่ายพื้นๆที่เธอเคยรู้จักนี
5: ่เอ้า
6: อย่ามัวแต่แปลกใจอยู่เลยรีบมาช่วยกันหน่อยเถอะ
5: ตกลงฉันจะช่วยเธอเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: เอาล่ะเรียบร้อยทีนี้เธอก็ปลอดภัยแล้วล่ะ
1: เฮ้ยข้อยยังชั่วหน่อยแม้คิดว่าจะแย่แล้วสิดีนั่นเนี่ยที่เธอมาช่วยฉันไว้อะ
0: ไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองล่ะ
1: เล็กน้อยที่ไหนล่ะเธอช่วยชีวิตฉันไว้เชียวนะไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องตอบแทนบุญคุณเธอไหนว่ามาสิเธออยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าบอกมาสิ
0: อย่าดีกว่าฉันว่าเธอไม่ต้องตอบแทนฉันหรอก
1: ทำไมล่ะหรือว่าเธอเห็นว่าฉันเป็นกระต่ายเลยคิดว่าฉันไม่มีน้ำยาใช่ไหมล่ะฉันน่ะไม่ใช่กระต่ายธรรมดาธรรมดานะจะบอกให้
0: ถ้าไม่ใช่กระต่ายธรรมดาธรรมดาแล้วเธอเป็นอะไรล่ะ
1: ฉันก็เป็นกระต่ายของพ่อมดใจดีนะสิ
0: กระต่ายของพ่อมดไม่น่าล่ะเธอถึงได้พูดได้อ่ะ
1: ไม่ใช่แค่พูดได้นะฉันยังทำอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างพ่อมดน่ะสอนเวทมนต์ให้ฉันไงล่ะเอาอย่างนี้แล้วกันฉันจะตอบแทนเธอด้วยเวทมนต์ของฉัน3ครั้งเธออยากได้อะไรก็ว่ามาเลย
0: ถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันว่าอย่าดีกว่า
1: ทำไมล่ะไม่เชื่อฝีมือฉันละไง
0: ไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ย่าสอนฉันว่าเวลาที่เราช่วยเหลือใครอ่ะเราไม่ควรจะหวังอะไรตอบแทน
1: พ่อมดก็สอนฉันเหมือนกันใครมีบุญคุณกับเราอ่ะเราก็ต้องตอบแทนถ้าฉันไม่ตอบแทนเธอก็เท่ากับว่าฉันน่ะเป็นกระต่ายอกตัญญูนะสิน่าบอกฉันมาเถอะนะว่าเธออยากได้อะไรอย่าให้ฉันต้องเป็นกระต่ายอกตัญญูเลยนะ
0: งั้นก็ได้คือว่าวันนี้นะเป็นวันเกิดของฉันน่ะ
1: อ๋อรู้แล้วเธออยากได้ของขวัญวันเกิดใช่ไหมล่ะ
0: เปล่าฉันอยากจะจัดงานวันเกิดตั้งหากล่ะฉันอยากจะชวนเพื่อนที่น่ารักของฉันมากินเลี้ยงในวันเกิดของฉัน
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองได้สบายอยู่แล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นนะฉันขอให้มีท็อฟฟี่ตกลงมาจากฟ้าได้ไหมล่ะ
1: ได้อยู่แล้วคอยดูฝีมือฉันเถอะนะ
2: โอ้
1: ด้วยเวทมนต์ของกระต่ายมหัศจรรย์ฉันขอให้มีท็อฟฟี่หลากสีสันตกลงมาจากท้องฟ้าโดยเร็วพัน
2: โอ้
1: เวทมนต์นั้นจงเป็นจริงนะบัดนี
3: ้ทันใดนั้นท็อฟฟี่ก็ตกลงมาจากฟ้าจริงๆซะด้วยมากมายเป็นร้อยเป็นพันเม็ดเชียวล่ะ
0: โอ้โหท็อฟฟี่ตกลงมาจากฟ้าเหมือนสายฝนเลยยอดจริงๆเลย
3: แต่ก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่ๆก็มีลมพายุพัดมาแล้วมันก็พัดเอาท็อฟฟี่ปลิวไปจนหมด
0: อะไรเนี่ยทำไมอยู่ดีๆถึงมีพายุล่ะโอ๊ยตายละพายุหอบท็อฟฟี่ของฉันไม่หมดแล้วโถเอ้ยท็อฟฟี่ของฉันไม่เหลือเลยสักเม็ดเดียว
1: สงสัยฉันจะท่องเวทมนต์พลาดไปหน่อยนะแทนที่จะมีแค่ฝนท็อฟฟี่นะเลยมีพายุใหญ่แถมมาด้วยเออแต่ไม่เป็นไรเธอยังเหลือพรอีกตั้ง2ข้อนี่นะขอใหม่สิคราวนี้รับรองไม่พลาดแน
0: ่ถ้างั้นคราวนี้ฉันขอให้มีต้นไม้ใหญ่ที่ออกลูกเป็นอาหารดีๆก็แล้วกัน
1: ตกลงฉันจะเสกให้เธอเดี๋ยวนี้แหละโอ้ด้วยเวทมนต์ของกระต่ายมหัศจรรย์ขอเสกสรรต้นไม้ใหญ่ที่ออกดอกออกผลเป็นอาหารดีๆมากมายโอ้ต้นไม้ใหญ่จงบังเกิดณบัดนี้สำเร็จแล้วเห็นฝีมือฉันไหมล่ะนี่ไงต้นไม้ขนมที่เธออยากได้อ่ะ
0: โอ้โหยอดไปเลยบนต้นไม้มีทั้งขนมเค้กลูกกวาดลูกพลัมน้ำหวานคราวนี้ฉันจัดงานวันเกิดได้แล้วชัยย่อเฮ้ฉันจัดงานวันเกิดได้แล้วเฮ
3: ้และแล้วเจ้ากระต่ายก็ท่องเวทมนต์ผิดเข้าอีกแล้วเพราะแทนที่จะมีแต่ต้นอาหารแต่กลับได้ของแถมมาเป็น
0: อะไรกันเนี่ยต้นไม้ของฉันต้นไม้ของฉันถูกฟ้าผ่าซึ้นแล้ว
1: ตายจริงต้นไม้ขนมกลายเป็นปอตะโกไปซะแล้วแย่จริงๆแต่เธอยังขอพรได้อีกข้อนี่นะขอใหม่สิคราวนี้ต้องสำเร็จแน่ๆเลยคราวนี้ฉันจะตั้งใจท่องคาถาดีๆไม่ให้พลาดเลยแหละ
0: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันขอให้
4: ใครก็ได้ช่วยฉันทีเจ็บก้นกบจริงๆเลย
0: เอ๊ดูเหมือนว่าจะมีใครร้องให้ช่วยนะเราไปดูกันเถอะ
1: เฮ้ hey, เดี๋ยวสิแล้วพรของเธอล่ะเฮ้ hey, ดูสิไปซะละเอ๊ะ hey, รอกระต่ายด้วยรอกระต่ายด้วย
4: โอ้โอ้โอ้โอ้ยช่วยฉันทีใครก็ได้ช่วยฉันที
0: ฉันมาช่วยแล้วจะลงลุงลุงเป็นอะไรไปล่ะทำไมถึงได้ลงมานอนแอ่งแมงอยู่อย่างนี้ล่ะ
4: โอ้โอ้ยก็ลุงกำลังเดินทางกลับบ้านนะพ่อหนูแล้วอยู่ดีๆก็มีพายุใหญ่มาจากไหนก็ไม่รู้หอบเอาคนของลุงหายไปหมดเลยเท่านั้นยังไม่พอนะจู่ๆฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาม้าของลุงมันก็เลยตกใจสลัดลุงตกมานอนแอ่งแมงอยู่อย่างนี้แหละโอ้ยเจ็บจังสงสัยว่าขาจะหักเสียแล้วล่ะ
0: น่าสงสารจังแต่ไม่เป็นไรจ้ะฉันน่ะจะช่วยลุงเองนะฉันน่ะจะพาลุงกลับบ้านเอง
4: พ่อหนูนี่มีน้ำใจจริงๆแต่ว่าพ่อหนูตัวแค่นี้นะจะช่วยลุงได้เหรอ
0: ลำพังตัวฉันน่ะนะคงช่วยไม่ได้หรอกจ้ะแต่ว่าเพื่อนฉันน่ะคงช่วยได้อ้าวนั่นไงพูดถึงก็มาพอดีเลย
1: โอ้ยเหนื่อยจังเลยวิ่งไม่รอตายเลยนะเอาล่ะทีนี้ว่ามาว่าอยากจะได้พรอะไรเป็นข้อสุดท้าย
0: อะไรก็ได้ใช่ไหม
1: อะไรก็ได้รีบๆขอเร็วเข้าเถอะ
0: งั้นฉันขอให้เธอช่วยใช้เวทมนต์รักษาลุงคนนี้ให้หายเป็นปกติแล้วช่วยส่งเขากลับบ้านด้วยนะ
1: ฮะอะไรนะให้ช่วยลุงคนนี้เหรอแล้วงานวันเกิดของเธอล่ะจะว่ายังไงเธอเหลือพรแค่ข้อสุดท้ายข้อเดียวแล้วนะ
0: เฮ้ยช่างมันเถอะฉันน่ะอยากจะช่วยเขามากกว่าดูสิท่าทางขาของเขาจะเจ็บหน้าดูเลย
1: แต่ว่ามันเป็นพรข้อสุดท้ายของเธอนะคิดดูให้ดีๆซะก่อน
0: ฉันคิดดีแล้วช่วยเขาเถอะเรื่องของเขาอ่ะสำคัญกว่าเรื่องของฉันอีก
1: อ้าวช่วยก็ช่วยฉันละเชื่อเธอเลยโอ้ด้วยเวทมนต์ของกระต่ายมหัศจรรย์ขอให้รักษาชายผู้นี้ให้หายดีพลันแล้วส่งเขากลับบ้านนะบัดนี
3: ้เมื่อเจ้ากระต่ายร่ายมนต์เสร็จชายบาดเจ็บก็หายวับไปกับตาพร้อมกับพรข้อสุดท้ายของเด็กชายที่ถูกใช้ไปเพื่อคนอื่นเมื่อไม่มีพรเหลือให้ขออีกแล้วเด็กชายจึงบอกลากระต่ายแล้วกลับบ้านไปอย่างเงียบ
0: ๆปู่จ๋าย่าจ๋าฉันกลับมาแล้วจ้าม
5: าแล้วเหรอจ๊ะถ้าทางหลานดูมีความสุขขึ้นนะไปเจออะไรดีๆมาหรือไง
0: ก็ไม่มีอะไรมากหรอกจ้าเพียงแต่ว่าฉันน่ะดีใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นเท่านั้นเองเลยจ้า
5: โอ้งั้นเหรอจ๊ะงั้นก็ดีแล้วล่ะการช่วยเหลือคนน่ะเป็นสิ่งที่ดีนะเอาล่ะทีนี้มากินข้าวกันเถอะจ้า
0: จ้า
5: สุขสันต์วันเกิดนะจ้าหลานรักแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย่าเสียใจนะจ้าที่จัดงานวันเกิดให้หลานไม่ได้แถมยังต้องมีแต่อาหารธรรมดาธรรมดาให้หลานกินอีกด้วย
0: ไม่เป็นไรจ้ะย่าลืมเรื่องงานวันเกิดซะเถอะจ้ะเรามากินข้าวกันดีกว่านะเอ๊ะใครมากันน่ะฉันไปเปิดประตูก่อนนะจ้ะย่าอ้าวลุงที่ตกมานี่นะมีธุระอะไรกับฉันหรือจ๊ะโอ้โหแล้วพาคนมาทำไมเยอะแยะจังเลยมีทหารมาด้วยอ่ะ
4: ฉันเนี่ยเป็นทหารและท่านนั้นก็ไม่ใช่ลุงอะไรหรอกแต่เป็นพระราชาต่างหากล่ะ
0: พระราชาลุงเป็นพระราชาเหรอเนี่ย
4: ใช่แล้วล่ะพ่อหนูน้อยและเธอได้ช่วยฉันเอาไว้ฉันจึงมาที่นี่เพื่อตอบแทนน้ำใจของเธอไงล่ะเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริง
0: ๆตอบแทนน้ำใจของฉันหรือจ๊ะ
4: ใช่แล้วล่ะฉันรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเธอและก็เลยอยากจะเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกิดให้เด็กดีๆอย่างนี้สักหน่อยเอาละดนตรีเริ่มได
3: ้ในที่สุดเด็กชายก็มีงานเลี้ยงวันเกิดจนได้และแน่นอนว่างานเลี้ยงที่มีพระราชาเป็นเจ้าภาพ จะต้องเป็นงานเลี้ยงที่วิเศษที่สุดและนอกจากจะจัดงานวันเกิดให้แล้วมีเด็กๆมาร่วมงานมากมายมีของเล่นขนมและของกินมากมายอย่างที่เด็กชายไม่เคยเห็นมาก่อนเลยวันเกิดของพ่อหนูน้อยวันนี้นับเป็นวันที่พิเศษที่สุดจริงๆ
6: คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะและคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 น.นะคะทางรายการก็จะมาเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ชุดไทยและผ้าไทยมรดกศิลป์แห่งแผ่นดินอันทรงคุณค่าได้กลับมางดงามอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์จะฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยเพื่อประกาศอัตลักษณ์ไทยอย่างสง่างามจึงทรงรังสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพและรสนิยมอันวิจิตรงดงามฉลองพระองค์แต่ละชุดล้วนตัดเย็บด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของไทยด้วยฝีมืออันวิจิตรบรรจงของช่างไทยผสมผสานความงามของราชสำนักในอดีตกับความร่วมสมัยอย่างลงตัวเหมาะสมกับทุกกาลเทศะและพระราชกรณียกิจทั่วโลกชุดไทยพระราชนิยมนับเป็นสื่อที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมให้โลกประจักษ์เป็นพลังสำคัญที่ฟื้นฟูอุตสาหกรรมผ้าไทยจนกลายเป็นแบบฉบับการแต่งกายอันสง่างามของชาติวันนี้ชุดไทยและผ้าไทยมรดกศิลป์แห่งแผ่นดินอันทรงคุณค่าใต้ร่มพระบารมีได้จุดประกายดุจดังแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมสืบสานความงดงามแห่งความเป็นไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตราบนานเท่านาน

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วคุณผู้ฟังครับ 18:08 น.นะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับใครที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ครับแน่นอนข้อมูลต่างๆต้องบอกว่าเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคุณผู้ฟังให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีมาตรการต่างๆออกมาครับไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการทั้งไทยช่วยไทยพลัสนะครับคนละครึ่งพลัสต่างๆบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีหลายคนก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันหลังไมค์นะครับบอกว่าโอ้ยรอนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ติดตามกันนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะฮะ02-276-9721ใครที่อยู่ที่ไหนกันบ้างอยากจะเพิ่มเติมนะครับทักทายรายงานข้อมูลต่างๆที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังก็ส่งต่อกันมาได้ล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีกันบ้างดีกว่าหลายคนติดตามกันอยู่เรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจครับทางด้านของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเปิดเผยถึงมาตรการในการดูแลพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผลไม้หลายๆคนฟังอยู่นะครับล่าสุดต้องบอกว่าตัวเลขตอนนี้ส่งออกผลไม้ไทยของเราเมษาก็เป็นบวกนะครับบวกไปถึง 17.9% โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนครับพุ่งถึง 109.5% เลยทีเดียวโอ้โหเรียกว่าข่าวดีมากๆเลยทีเดียวครับทางด้านของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเปิดเผยถึงมาตรการครับการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสินค้าเกษตรท่านบอกเข้าไปดูแลตั้งแต่ช่วงก่อนผลผลิตจะออกสู่ตลาดอันนี้สำคัญนะครับแล้วก็ระยะเรื่องของผลผลิตที่ออกสู่ตลาดแล้วสะท้อนถึงผลนะครับในเชิงบวกจากมาตรการในการดำเนินการตั้งแต่เรื่องของการจัดกิจกรรมเชิงรุกเร่งผลักดันการส่งออกผลไม้เนี่ยไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าก่อนฤดูการผลิตการส่งทีมครับไปเจรจานะครับกับทั้งด่านทั้งในลาวในเวียดนามแล้วก็จีนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกนี่นะครับแล้วก็การมอบหมายให้ทูตพาณิชย์ด้วยนะครับเข้ามาดูแลตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการประสานกับทูตพาณิชย์จีนนะครับประสานผู้นำเข้าได้มียอดสั่งซื้อทุเรียนในปีนี้คุณผู้ฟังมากกว่า 1-1.1 ล้านตันนะครับทูตพาณิชย์เวียดนามครับต้องบอกว่าทั้งทูตพาณิชย์เวียดนามทูตพาณิชย์ไต้หวันนะครับเกาหลีใต้มาเลเซียอินเดียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยก็หาตลาดส่งออกล่าสุดมังคุดด้วยนะมังคุดตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหโด่งดังมากๆไปทั่วโลกจริงๆนะครับมียอดส่งออกได้ถึง 1.5 แสนตันเลยทีเดียวแล้วก็มีการส่งออกตลาดสินค้าผลไม้ในตลาดจีนทั้งเมืองหลักเมืองรองตลาดศักยภาพก็เช่นเกาหลีใต้เนี่ยก็ชื่นชอบนะผลไม้ไทยนะครับแล้วก็มีอินเดียด้วยคุณผู้ฟังตลาดส่งเสริมภาพลักษณ์ทั้งตะวันออกกลางก็เป็นที่นิยมผลไม้ไทยโด่งดังมากๆเอเชียใต้ครับแล้วก็มีสหภาพยุโรปรวมถึงเอเชียกลางด้วยนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตลาดสำคัญที่ทำให้ผลไม้ไทยของเราครับโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ยังมีการเปิดตัวช่องทางการจัดจำหน่ายทุเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เกิดความคึกคักครับในการสั่งซื้อผลไม้ไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบอกผลจากมาตรการที่ดำเนินการนะครับส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรมาดูตัวเลขก่อนอันนี้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนมากเลยทีเดียวเมษายนเดือนที่ผ่านมา2569เนี่ยบอกเพิ่มขึ้น 17.9% หลังจากติดลบมาต่อเนื่องถึง8เดือนด้วยกันคุณผู้ฟังโดยผลไม้สำคัญที่ส่งออกเพิ่มขึ้นให้ลองเดาดูมีผลไม้อะไรที่ส่งออกเพิ่มขึ้นแน่นอนอย่างที่เกริ่นบอกตอนต้นทุเรียนครับทุเรียนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น 109.5% โอ้โหเรียกว่าโด่งดังจริงๆทุเรียนของเรานะส่งออกไปทั่วโลกจริงๆเพิ่มขึ้นถึง 109.5% มาดู ในส่วนเงาะบ้างเงาะก็เป็นที่นิยมครับเพิ่มก็ประมาณ 92.8% ลิ้นจี่นะครับเพิ่มขึ้น 70% เหล่านี้เนี่ยสะท้อนถึงความต้องการผลไม้ไทยที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลกนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมั่นครับมั่นใจได้เลยว่าการส่งออกผลไม้จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้จากการดำเนินมาตรการแล้วก็มีกิจกรรมกระตุ้นการส่งออกผลไม้อย่างต่อเนื่องตลาดในประเทศต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะคึกคักไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับตลาดในประเทศมีการขยายตัวนะครับเรื่องการบริโภคผลไม้เพิ่มขึ้นทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ครับผนึกกำลังกับห้างค้าปลีกค้าส่งนะแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าชั้นนำเขามีการจัดกิจกรรมด้วยนะครับการจัดจำหน่ายผลไม้มีบุฟเฟ่ผลไม้ใครชอบทานผลไม้อะไรบ้างบุฟเฟ่ผลไม้เนี่ยเลือกได้ไม่อั้นเลยนะครับก็เรียกว่าทานกันจนอิ่มเลยล่ะว่าอย่างนั้นมีการทำการตลาดผลไม้ผ่านช่องทางของห้างค้าปลีกค้าส่งมีตลาดกลางมีตลาดสดแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการเอกชนรวมถึงการนำเอาผลไม้ไปจำหน่ายทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยครับที่จุดที่ว่าการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศแล้วก็รถพุ่มพวงด้วยนี่นะฮะหลายคนบอกว่าได้มีโอกาสซื้ออุดหนุนแล้วเรียบร้อยสำหรับรถพุ่มพวงเป้าหมายครับเขาบอกว่าการกระตุ้นการบริโภคเนี่ยไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันนี่นะครับเพื่อช่วยเร่งการกระจายผลผลิตนะครับไปสู่พี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายเรื่องของให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับแผนการจัดกิจกรรมโปรโมทนะครับเรื่องของผลไม้ไทยด้วยภายใต้แคมเปญ Thailand The Land of Tropical Foods นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการสื่อสารเรื่องนี้ไปยังผู้บริโภคนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ต่างชาติเพื่อสร้างการรับรู้ครับว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญด้านผลไม้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการกระตุ้นให้มีการบริโภคผลไม้มากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในแคมเปญสำคัญหนึ่งในมาตรการสำคัญครับที่ออกมาเพื่อดูแลนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรต่างๆที่ปลูกผลไม้นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนก็ชื่นอกชื่นใจกันนะครับกับการส่งออกเรื่องของผลไม้ตอนนี้ราคาดีมากๆเลยทีเดียวทุเรียนนี่ชอบพันธุ์ไหนกันหลายๆคนเลยบอกว่าชอบหลายๆพันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมีทั้งหมอนทองไม่ลืมนะครับแล้วก็มีพันชะนีด้วยใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่าทานแล้วก็อร่อยดีเนื้อเป็นแบบนุ่มๆนี่นะฮะก็ลองดูครับชอบแบบไหนนะครับอุดหนุนสนับสนุนผลไม้ไทยกันนะครับเพื่อที่จะทำให้เรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรไทยได้มีเรียกว่ามีความสุขนะครับในการที่จะสร้างสรรค์ผลไม้ผลิตผลไม้ออกมานะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับเรื่องนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยท่านนายกรัฐมนตรีครับสั่งทุกหน่วยงานเร่งติดตามผลงานนะครับให้เห็นผลจริงจากข้อเสนอเรื่องของเวทีที่นำเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังหลายคนติดตามกันท่านสั่งย้ำเลยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในกรอบ30วัน60วันแล้วก็90วันครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มอบข้อสั่งการสำคัญให้ทุกหน่วยงานครับคุณผู้ฟังเร่งขับเคลื่อนงานเนี่ยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมกำหนดกรอบติดตามงานด้วยนะภายใน30วันเป็นยังไง60วันเป็นยังไง90วันเป็นยังไงผ่านกลไกครม.เศรษฐกิจแล้วก็การประชุมร่วมภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนจากเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังจากข้อเสนอของภาคเอกชนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำแล้วก็เรื่องของพลังงานก็เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเพื่อรองรับภาคเกษตรแล้วก็สถานการณ์เอลนินโญนะครับเรื่องที่2ครับอันนี้สำคัญไม่แพ้กันเลยคุณผู้ฟังเรื่องของการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI ดิจิทัลก็เร่งพัฒนาเรื่องนี้เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศก็มีการมอบให้กับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงกระทรวงแรงงานขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ด้วยนะครับทั้งสุขภาพดิจิทัลเกษตรสมัยใหม่เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็มี Data CenterCloud Center Cloud Service ต่างๆนะครับเพื่อผลักดันไทยครับเป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคแล้วก็อีกเรื่องสำคัญคือลดอุปสรรคเรื่องของการอนุญาตนะครับให้เร่งแก้ปัญหาความล่าช้านะครับกรณีที่ไปติดต่อต่างๆแล้วเกิดความล่าช้าเพื่อเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นปราบเรื่องของทุจริต เรื่องของคอร์รัปชันนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็ดูแล SME ด้วยต้องติดตามสถานการณ์เงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดมีการเตรียมมาตรการครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะครับที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเรื่องนี้ท่านมอบหมายให้กระทรวงการคลังสสช.และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักครับในการดูแลนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องเร่งด่วนที่สั่งการครับจากเวทีจากข้อเสนอของเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังถ้าคุณผู้ฟังติดตามอยู่ก็จะเห็นนะครับมีเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านจากภาคธุรกิจนะครับก็มาคุยแล้วก็บอกแนวทางให้กับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าต้องติดตามกรอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยทั้ง30วัน60วันแล้วก็90วันครับเพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานน้ำพลังงานสะอาดนะครับเรื่องนี้สำคัญโซลาร์เซลล์ไฟฟ้าอัจฉริยะพลังงานสะอาดที่จะเกิดขึ้นนะครับเรื่องของ AI เรื่องของดิจิทัลเรื่องของสุขภาพเกษตรสมัยใหม่ Data Center Cloud Service แล้วก็ Semiconductor ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็ติดตามต่อเนื่องกันเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาอย่างที่บอกกันสคบครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามกันจากกรณีที่หลายคนติดตามอุบัติเหตุเรื่องของรถไฟชนกับรถเมย์นะครับแล้วก็เกิดความสูญเสียทางด้านของสคบมีแนวทางที่จะเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างไรด้วยเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้กันต่อพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: จับประเด็น VIP กลับมาครับช่วงเวลาของ18นาฬิกา16นาทีครับติดตามกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็มี105 MHz ด้วยที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วย AM ครับต้องบอกว่าสำคัญมากๆที่ฟังรายการอยู่นะครับก็เรียกว่าอยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเรื่องครับเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของเรานะคุณสุเทพโกยวงศ์นะครับวันนี้บอกแชร์ให้เรียบร้อยนะครับพี่พิสมัยแชร์ลงกลุ่มแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะครับบอกว่ารอทุเรียนพันป่าละอูอยู่จะมีการออกในเดือนหน้าโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับบอกว่าอร่อยครับคุณบอลเมล็ดเม็ดรีบบอกเม็ดรีบนะครับเนื้อเนียนบางคนบอกว่าเนื้อเหมือนคัสตาร์ดเลยทีเดียวขอบคุณมากๆเลยที่เป็นส่วนหนึ่งที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ร่วมกันส่งข้อมูลมาด้วยอย่างที่บอกกันนะครับว่าชั่วโมงนี้นะครับมีทางด้านของท่านผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2นะครับทางด้านของสคบนี่แหละนะครับเรานำเสนอเรื่องนี้มาโดยตลอดครับจากกรณีนะครับย้อนไปกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์นะครับแล้วก็เกิดความสูญเสีย เสียมากมายเลยทีเดียววันนี้เราจะมาคุยกันคุณผู้ฟังครับเรื่องของสคบที่เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่บริเวณแยกอโศกดินแดงแยกมักกะสันตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านอนุพงษ์เจริญเวชผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับ
1: ครับต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเรื่องแรกเลยครับท่านครับที่นำเรียนกันจากกรณีอุบัติเหตุครับรถไฟชนรถเมล์เมื่อวันเสาร์ที่16ที่ผ่านมาตรงนี้ครับอยากให้ทางด้านของสคบได้เล่าเรื่องราวของการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุว่าเป็นไปอย่างไรทั้งกรณีผู้บาดเจ็บและก็กรณีผู้เสียชีวิตครับ
10: ครับก็ขอเรียนในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าในกรณีกล่าวเนี่ยความเสียหายที่ทางผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการนะครับได้รับนะครับก็คือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามพรบ.คุ้มครองเลยว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการนะครับซึ่งการโดยสารรถประจำทางก็เป็นบริการอย่างหนึ่งที่ต้องมีความปลอดภัยเกิดขึ้นกับทางผู้บริโภค
1: ครับ
10: แต่ว่าในเคสที่เป็นข่าวเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษขึ้นมานิดนึงว่าในส่วนของตัวผู้ประกอบการรถมีประจำทางหรือในส่วนของคนที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุร่วมกันในส่วนของการรถไฟก็จะเป็นหน่วยงานรัฐทั้งคู่นะครับเป็นหน่วยงานรัฐทั้งคู่ปุ๊บเนี่ยดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความรับผิดที่หน่วยงานรัฐดำเนินการไม่ว่าใครจะผิดหรือใครจะถูกเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยหน่วยงานรัฐที่เป็นคนต้นเหตุก็จะมีมาตรการที่เยียวยาหรือดูแลกลุ่มผู้เสียหายหรือผู้พวกอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการประสานหรือติดขัดในการประสานนะครับสคบนะครับเราก็มีในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่สคบอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ทุกจังหวัดนะครับในส่วนนี้เราก็เป็นหน่วยงานสนับสนุนเราก็ตามดูข้อมูลอยู่ว่าถ้าเกิดผู้บริโภคมีเหตุขัดข้องติดต่อหน่วยงานนู้นไม่ได้ติดต่อหน่วยงานนี้ไม่ได้แล้วอยากให้สคบดำเนินการเราก็ดูประสานข้อมูลอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยครับ
1: ครับอันนี้ก็มั่นใจได้เลยในส่วนของทางสคบเองครับเห็นบอกว่าได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยในการให้ความช่วยเหลือด้วยอยากให้ท่านผู้อำนวยการเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งครับ
10: ครับในส่วนของสคบเราก็คงเป็นตัวหน่วยงานสำหรับหน่วยที่ผมบอกในช่วงต้นแหละครับว่าตอนนี้ตัวญาติของผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในต่างจังหวัดแล้วอาจจะมีเหตุขัดข้องในการติดต่อในงานก็สามารถติดต่อเจ้าที่สคบที่ศูนย์ดำรงธรรมได้เลยครับครับ
1: อันนี้ได้เลย
10: ได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้ที่ตามที่เราดูในเนื้อข่าวตามที่เราตามอยู่กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีมาตรการในการดูแลในการชดเชยในการเยียวยาที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องบางส่วนเนี่ยเกี่ยวกับตัวพรบ.เกี่ยวกับการประกันภัยบุคคลที่สองที่สามเนี่ยเขาก็ดำเนินการอยู่ในส่วนนี้ครับ
1: ครับในส่วนของตามกฎหมายแล้วเนี่ยกรณีคุณผู้ฟังฟังรายการอยู่สมมุติว่าต้องโดยสารรถสาธารณะเอาเช่นรถเมย์นะครับรถบัสหรือว่ารถตู้โดยสารแล้วเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันกรณีอย่างเงี้ยกรณีนี้เนี่ยมีการคุ้มครองผู้โดยสารอย่างไรบ้างครับ
10: ครับตรงนี้คือเราคุ้มครองในเรื่องของการดูแลถ้าเกิดว่าเป็นกรณีผมยกตัวอย่างเป็นเคสอื่นๆก็แล้วกันจะดูชัดเจนเช่นอย่างว่าผู้บริโภคไปโดยสารรถทัวร์เดินทางรถตู้ประจำทางนะครับแล้วปรากฏว่าได้รับอันตรายจากการใช้บริการนะครับในส่วนนี้สคบสามารถเข้าไปดูแลได้ในเรื่องของตัวคดีแพ่งนะครับถ้าเกิดมองว่าตามกฎหมายเฉพาะที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับยังมีความประสงค์ที่จะให้เรียกร้องต่อผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มเติมสคบก็สามารถนำมาพิจารณานำมาเจรจาไกล่เกลี่ยได้นะครับหรือถ้าเกิดมันตกลงกันไม่ได้มันก็จะเป็นขั้นตอนกระบวนการในรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาในการดำเนินคดีแทนครับ
1: ครับอันนี้ก็ดูแลผู้บริโภคเต็มที่เลยณวันนี้ถึงตอนนี้แล้ว21พฤษภาคมความคืบหน้าที่สคบได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเรื่องของการเยียวยาไปสู่ขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้วครับ
10: ครับเรื่องของการเยียวยาในส่วนนี้เราประสานกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการรถไฟไม่ว่าจะทางขสมกนะครับเราก็ประสานตามข้อมูลอยู
1: ่
10: เราก็ให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบโดยตรงในหรือว่าเป็นหน่วยงานรัฐนะครับที่เป็นการกระทำแล้วได้รับความเสียหายไม่ว่าใครผิดใครถูกเขาให้เขาดำเนินการในส่วนนั้นไปก่อนครับ
1: ครับ นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้เลยเอาอีกหนึ่งเรื่องวันนี้เรื่องของถามเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าครับที่วันนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงบ่ายนี้ก็ได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังอยู่ล่าสุดความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับท่านอนุพงศ์ครับ
10: ครับครับล่าสุดในวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับก็มอบหมายให้ท่านที่ปรึกษาท่านพเดิมชัยนะครับมาเป็นประธานในการหารือมาตรการในการเยียวยาดูแลผู้ได้รับความเสียหายจากรถ

0: นั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องมีการคุยกันอีกต่อเนื่องกันไปต่อหลังจากนี้ด้วยนะครับ
1: ใช่ครับใช่ครับสคบก็รับดำเนินการตามอยู่ในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัววันโรไม่ว่าจะเป็นการฟ้องร้องดำเนินคดีแทนครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวติดตามความคืบหน้านะครับก็ถามให้กับผู้บริโภคนะครับในช่วงท้ายตรงนี้ครับอยากให้ท่านผู้อำนวยการฝากถึงคุณผู้ฟังด้วยหลายคนมีกรณีเยอะแยะมากมายเลยที่บนจัดรายการอยู่ทั้งซื้อของไม่ตรงปกอย่างที่เราเคยเจอกันแล้วก็มีการคุยกันสั่งอย่างได้อย่างอันนี้ก็เดือดร้อนนะครับเรื่องปลากระป๋องใช่ไหมฮะปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลแต่สุดท้ายไม่ใช่ด้วยก็มีการแจ้งมาเยอะเลยถ้ามีเรื่องเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับท่านอนุพงศ์ครับสามารถติดต่อเรื่องของสคบเบอร์ไหนได้อย่างไรบ้างครับ
1: นะครับในการติดต่อทางสคบนะครับไม่ว่าจะร้องเรียนหรือขอคำปรึกษานะครับเราจะมีเบอร์สายด่วน1166นะครับเป็นเจ้าที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้หรือถ้าเกิดว่าประเด็นที่อยากจะร้องทุกข์เกี่ยวกับการได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการนะครับก็เข้าเว็บไซต์ของทางสคบนะ www.ocpb.go.th ครับนะครับก็เข้าไปได้เลยครับหรือถ้าเกิดไม่สะดวกอยู่ในต่างจังหวัดนะครับอยากจะเดินทางไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ของทางสคบก็ติดต่อได้ที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดครับจะมีเจ้าหน้าที่สคบในการให้คำปรึกษาในการรับเรื่องอยู่ครับ
0: นี่นะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังเยอะแยะมากมายเลยนะครับบอกว่าเรียกว่าอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคจากทางด้านของสคบล่าสุดเห็นบอกว่าไปที่คลองถมมาด้วยไปดูเรื่องของโซลาร์เซลล์ด้วยใช่ไหมครับตามข่าวอยู่คืบหน้าเป็นอย่างไรท่านคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับการลงพื้นที่ที่คลองถม
1: ในการลงพื้นที่ที่คลองถมของทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับก็ลงไปจากเนื่องจากว่าเรื่องของตัวการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นบริการที่ตอนนี้ทางกลุ่มผู้บริโภคหลายรายมีความต้องการอาจจะเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของความประหยัดแต่ปรากฏว่าสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มันเกี่ยวกับการติดตั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันยังให้ข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องนะครับหรือสินค้าบางตัวอาจจะนะครับไม่ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานกำกับดูแลครับ
0: ก็ต้องลงไปถึงที่เลยแล้วก็เรียกว่าดูแลคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ครอบคลุม
1: ท่านรัฐมนตรีให้ความสำคัญมากเรื่องนี้ท่านลงเองเลยครับลงไปดูเลยครับ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีเรื่องเดือดร้อนนะครับก็สามารถที่จะประสานมาทางสคบได้อย่างที่ท่านนำเรียนนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านอนุพงษ์เจริญเวชผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบที่วันนี้มาสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของสคบครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับทุกเรื่องราวนะครับบนต่อสายตรงให้เลยนะครับเรื่องความเดือดร้อนนะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับอย่างที่เล่าให้ฟังกันไล่เรียงมาหลายเรื่องครับซื้อของออนไลน์นะครับเดือดร้อนกันสั่งอย่างได้อย่างไม่ตรงปกบ้างนะครับเรื่องของปลากระป๋องที่ท่านก็ตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับเรื่องของโซล่าเซลโซล่าลูฟทอฟนะครับท่านลงพื้นที่คลองถมถ้าจำกันได้เล่าข่าวเรื่องนี้แล้วก็ติดตามประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดครับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าอีกแล้ววันนี้ก็เกิดเหตุนะครับอย่างที่นำเรียนกันหลายคนที่ได้ติดตามข่าวอยู่ครับต้องบอกว่าโอ้โหก็ต้องบอกติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับกับกรณีสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนนะครับได้ตามข่าวอยู่นะครับวันนี้21 พฤษภาคม 2569นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมีการชี้แจงครับจากทางด้านของสคบได้มีการหารือนะครับกับบริษัทดังเลยนะครับชี้แจงกรณีปมรถยนต์ไฟฟ้าไหม้ขณะชาร์จนะครับอย่างที่ท่านอนุพงศ์ผู้อำนวยการของกองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับใครที่ติดตามอยู่กรณีวันนี้ครับที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับร่วมติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับยี่ห้อดังโดยสคบครับได้มีการเรียกบริษัทดังกล่าวนี่แหละเข้ามาคุณผู้ฟังเพื่อ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร่วมรับฟังด้วยนะครับทางด้านของนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการประชุมนะครับแล้วก็มีการหารือเพื่อเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบรวมถึงผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อดังกล่าวโดยกรณี

0: การเกิดเพลิงไหม้ตามข่าวเนี่ยต้องเรียนว่ามี2กรณีด้วยกันนะบริษัทได้ดำเนินการครับในการเจรจาเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่และก็ชดใช้ค่าเสียหายให้ซึ่งมีการเจรจาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการเจรจาด้วยแต่กรณีรถคันอื่นนะครับบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องโดยเปลี่ยนทั้งชุดประมาณ90%แล้วก็เปลี่ยนเฉพาะโมดูลนะฮะซึ่งก็ประมาณ10%บริษัทยืนยันครับว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนนะครับได้มีการผ่านการปรับปรุงแล้วก็ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างประเทศแล้วนะครับระหว่างรอการแก้ไขบริษัทขอความร่วมมือจากผู้ใช้งานชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยไม่เกิน70%พร้อมกับมอบคูปองมอบคูปองชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทให้ด้วยแล้วก็จัดบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานรถยนต์คันเดิมนะครับทั้งนี้เนี่ยแบตเตอรี่ล็อตแรกจำนวน800ชุดก็เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วคุณผู้ฟังเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มดำเนินการในการเปลี่ยนมาจนถึงตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้นะครับโดยมีศูนย์บริการแล้วก็มีช่างผู้ชำนาญการเชี่ยวชาญเรื่องนี้เนี่ย15แห่งครับรองรับการเปลี่ยนได้ประมาณวันละ22คันก็คาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับภายในวันที่31สิงหาคม2569แต่อย่างไรก็ตามครับบริษัทไม่มีนโยบายรับซื้อคืนนี่นะฮะส่วนการขอเปลี่ยนรถยนต์บริษัทขอนำไปปรึกษาหารือกับบริษัทแม่ก่อนนะครับว่าอย่างนี้เสียงสะท้อนส่วนใหญ่ของผู้บริโภคยังไม่พอใจครับในมาตรการการเยียวยามองว่าการตัดสินใจซื้อเนี่ยเพราะเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในหลายกรณีครับก็เริ่มไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานโดยผู้บริโภคบางส่วนครับมีความประสงค์อยากส่งคืนรถนะฮะจึงมีข้อเสนอให้บริษัทเนี่ยรับซื้อคืนทั้งนี้ครับในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะมีการพิจารณามีมตินะครับให้ฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลและท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านกำชับเลยว่าเราจะต้องดูแลผู้บริโภคให้ครอบคลุมในทุกมิตินะครับก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยบอกต้องไม่ทิ้งนะครับในเรื่องของทางอาญาที่มีประเด็นเกี่ยวกับการโฆษณาด้วยนี่นะครับเพราะซึ่งก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงในประเด็นนี้ก็ได้มีการมอบหมายให้สคบเนี่ยไปรีบพิจารณาไปเร่งพิจารณาเลยเพราะว่าบริษัทเนี่ยมีการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นในตัวของสินค้าผู้บริโภคเขาก็มีการตัดสินใจซื้อนะครับหากเข้าองค์ประกอบทางคดีอาญาทางบริษัทจะมีโทษทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยนะครับทั้งนี้ผู้บริโภคที่ฟังรายการอยู่นะครับแน่นอนใครที่ฟังรายการอยู่เชื่อว่าหลายคนก็ฟังอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้บริโภคที่บางทีก็ฟังโฆษณาเนาะแล้วก็คล้อยตามเชื่อต่างๆเหล่านี้หากมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับสามารถที่จะแจ้งสายด่วนสคบได้เลยนะครับอย่างที่ท่านผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบได้แจ้งเบอร์ไว้บนขออนุญาตย้ำเบอร์อีกทีสายด่วนสคบครับ1166คุณผู้ฟังจดไว้นะฮะ1166แล้วก็แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าที่เว็บไซต์ครับ ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับในช่วงเวลาที่จัดรายการนี่แหละนะครับก็จะมีช่วงของการเปิดสายสคบด้วยรับเรื่องราวร้องทุกข์นี่นะฮะจากพี่น้องประชาชนเลยแล้วก็มีการโฟนอินสดๆเลยต่อสายกับท่านผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบเลยนะครับถามทุกเรื่องนะฮะอย่างที่บอกกันเรื่องของพลังงานไฟฟ้าโซลาร์ลูปทอฟที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เองนะครับตามข่าวก็จะเห็นเลยท่านไปดูทุกร้านท่านไปดูทุกจุดท่านไปดูทุกมุมเลยนะฮะเรื่องของฉลากด้วยนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เอ๊ะฉลากเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีเรื่องอะไรที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนบ้างนะครับท่านดูเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็นำมาเป็นเรื่องสำคัญในการที่คุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งต้องบอกว่าเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวด้วยนะครับเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามกันอยู่เบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปแจ้งได้นะครับแจ้งได้02 276 02-0976-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทุกเรื่องครับที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างที่บอกกันเรื่องของคลองถมที่หลายๆคนติดตามกันนะครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยที่ต้องบอกว่าตามข่าวนี้กันอยู่นะครับเมื่อกี้นี้ถามให้แล้วกรณีของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านกำกับดูแลสคบล่าสุดเมื่อวันก่อนก็ไปคลองถมครับไปดูเรื่องของโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยสั่งอายัดสินค้าจำนวนมากแล้วก็ลุยตรวจสอบเองทั่วประเทศด้วยนะครับเรื่องนี้ท่านบอกเอาจริงแน่นอนนะฮะดันเป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะคุมเข้มเรื่องของสัญญาติดตั้งด้วยนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่สคบครับแล้วก็ยังมีผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวงกฟนสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับเรียกว่าคุ้มครองกันหมดเลยลงพื้นที่คุณผู้ฟังลงพื้นที่ไปเลยนะครับไปตรวจสอบฉลากสินค้าโซลาร์เซลล์นะครับที่บริเวณคลองถมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชัดเจนครับบอกการลงพื้นที่ครั้งนี้ที่คลองถมเนี่ยเนื่องจากเป็นความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนครับในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าและบริการที่บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดกับกรณีธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตแล้วก็การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าโซลาร์ลูปท็อปนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนเนาะหลายๆบ้านเนาะก็มีการติดโซลาร์ลูปท็อปกันด้วยเหตุผลอะไรบ้างหนึ่งเลยคุณบอลบอกประหยัดไฟนะครับพอติดแล้วเนี่ยค่าไฟลดใช่ไหมฮะหลายคนก็บอกว่าช่วยเรื่องของพลังงานด้วยนะครับพลังงานก็สะอาดขึ้นนะครับเราก็จะช่วยเหลือกันตรงนี้ด้วยปัจจุบันต้องบอกว่าได้รับความนิยมแต่ในขณะเดียวกันเกิดปัญหาสิครับผู้บริโภคถูกหลอกใช้อุปกรณ์ติดตั้งไม่ได้มาตรฐานเขาบอกบางคนเสี่ยงต่อชีวิตไปสั่งซื้อมาเสี่ยงต่อการเสียทรัพย์สินด้วยล่าสุดก็ได้มีการสั่งการครับให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีเลขาธิการสคบเนี่ยเข้าร่วมประชุมครับเพื่อหารือมาตรการกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่ครับไปติดตามเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในส่วนของผู้ประกอบการนะฮะสคบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมนะครับตรวจอย่างต่อเนื่องซึ่งหากเจ้าหน้าที่พบโซลาร์เซลล์ที่ฉลากไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นไม่มีฉลากภาษาไทยไม่ได้นะครับไม่ระบุผู้นำเข้าไม่มีข้อคำเตือนเจ้าหน้าที่จะทำการยึดอายัดสินค้าตามที่กฎหมายกำหนดทันทีนะครับต้องมีฉลากภาษาไทยนะอันนี้ย้ำกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับเวลาเราตรวจสอบสินค้าแล้วก็ต้องระบุผู้นำเข้าด้วยต้องมีการแจ้งเรื่องของคำเตือนด้วยนะครับเหล่านี้ถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับจะมีการยึดอายัดสินค้าตามกฎหมายกำหนดทันทีแล้วก็จะส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบมาตรฐานต่อไปด้วยแล้วก็จะเรียกผู้ประกอบการธุรกิจนะฮะผู้นำเข้าและผู้ขายมาให้ถ้อยคำต่อสคบครับภายใน7วันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค2522มาตรา30มาตรา31แล้วก็มาตรา52ซึ่งมีการกำหนดให้ผู้ขายสินค้าที่ไม่ติดฉลากหรือฉลากไม่ถูกต้องมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือนะฮะส่วนผู้ผลิตแล้วก็ผู้นำเข้าก็มีโทษหนักกว่าก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทและก็สคบก็จะขยายผลลงพื้นที่ตรวจสอบในลักษณะนี้ต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่สคบครับดูแลนะครับเรื่องของชีวิตแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามกันอยู่ก็จะได้มีความมั่นใจนะครับแล้วก็อุ่นใจในเรื่องนี้พาคุณผู้ฟังมาติดตามในส่วนของกระทรวงดีอีกันหน่อยนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโครงการต่างๆล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีครับได้มีการเคาะ 6โครงการอัปเกรด NT นะครับตั้งเป้าผู้นำบริการในหน่วยงานรัฐเพื่ออะไรก็เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านดิจิทัลของประเทศนะครับเรื่องนี้นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านเป็นประธานครับในการตรวจเยี่ยมการทำงานของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ครับซึ่งต้องบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ตามที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือที่เราคุ้นกันก็คือกระทรวง DE ใช่ไหมครับได้มอบหมายให้ทางด้านของนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับซึ่งกำกับดูแลบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT นะครับก็ได้มีการหารือครับการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารของ NT ให้มีการรวบรวมนะครับโครงการต่างๆที่ทำร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องของการยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลนะครับโทรคมนาคมสำหรับหน่วยงานรัฐพร้อมสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงของประเทศด้วยนะครับแล้วก็มีการหารือบูรณาการการทำงานร่วมกันด้วยเบื้องต้นครับได้มีการมอบหมายให้ NT นะครับดำเนินการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศด้วยเอามาดูสรุปให้จับประเด็นเป็นข่าวเดี๋ยวบอลสรุปให้6ประเด็นด้วยกันนะครับที่ดูแลเรื่องนี้เพื่อการต่อเนื่องกันแล้วก็ความก้าวหน้ากันหนึ่งเลยเป็นโครงการระบบสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับต้องมีการแจ้งเตือนนะครับยกระดับการใช้งานคลื่นความถี่นะครับเป็นคลื่นความถี่เพื่อการสื่อสารแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังบรรเทาเรื่องของสาธารณภัยโครงการที่2ครับบริการเป็นโครงการบริการวิทยุสื่อสารทางทะเลนะครับโครงการที่3เป็นโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางของภาครัฐโครงการที่4เป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลนะครับเพื่อผลักดันการเชื่อมต่อระหว่างประเทศให้มีความสมดุลทั้งในภาคพื้นดินระบบเคเบิลใต้น้ำนะครับแล้วก็มีความจำเป็นต้องพัฒนาด้านประสิทธิภาพเพื่อการเชื่อมโยงระบบเคเบิลใต้น้ำรองรับความมั่นคงของประเทศด้วยนะครับแล้วก็อีกโครงการสำคัญครับซึ่งต้องบอกว่าสำคัญเช่นเดียวกันยกระดับโครงข่ายการเชื่อมต่อระหว่างประเทศอันนี้ก็เตรียมพัฒนาระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการบูรณาการโครงข่ายและสิทธิแห่งเรื่องของการดูแลหน่วยงานนะครับการบูรณาการด้านโครงข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนั่นเอง NT ครับเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวด้านการพัฒนาทรัพยากรนะครับบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับดังนั้นก็ต้องยกระดับการเป็นผู้นำด้านการให้บริการดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดย NT ก็จะต้องเตรียมความพร้อมนะครับในการสร้างระบบเพื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่างๆต่อไปในอนาคตเพื่อความมั่นคงของประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาติดตามกันนะครับผ่านทางจับประเด็นเป็นข่าวดูข้อความกันหน่อยหลายคนติดตามกันอยู่แล้วก็ส่งข้อความมาผ่านทางสวท.ด้วยนะครับวันนี้ก็หลายเรื่องเลยทีเดียวที่ติดตามกันนะครับเจริญพรยามเย็นจากพระรุ่งขัตติยะนี่นะฮะส่งข้อความมาแล้วก็ติดตามกันบอกว่าทุกวันเลยนะครับไม่เคยขาดเลยฟังกันอยู่ทุกๆวันแบบนี้นะครับทุกข้อมูลที่เป็นความรู้นะครับทุกข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทุกข้อมูลที่นำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นคุณผู้ฟังติดตามกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับมีข่าวนู่นนั่นนี่นะครับวันนี้ทักทายน้องนุ่นด้วยที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ส่งกำลังใจมานะครับผ่านทางสวท.ของเราด้วยหนึ่งเรื่องราวสำคัญครับที่ต้องติดตามกันนะครับเรื่องสำคัญเลยเอาจริงครับล่าสุดท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ท่านบอกเลยสั่งดำเนินการตามกฎหมายกรณีหลงเมืองจันทร์ที่ลักลอบผลิตทุเรียนนะครับที่ถูกพักใบอนุญาตอายัดทุเรียนอีก3ตู้คอนเทนเนอร์ล่าสุดครับขอบคุณข้อมูลจาก NBT Connect ด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเปิดเผยครับหลังจากที่ได้มีการตรวจพบหลงทุเรียนในพื้นที่ตำบลเขาวัวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับพบว่ามีการลักลอบใช้สถานที่ผลิต แล้วก็คัดบรรจุทุเรียนนะครับทั้งที่อยู่ในระหว่างการถูกพักใช้ใบอนุญาตและให้สถานที่นะครับในการใช้ผลิตเรื่องของการผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ครับยังมีการตรวจสอบพบกล่องบรรจุภัณฑ์กว่า 35,000 ชิ้นพบทุเรียนด้วยนะครับทุเรียนบรรจุกล่องแล้วเนี่ยประมาณ 50,000 กิโลกรัมล่าสุดก็ได้มีการอายัดทุเรียนสด3ตู้คอนเทนเนอร์ครับมูลค่า10ล้านบาทแล้วก็เตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายประกอบด้วยบริษัทต่างๆนะครับมีเจ้าของพื้นที่และบริษัทที่เข้ามาใช้พื้นที่ผลิตตามพรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร 2551 ทางด้านของนางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเรื่องนี้สำคัญแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่มีการผ่อนปลนไม่ยอมให้มีการวิ่งเต้นหรือแทรกแซงทุกรูปแบบเพื่อป้องกันให้ผู้บริโภคครับสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้วยนะฮะแล้วก็รักษาความเชื่อมั่นต่อคุณภาพสินค้าเกษตรไทยทั้งในประเทศแล้วก็การส่งออกสู่ต่างประเทศด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่มองข้ามเลยแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถที่จะติดตามกันอย่างใกล้ชิดได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับมีข้อความส่งมาอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับกรณีของการลักลอบนะครับผลิตแล้วก็นำเข้าจำหน่ายเครื่องสำอางที่ฉีดเข้าสู่ร่างกายนะครับซึ่งเราบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้วเนี่ยอันตรายมากๆเลยทีเดียวล่าสุดครับรัฐบาลเดินหน้าทลายแหล่งผลิตนำเข้าและจำหน่ายเครื่องสำอางที่ใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกายล่าสุดมีการตรวจยึดของกลางคุณผู้ฟังครับได้กว่า 35,645 ชิ้นมูลค่ารวมเนี่ยกว่า22ล้านบาทเลยทีเดียวโดยเรื่องนี้ครับ21พฤษภาคม2569ทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าล่าสุดรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือเดินหน้าทลายแหล่งผลิตแหล่งนำเข้านะครับแล้วก็การจำหน่ายเครื่องสำอางแต่นำไปใช้ในการฉีดเข้าสู่ร่างกายมีการตรวจยึดของกลางครับที่ผลิตเครื่องสำอางยาไม่มีทะเบียนเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.โดยรัฐบาลครับโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามและการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคล่าสุดลงพื้นที่คุณผู้ฟังครับตรวจด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะ3จุดด้วยกันนะสามารถตรวจยึดของกลางนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำนวนกว่า 20,596 ชิ้นตรวจพบด้วยยาไม่มีทะเบียนจำนวน217ชิ้นนะครับเครื่องมือแพทย์เนี่ย240ชิ้นรวมถึงฉลากแล้วก็มีแผ่นพับโฆษณาจำนวน 14,592 ชิ้นรวมทั้งหมดที่มีการตรวจยึดได้เนี่ยนะกว่า22ล้านบาททางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยชัดเจนนะครับบอกว่าผลจากการปฏิบัติการครั้งนี้ครับพบว่าผู้กระทำผิดใช้ช่องทางจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางแทนการขึ้นทะเบียนยาเนื่องจากกระบวนการอนุญาตเนี่ยขออนุญาตมันง่ายกว่าแล้วก็นำไปโฆษณาจำหน่ายให้กับคลินิกเสริมความงามโดยอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้านะครับเป็นวิตามินผิวสำหรับการฉีดการนำไปใช้ผิดวิธีหรือว่าผิดวัตถุประสงค์เช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับเพราะยังไม่ได้มีการผ่านการประเมินความปลอดภัยจากการฉีดเข้าสู่ร่างกายขอย้ำนะครับผลิตภัณฑ์ที่ฉีดเข้าสู่ร่างกายถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงมากคุณผู้ฟังต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและประเมินด้านคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิผลของอย.อย่างเข้มงวดไม่สามารถอ้างเพียงว่าผ่านอย.ได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยมีระดับการอนุญาตที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งเป็นเครื่องสำอางแม้ว่าจะมีเลขจดแจ้งก็ห้ามนำไปฉีดเข้าสู่ร่างกายอันนี้เป็นความรู้สำหรับทุกท่านด้วยห้ามนะฮะห้ามนำไปฉีดเข้าสู่ร่างกายหรือใช้ร่วมกับเครื่องมือผลักดันเข้าสู่ชั้นผิวหนังโดยเด็ดขาดนะครับทั้งนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องครับที่รัฐบาลกำชับกับทางอย.ประสานกับแพลตฟอร์มดิจิทัลให้เร่งตรวจสอบปิดกั้นนะครับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญอ่ะช่วงนี้ครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามกันอยู่ฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยนึงเชื่อว่าหลายคนไปลงทะเบียนกันละนะครับแน่นอนกับนี่เลยเขียวคาราบาวครับแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนถนนดนตรีไลฟ์ครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันพร้อมกันเชิญครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นี่นะครับใครที่สนใจนะครับบนย้ำเลยนะครับว่าสามารถที่จะไปลงทะเบียนได้งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับชมฟรีเข้าไปที่ไหนคุณบอลเข้าไปเลยที่เพจของถนนดนตรีนะครับก็เสิร์ชเลยแล้วก็ลงทะเบียนกันนะครับสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้เขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับเราเจอกันนะครับวันที่29พฤษภาคมนี้นะครับย้ำศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ครับณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครครับเวลา 18:00 นนะครับก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจของถนนดนตรีนะครับแล้วก็ติดตามบันทึกการแสดงทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนครับเวลา 22:00 นถึง 23:00 นทาง NBT แล้วก็รายการถนนดนตรีสวทด้วยนะครับทาง FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ AM 891 kHz 891 kHz ย้ำนะครับ 1,467 kHz ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเวลา 3:05 นนาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับใครจะอยากดูใครสนใจนะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยที่เพจ Facebook ของถนนดนตรีลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับชมฟรีนะครับดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางนั่นเองก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนั่นเองนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันช่วงท้ายๆแบบนี้ครับพาไปติดตามกันนิดนึงเรื่องราวของการศึกษากันหน่อยมีทุกวันครับเรื่องของการศึกษาล่าสุดครับคณะรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงศึกษาธิการครับเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยนะฮะในการผนึกกำลังหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาโรงเรียนสังกัดสพทนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีกรณีของเด็กค้างค่าเทอมนะครับแล้วบางคนก็บอกว่า เกิดปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาแหละก็ต้องดูแลเรื่องนี้ย้ำเลยนะครับต้องไม่มีเด็กเนี่ยหลุดออกจากระบบการศึกษาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวทางด้านของคณะรัฐมนตรีครับล่าสุดมีมติรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ครับกรณีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดนะฮะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เรื่องนี้ครับเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาให้กับเด็กสามารถนำไปใช้เอกสารเหล่านี้ครับไปรายงานตัวเพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้อย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของการออกวุฒิแต่เด็กค้างเรื่องของค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาอยู่รัฐบาลครับต้องเน้นย้ำเลยนะครับรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนะครับเรื่องของนโยบาย Thailand Zero Dropout เพื่อลดจำนวนเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยให้เป็นศูนย์นะครับ ดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญแล้วก็เพื่อคุ้มครองนะครับเพื่อคุ้มครองสิทธินะครับในการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามที่รัฐธรรมนูญและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้มีการบัญญัติเอาไว้นะครับเรื่องของไทยเป็นภาคีให้การรับรองเอาไว้ดังนั้นครับเพื่อให้เรื่องนี้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายครับให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักเลยคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะครับให้เป็นหน่วยงานหลักเลยในการที่จะรับหลักเรื่องนี้ไปพิจารณาเรื่องสำคัญเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะดูแลพิจารณาร่วมกันแล้วก็ศึกษาแนวทางความเหมาะสมนะครับรวมถึงข้อเสนอดังกล่าวโดยเน้นย้ำครับให้กระทรวงศึกษาธิการสรุปผลเรื่องนี้พิจารณาในภาพรวมแล้วก็ส่งต่อให้กับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30วันนะครับหลักใหญ่ใจความครับก็เพื่อที่จะดูแลน้องๆนะครับอย่างที่บอกกันกรณีที่เด็กนักเรียนน้องๆนักเรียนเนี่ยค้างเงินเรื่องของค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาแล้วก็มีความต้องการที่จะออกเอกสารสำคัญทางการศึกษานะครับล่าสุดก็มีการสั่งการให้ดูแลเรื่องนี้เลยนะครับทางด้านของรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout เพื่อลดจำนวนเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับแน่นอนมีอีกหลายเรื่องราวเลยที่ต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้นะครับติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับปิดท้ายกันนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ฝากย้ำนะครับฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากติดตามกันด้วยล่าสุดครับมีการขยายผลคดีของนายหมิงเฉินซันพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทั้งในส่วนของสแกมเมอร์ทั้งในส่วนของการฟอกเงินทั้งในส่วนของการค้าอาวุธนะครับหลังตรวจยึดอาวุธปืนสงครามและวัตถุระเบิดได้ด้วยนะครับโดยทั้งด้านของพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยครับว่าตำรวจได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานหลายด้านทั้งในส่วนของเส้นทางการเงินข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์บันทึกการสนทนาภาพถ่ายแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์มือถือเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้ต้องหาแล้วก็เครือข่ายนะครับที่เกี่ยวข้องขณะนี้ครับต้องบอกว่ายังไม่พบหลักฐานว่ามีแผนก่อการเรื่องของก่อเหตุในประเทศไทยแต่พบว่ามีข้อมูลสำคัญว่ามีการเตรียมนำอาวุธเพื่อนำไปก่อเหตุนอกประเทศด้วยก็เตรียมนะครับล่าสุดก็มีการขยายผลคดีของหมิงเฉินซันครับพบว่ามีการเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่นำมาฝากกันนะครับต้องบอกว่าติดตามได้ตลอดเลยนะครับครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนครับผ่านทางสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับต้องบอกว่ามีข่าวคราวในรอบวันเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่ติดตามอยู่กดติดตามไว้นะครับทั้งในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งในส่วนของ TikTok ด้วยวันนี้โอ้โหคึกคักมากๆเลยนะครับฟังกันอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศเลยอย่างน้อยครับเราก็ได้ติดตามกันแล้วก็อย่างน้อยก็ได้อัปเดตข้อมูลต่างๆกันวันนี้เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
6: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
6: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
8: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
9: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
8: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
9: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นการบูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟและเตรียมวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางการอิหร่านกำลังพิจารณาถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ก็ต้องตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได้
3: ครับก็เป็นยุทธศาสตร์แล้วก็แผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ในการที่จะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจในแต่ละจังหวัดได้ประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมผิดกฎหมายสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์พวกนอมินีการถือครองที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ต้องตั้งเป้าหมายมันเป็นภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่แล้วผู้การตำรวจกับผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นมือของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจนี้ได้
2: เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอยู่แล้วซึ่งการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดพิจารณาจากความผาสุกความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม์
4: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกส์ซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบ Real Time และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้
5: เราหารือกับทางกลุ่มธนาคารและก็สมาคมธนาคารไทยอนาคตเราคาดหวังว่าเมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาแล้วเราเห็นใครเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเราตรวจจากการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางสมาคมธนาคารว่าผู้ที่มีรายชื่อในการถือหุ้นหรือลงทุนเนี่ยมีการลงทุนเข้ามาจริงไหมวันนี้มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกับคนไทยแล้วถือหุ้นไม่ถึง 50% อยู่ 120,000 รายแล้วเราก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ประมาณ 80,000 ราย ก็กำลังวิเคราะห์กันให้ลึกเข้าไปเรื่อยๆไม่นานแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจด้วยตาอย่างเดียวแต่ว่าเราใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลจากทั้งการถือหุ้นทั้งการเข้าเป็นกรรมการก็มีทั้งอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารภัตตาคาร
4: ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมามีนักลงทุนต่างชาติขออนุญาตเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยจำนวน438รายเพิ่มขึ้นร้อยละ21เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมจะเร่งปลดล็อกขั้นตอนการขออนุญาตลงทุนให้รวดเร็วขึ้นโดยตั้งเป้าลดระยะเวลาพิจารณาอนุญาตจากกรอบกฎหมายที่กำหนดไม่ให้เกิน60วันให้เหลือไม่เกิน30วันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายปุริมปักโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามมาตัดต่อเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย PDPA เสี่ยงถูกปรับและจำคุก
6: นางสาววีรินอรวัฒนพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าจากกรณีปัญหาอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามรีโพสต์หรือรีแพคโดยตัดต่อใส่หน้าหรือเสียงของตัวเองเข้าไปเพื่อสร้างยอดไลค์ยอดแชร์กำลังกลายเป็นประเด็นที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับคนทำงานสื่อมวลชนโดยพฤติกรรมดังกล่าวถือว่ามีความผิดอยู่บนเส้นแบ่งของกฎหมาย2ฉบับหลักคือกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมาย PDPA ในมุมของกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นคลิปข่าวภาพข่าวหรือเสียงรายงานข่าวถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นซึ่งการที่อินฟลูเอนเซอร์ดูดคลิปไปดัดแปลงหรือเผยแพร่ซ้ำเพื่อประโยชน์ทางการค้าถือเป็นการละเมิดกฎหมายชัดเจนส่วนข้ออ้างเรื่องการใช้งานโดยชอบธรรมหรือ Fair Use นั้นฟังไม่ขึ้นหากการกระทำนั้นไปแย่งยอดวิวจากช่องทางหลักของสำนักข่าวขณะที่มุมมองของกฎหมาย PDPA ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสคส.ระบุว่าภาพใบหน้าและเสียงถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้เป็นสื่อมวลชนที่ได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายหากนำภาพหรือเสียงของแหล่งข่าวประชาชนหรือแม้กระทั่งตัวนักข่าวเองไปใช้ตัดต่อล้อเลียนหรือใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับความยินยอมและสร้างความเสียหายก็จะถือเป็นการละเมิดกฎหมาย PDPA ทันทีทั้งนี้สคส.ฝากเตือนไปยังกลุ่มครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ว่าการอ้างว่าใครๆก็ทำกันไม่สามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายได้หากต้องการนำเสนอประเด็นข่าวควรใช้วิธีเล่าเรื่องใหม่ด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยทางกฎหมายและเป็นการเคารพเพื่อนร่วมอาชีพในโลกดิจิทัลนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลตอบกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านยืนยันโครงการรถไฟฟ้าสีส้มดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายพร้อมรับข้อกังวลค่าโดยสารระยะยาวไปพิจารณาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายสุรเชษฐ์ ประวินวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการรถไฟสายสีส้มทั้งนี้นายจริตพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตอบกระทู้ชี้แจงว่าศาลมีคำวินิจฉัยในคดีที่เกี่ยวข้องแล้วโดยเห็นว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์และการยกเลิกการประมูลเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของรัฐขณะที่การดำเนินการประมูลรอบใหม่ศาลได้พิจารณาแล้วและไม่พบเหตุใดต้องทุเลาการบังคับใช้ส่วนคดีที่มีการฟ้องร้องเพิ่มเติมศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องความเสียหายจากการเปรียบเทียบโครงการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าเอกชนที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาด้านเทคนิคจึงไม่สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบได้และยืนยันว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยังชี้แจงถึงความกังวลต่อโครงสร้างค่าโดยสารในสัญญาที่อาจมีการปรับขึ้นทุก2ปีซึ่งส่งผลให้ค่าโดยสารในระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นว่ารัฐบาลจะนำข้อกังวลดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานและกำกับดูแลให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดรวมถึงการพัฒนาระบบตั๋วร่วมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรลดอุบัติเหตุ
8: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
9: มัวแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกผู้กับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้กับทั่วประเทศเพื่อให้รับรู
8: ้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันปริมาณรถบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจราจรติดขัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องเร่งหาเครื่องมือและกลไกมาช่วยระบายรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้อง

0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย3จังหวัดยกระดับการจัดการสาธารณภัยบูรณาการทุกหน่วยงานช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ
1: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าอุทกภัยเป็นภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่เพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับกลไกการจัดการสาธารณภัยระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจึงได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการฝึกซ้อมปฏิบัติในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2สำหรับการฝึกซ้อมครั้งแรกของจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการฝึกในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเทคโนโลยีขั้นสูงและศิลปหัตถกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเตรียมมาตรการช่วยเหลือ SME ครอบคลุมทุกมิติ
2: ภาคการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งการทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดอุตสาหกรรมหลักได้แก่เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและมูลค่าสูงอย่างชิปและเซมิคอนดักเตอร์และบักไทยสู่สากลสำหรับ SME ที่อยู่ในสภาวะถดถอยได้เตรียมมาตรการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตผ่านกองทุนของกระทรวงอุตสาหกรรมและวงเงินกู้จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือจะไม่จำกัดอยู่เพียงการปล่อยสินเชื่อแต่ต้องครอบคลุมและการเสริมสร้างศักยภาพด้านการปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที
3: ่ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวันนี้ก็จะมาส่งอุตสาหกรรมอย่างเช่น SME D Bank เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยกู้อย่างเดียวในการบริหารจัดการเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ capacity building ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆของกระทรวงก็ไปสนับสนุนการเดินหน้าของ SME ไทยนะครับ
2: นอกงานในสังกัดยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์หลังเกิดเหตุโจมตีระบบราชการพร้อมเตือนสำคัญทางการค้าควบคู่ไปกับการเร่งให้ภาคธุรกิจปรับตัวรับกติกาสิ่งแวดล้อมโลกภาคบังคับอย่าง CBAM และ EUDR โดยเร่งสนับสนุนความรู้ด้านการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทยที่เชื่อมโยงกับตลาดสากลเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้ไทยรับรมารายงาน
0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยช่วงไฮเดินทางเข้าไทยแล้วกว่า8ล้าน2แสนคนคาดการทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า21ล้านคนเร่งปรับกลยุทธ์เจาะกลุ่มตลาดกำลังซื้อสูงนางสาภัทราอนงค์ณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2569ว่ามีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า8ล้าน2แสน4หมื่นคนโดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นกำลังหลักนำโดยตลาดจีนที่ครองแชมป์เดินทาง 2,150,000 คนเติบโตร้อยละ 18.79 ตามด้วยมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และไต้หวันท่ามกลางปัจจัยหนุนจากเทศกาลวันหยุดยาวกระแสการเดินทางร่วมงานคอนเสิร์ตและแฟนมิตติ้งของศิลปินเคป๊อปและทีป๊อปรวมถึงนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐทั้งนี้ททคาดการว่าตลอดทั้งปี 2,569 จะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยรวมประมาณ 21,870,000 คนอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะมีความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงในภูมิภาคที่ปรับตัวสูงขึ้นททได้เล็งเห็นโอกาสสำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเชิงรุกจากแนวคิดดึงปริมาณนักท่องเที่ยวไปสู่การขับเคลื่อนด้วย

0: คุณค่าโดยมุ่งเจาะตลาดกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษและกำลังซื้อสูงเช่นกลุ่มกอล์ฟเวลเนสและกลุ่มอินเซนทีฟเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือนายจ้างอีก 5,200 แห่งหักเงินเดือนลูกจ้างเพื่อชำระหนี้ผ่านระบบสรรพากรเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ประกาศขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างเพิ่มเติมอีกกว่า 5,200 แห่งให้เริ่มดำเนินการหักเงินพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อนำเงินส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้คืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรโดยให้เริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2,569 เป็นต้นไปและกำหนดให้นำส่งเงินภายในวันที่15มิถุนายน2569รวมถึงทุกวันที่15ของเดือนถัดไปทั้งนี้ผู้กู้ยืมที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่ระบบการหักเงินเดือนจะต้องดำเนินการชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายกยศ.จึงขอเชิญชวนองค์กรนายจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเพื่อศึกษาวิธีการใช้งานระบบ ePaySLF ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์บัญชีทางการกยศ.องค์กรนายจ้างซึ่งการให้ความร่วมมือขององค์กรนายจ้างในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและส่งต่อเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านรับทราบถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐเกี่ยวกับยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วและกำลังพิจารณาจุดยืนดังกล่าวอยู่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐโดยมีการสื่อสารผ่านปากีสถานแล้วหลายรอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐพร้อมหากไม่ได้รับคำตอบที่ใช่จากรัฐบาลอิหร่านอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมรออีก 2-3 วันสำหรับคำตอบที่ถูกต้องต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่18ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีฝนตกหนัก

างพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือและประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าว

0: 1800-2399-4012และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการ

0: ข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่รอโครงการนี้นะคะก็คือเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสรับมือวิกฤตค่าครองชีพค่ะพอว่าตอนนี้นะคะครม.นะคะมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนค่ะก็คือเดือนมิถุนายนถึง1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ค่ะให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนค่ะโดยกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่ผ่านกันก็จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบการจ่ายรวมก็คือรัฐจ่าย 60% นะคะประชาชนจ่าย 40% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็คือ200บาทต่อคนต่อวันค่ะโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้จะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปค่ะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งจะต้องลงทะเบียนไหมนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะทางนี้ประชาชนทั้ง2กลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ค่ะกับร้านค้าที่รวมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทุ่งเงินครอบคลุมนะคะทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะนะคะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและก็ทำผมโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะข่าวดีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวค่ะกดกันนะคะกดรับยืนยันสิทธิ์กันในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะก็อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกกันกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไม่ได้จ่ายสิทธิ์นี่เดี๋ยวจะรู้สึกแบบว่าไม่เท้ากับคนอื่นแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดือนใจค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอนามันกับทางสวท.ในฝั่งอนามันภาคใต้ตอนบนทางอาสถานีนะคะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวท.กระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากอิทธิพลเอลนิโญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมย้ำมาตรการตรวจสอบคลังอาวุธเข้มงวดพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากอาการอักเสบของพระอัณตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังสุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงอย่างชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติรวมพลังศาสนิกชนถวายพระพรชัยมงคลประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอันดาถวายพระพรและแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน300ชุดเพื่อถวายพระราชกุศลรวมถึงเปิดโรงครัวพระศาสดาในวัดเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมตามหลักศาสนามาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี ดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักกษัตริย์10นักกษัตริย์120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นโดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในเวลา 10:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศได้พิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันกองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
3: พลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีนากองบัญชาการกองทัพบกโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาตลอดจนข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันโอกาสนี้ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจำนวน100รูปจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณห้อง221โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารจำนวน10รูปพร้อมถวายภัตตาหารเครื่องทายธรรมและประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการศึกษาสิทธิสตรีและการพัฒนาที่ยั่งยืนทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนชีพซึ่งผลงานและพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการในระดับสากลโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญพร้อมนำนวัตกรรมมาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการลดต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยาน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ดำเนินการปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอรับมือภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดจากอิทธิพลของฝนทิ้งช่วงและปรากฏการณ์เอลนิโญทางด้านบุคลากรและอากาศยานที่ขณะนี้มีอยู่25ลำกระจายอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง80แห่งทั่วประเทศและพร้อมดำเนินการทันทีซึ่งขณะนี้สภาพอากาศถือว่าเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการเนื่องจากมีความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่ต้องพิจารณาถึงพื้นที่เกษตรบางพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรด้วย
5: การดังกล่าวในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับเราก็เตรียมการในเรื่องที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องการเติมน้ำในเขื่อนกับบินในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพืชนะครับในบริเวณที่เราได้ฟอร์แคสต์แล้วว่าพื้นที่นี้อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเกิดความเสียหายได้ตอนนี้ก็มีอากาศยานที่พร้อมอยู่25ลำนะครับและกระจายอยู่ทั้งหมด80ในทั่วประเทศนะครับที่พร้อมบิน
4: นอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังจะร่วมมือกับกองทัพอากาศและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเพื่อสนับสนุนภารกิจการทำฝนหลวงและใช้ข้อมูลดาวเทียมวางแผนให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งนำนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถและลดต้นทุนในการปฏิบัติการคือเทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อกระตุ้นให้เกิดฝนในพื้นที่ที่อากาศยานไม่สามารถเข้าปฏิบัติการได้เช่นพื้นที่ชายแดนและบริเวณป่าต้นน้ำที่เป็นภูเขาสูงรวมไปถึงเขตเงาฝนซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการลดต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานและเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมเน้นย้ำมาตรการควบคุมและตรวจสอบคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันการสูญหายขอประชาชนอย่า กังวล
6: พลโทอดุลบุญคำเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ารับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกัน พื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
7: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปนะครับการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องนะครับแต่เมื่อเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำก็เสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตามนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
6: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำถึงมาตรการการควบคุมและตรวจสอบระบบคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานทั้งหมดเพื่อป้องกันการสูญหายที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่ประชาชนโดยกองทัพมีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดและชัดเจนในทุกระดับหากพบว่ามีการลักลอบกระทำความผิดหรือมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปล่อยปละละเลยกองทัพจะดำเนินมาตรการทางวินัยและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศอย่างสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายอักมานนัสรุลเลาะโมดนาซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียจะเดินหน้ารับมือวิกฤตอุปทานโลกเนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยมาตรการควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นถูกปรับภาระไปยังผู้บริโภคพร้อมทั้งบริหารจัดการเงินอุดหนุนและเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้ยังส่งเสริมการลงทุนด้านไบโอดีเซลเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนและพลังงานทางเลือกทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียประเมินว่าผลกระทบจากวิกฤตอุปทานโลกอาจรุนแรงขึ้นในไตรมาสที่3ของปีนี้โดยเฉพาะต่อราคาสินค้าต้นทุนการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานขณะที่รัฐบาลมาเลเซียเตรียมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มรวมถึงการสนับสนุนด้านเชื้อเพลิงและปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสหภาพแรงงานบริษัท Samsung Electronics ของเกาหลีใต้ประกาศระงับการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันของสมาชิกกว่า 48,000 คนซึ่งมีกำหนดจะเริ่มขึ้นในวันนี้หลังสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนายจ้างซึ่งรวมถึงเงื่อนไขโบนัสราว 416,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับพนักงานบางส่วนขณะที่สหภาพแรงงานบริษัท Samsung Electronics จะเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียงรับข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นคนกลางไกลเกลี่ยระหว่างวันที่22ถึง27พฤษภาคมนี้โดยนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานคาดหวังว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับมติเห็นชอบจากสมาชิกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความโล่งใจให้กับหลายภาคส่วนของเกาหลีใต้เนื่องจากมูลค่าการส่งออกของบริษัทซัมซุงคิดเป็น1ใน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศและหากการนัดหยุดงานประท้วงยังดำเนินต่อไปจะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์โลก สื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามอนุมัติโครงการระดับชาติสำหรับการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ผ่านโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากกัมมันตรังสีความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานปรมาณูนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อซึมซับเรียนรู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีปรมาณูทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้าฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐด้านพลังงานปรมาณูที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายในปี2573ขณะที่เวียดนามกำลังเร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกหรือคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องภายในปี2574ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดี่ยวพิงพิชชามนโอภาสนิภัทรมือ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมือ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-18และ21-10ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการต่อไปด้านหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มือ51ของโลกเอาชนะฟรานเชสกาคอเบตกับเจนนี่ไกคู่มือ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกม21-16 11-21และ25-23ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักขพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ48ของโลกเอาชนะบ็อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มือ42ของโลกจากอินโดนีเซียไป2-1เกม18-21 21-18 และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22สร้างนักตบเยาวชนไทยรุ่นใหม่จากทุกภูมิภาคทั่วไทยติดตามได้จากรายงาน
12: นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายนทำการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง18กันยายน2569ณยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนกัญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
13: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับ
12: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจพลัดเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5ล้าน5แสนบาทอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลราย

0: นี้หลังจากที่อูไนเอเมรี่พาแอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยการเอาชนะไฟบวก3-0ในนัดชิงชนะเลิศส่งผลให้ทัพสิงห์พังงาดคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกทั้งยังถือเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์รายการแรกในรอบ30ปีของสโมสรอีกด้วยขณะเดียวกันความสำเร็จครั้งนี้ยังทำให้เอเมอรี่คว้าแชมป์รายการดังกล่าวเป็นสมัยที่5และกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันรายการนี้โดยกุนซือของแอสตันวิลล่าเปิดเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการพาทีมลงแข่งขันในฟุตบอลยุโรปทุกรายการโดยเฉพาะในศึกยูโรปาลีกการคว้าแชมป์ครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงพัฒนาการและความแข็งแกร่งของทีมไปทุกด้านซึ่งแชมป์รายการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จของแฟนบอลทุกคนที่เฝ้ารอถ้วยแชมป์ยุโรปมายาวนานถึง44ปีนับตั้งแต่ที่แอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพเมื่อปี1982ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
5: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรามโนกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาโหติปรามโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะวันพฤหัสบดีนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้แสดงออกได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาลักษณะของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่านสองใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะก็เป็นตอนต่อของเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและลงเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังผลงานเรื่องการเคลื่อนที่ของกระดูกผีกันต่อได้เลยค่ะ

ผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่มาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคนสองคนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคงตาฝาดกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าตลอดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกันผมก็โดนนะครับอาจารย์มันเล่นงานผมเหมือนกันผมโดนผีอำมันนั่งอยู่บนหน้าอกผมเอามือบีบคอโทษฐานที่ไปขุดกระดูกมันขึ้นมาอาจารย์อนันต์ทำท่าทางประกอบผมกับบางมิตรไม่เห็นอะไรทั้งที่นอนอยู่ในไซต์งานแท้ๆผมว่าอุปทานหมู่มากกว่าผมแย้งแต่ว่าอาจารย์น่ะไม่ได้ลงไปเอากระดูกขึ้นมาจากหลุมเหมือนผมนี่เขาบอกเหตุผลผมเงียบไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดรีบกลับวัดทุกอย่างดูโอลหม่านไปหมดหลวงปู่ขาวนั่งขัดสมาธิสวดคาถางึมงำพึมพำพร้อมกับรดน้ำมนต์ใส่นักศึกษาที่นอนชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นสิ้นบทสวดร่างตรงหน้าก็นอนแน่นิ่งไปยังดีนะที่หนูกับนักศึกษาบางส่วนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกระดูกก็เลยรอดตัวไปไม่โดนดีเข้าอาจารย์เกเวลินกุมพระที่คอตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดไม่มีอะไรมากหรอกอาจารย์ลูกๆนักศึกษาของเราเนี่ยคงทำงานตากแดดตากลมกันมาทั้งวันก็เลยพาให้เป็นไข้ไม่สบายเอาอย่าคิดมากเลยผมพยายามหวั่นล้อมอธิบายให้ทุกคนเข้าใจต้องออกภาคสนามกันบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองไม่จริงหรอกค่ะอาจารย์หนูเห็นกับตาวิญญาณโผล่อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสียงร้องโหยหวนยังดังอยู่ในหูอยู่เลยผีลูกเด็กเล็กแดงวิ่งกันจ้าละวันวิ่งเข้าวิ่งออกไปทางกองวัตถุโบราณพวกนั้นพูดแล้วอ่ะยังขนลุกไม่หายเลยนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ได้ประสบมาผมสอบถามจากหลวงปู่ขาวได้ความว่านักศึกษาถูกผีเข้าคงไปล่วงเกินหรือไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้ท่านชี้ไปที่วัตถุโบราณบอกเป็นในในทุกคนไม่เป็นอันนอนนั่งกอดเข่าอยู่กันคนละมุมบังมิดอยู่ข้างนอกเดินวนไปเวียนมาเงยหน้ามองบนฟ้าสีหน้าแววตาครุ่นคิดแล้วก็เดินมาหาผมอาจารย์ผมรู้สึกตะขั้นตะคลอตัวพิกลน่ะวันนี้ผมว่าฝนตกแน่มันทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วบังมิดบอกจริงจังผมยังไม่รู้เขาต้องการจะสื่อถึงอะไรเราต้องเอาเขาขึ้นมาเขาชี้ไปทางสายงานผมก็อยากทำแบบนั้นแต่นี่มันดึกแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับกระดูกสักคนใครกันล่ะจะกล้าไปเอาขึ้นมาพูดก็พูดเถอะผมกลัวผมบอกตามตรงผมทำงานด้านนี้มานานก็จริงแต่ลึกๆแล้วผมก็กลัวนะบังเพียงแต่ผมแกล้งทำเป็นใจดีสู้เสือไม่ใช่สิใจดีสู้ผีเพื่อไม่ให้สมาชิกในทีมคนอื่นนะพลอยกลัวตามไปด้วยผมพูดเบาๆพอให้ได้ยินกันสองคนแล้วก็จริงอย่างที่ผมคิดว่ามีผิดเมื่อลองสอบถามถึงคนที่จะไปช่วยผลปรากฏว่าไม่มีใครสักคนไม่รู้อะไรดลใจให้ผมเชื่อคำพูดบังมิดผมแวะไปหาผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังวานให้แกช่วยไปดูที่วัดให้ส่วนผมกับบังมิตรขับรถกระบะบูโรทั้งไปสะสางงานไม่น่าเชื่อว่าการคาดคะเนของบังมิตรจะเป็นจริงเมื่อก้าวลงจากรถก็ได้ยินเสียงฟ้าคำรามมาแต่ไกลเมฆดำทะมึนตั้งเขาเป็นย่อมย่อมอาจารย์รออยู่ข้างบนนะคอยส่องไฟให้ผมบังมิตรกระโดดลงไปในหลุมได้บังแต่ว่าต้องทำแข่งกับเวลาฝนกำลังมาอย่างที่บังบอกเลยผมส่องไฟให้เป็นการร่วมงานกันของผมกับบังมิตรเป็นครั้งแรกผู้ช่วยส่วนตัวของอาจารย์อนันต์ที่ว่าจ้างมาช่วยเป็นคนพิเศษ
หลังจากที่คลุกคลีอยู่ด้วยกันบางบอกว่าแกเคยเป็นพรานเคยทำงานในคณะสำรวจงานด้านโบราณคดีแถบภาคใต้มาก่อนก็เลยพอมีประสบการณ์อยู่บ้างขนขึ้นมาไว้ข้างบนนะเดี๋ยวผมขนขึ้นรถเองผมสั่งจากนั้นขนกระดูกขึ้นหลังรถจัดเรียงกระดูกให้อยู่ในสภาพเดิมผมต้องการให้กระดูกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไปฝนลงเม็ดตอนที่บังมิดขึ้นมาจากหลุมร่างกายอาบเหงื่อจนชุ่มผมกลัวว่ารถจะติดลมโคลนจึงรีบพากันขับกลับที่พักทันที

ผู้ใหญ่บ้านนั่งสูบยาอยู่ตรงตีนบันไดพ่นควันขาวลอยไปในอากาศกลิ่นฉุนของยาเส้นอวนอาอยู่ในสายลมแกยิ้มแย่ๆเป็นการทักทายผมสั่งให้บังมิดขับรถไปจอดหลบฝนใต้ชายคาศาลาการประเรียนสภาพที่จะพังแหลมิพังแหลพรุ่งนี้เช้าหูแจ้งตาสว่างจะทำอะไรค่อยว่ากันอีกทีผมพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านได้ไม่กี่คำเสียงบางอย่างก็ดังก้องกังวานมาจากหมู่บ้านเสียงอะไรหรอผู้ใหญ่ผมถามด้วยความสงสัยพับผ่าเสียอาจารย์มีคนตีคล้องต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่ช่วงเนี้ยหมู่บ้านผมมีเรื่องแปลกๆแกดูดยาคำสุดท้ายแล้วก็ทิ้งลงดินจากนั้นก็เอาเท้าขยี้ผมต้องเข้าไปดูซะหน่อยวัยรุ่นสองคนวิ่งหน้าตั้งเข้ามาในวัดตรงเข้ามาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีคนเห็นปอบมาคนที่วิ่งมาถึงพูดก่อนหอบหายใจแฮกๆอีกแล้วหรอวะไปเอ็งพาข้าไปผมกับบังมิดขอติดสอยห้อยตามไปด้วยผู้ใหญ่หายเข้าไปในบ้านเหน็บพล้าที่เอวปืนลูกซองพาดบ่าออกมาด้วยชาวบ้านออกมารวมตัวกันเต็มเหม็นกลิ่นขี้ใต้จนแสบจมูกแสงไฟจากคบกับแสงไฟส่องกบให้ความสว่างมีเสียงเด็กร้องไห้ดังระงมชาวบ้านเดินลัดทุ่งพากันมุ่งหน้าไปเป็นขบวน

0: ปอบอยู่ไหนพวกเองเห็นมันอยู่ไหนผู้ใหญ่บ้านตะโกนถามใครเป็นคนเห็นเองออกมาไล่ข้าฟังเดี๋ยวนี้มันไปทางโน้นผู้ใหญ่ทางบ้านนางมะลิกับนางแก้ว
1: ชายกลางคนบอกฟังจากน้ำเสียงติดๆขัดๆเขาอยู่ในอาการเมาไม่น้อย
0: คืออย่างนี้ผมกับเพื่อนนั่งกินเหล้าอยู่ท้ายไร่มันสำปะหลังดีที่เห็นเข้าก่อนไม่อย่างนั้นวัวควายคนแถวนั้นถูกกินไส้ไปแล้ว
1: พวกเองอ่ะกินเหล้าเมายาแล้วตาฝาดนะสิผู้ใหญ่แย้ง
0: ผู้ใหญ่ถามเพื่อนผมดูได
1: ้เขาชี้ไปทางเพื่อนผู้เมามาย
0: ไปมาข้าจะพาพวกเองไปดูให้เห็นกับตาว่ามันไม่มี
1: ผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชายไหลตายไป3 คนวัวควายที่เลี้ยงไว้หลายตัวถูกควักไส้กินอย่างปริศนาผัวนางมะลิไหลตายชาวบ้านก็เลยสันนิษฐานว่านางมะลิเป็นผีแม่ไม้ส่วนลูกสาวมันก็เป็นปอบผมฟังดูแล้วเป็นตรรกะที่เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างใช้ไม่ได้เลยแต่ผมเป็นคนนอกก็เลยสงบปากสงบคำสงวนท่าทีไว้ชาวบ้านทุกคนมีสีหน้าทมึงทึงหายใจหนักหน่วงฟืดฟาดเฮือดฮาดทุกคนต่างมีอาวุธอยู่ในมือบ้านของ2 แม่ลูกเป็นเรือนไม้เก่าๆไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักมีหลอดไฟดวงเดียวเปิดอยู่หน้าบ้าน
0: มีใครอยู่ไหมมะลิเอ้ยหนูแก้วเอ้ยเอามาคุยกันหน่อย
1: ผู้ใหญ่ยืนอยู่ริมรั้วหน้าบ้านร้องเรียก
0: ผู้ใหญ่เองนะไม่ต้องกลัว
1: ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมีแต่เพียงความเงียบยิ่งทำให้ชาวบ้านออกอาการโมโหอย่างเห็นได้ชัด
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเองไม่ออกมาข้าจะเผาแล้วนะ
1: ชายขี้เมาเดินหิ้วถังน้ำมันเซไปกอดอยู่ที่รั้วหน้าบ้านพยายามจะปีนเข้าไปแต่ผู้ใหญ่ห้ามเอาไว้
0: ถ้าอย่างนั้นต้องรอให้ตายกันหมดหมู่บ้านก่อนใช่ไหมผู้ใหญ
1: ่มันแสดงความไม่พอใจ
0: เองน่ะหุบปากซะ
1: ผู้ใหญ่สั่งอย่างเฉียบขาดแต่ดูเหมือนว่าจะไร้ผล
0: อย่าหาว่าผมไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะลุงน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านซะเปล่าไม่กล้าตัดสินใจพวกเองเข้าไปเอาตัวมันออกมา
1: เขาหันมาสั่งลูกสมุนให้บุกเข้าไปในบ้านผมมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าดูท่าทีว่าจะเลวร้ายลงทุกทีบังมิดออกอาการหงุดหงิดชาวบ้านทุบพังประตูเข้าไปมีเสียงโวยวายของ2 แม่ลูกก่อนที่จะถูกลากตัวออกมาอย่างทุลักทุเลชาวบ้านที่รออยู่ข้างนอกกำลังจะเฮลาโลกันเข้าไปรุมสกรรมแต่ว่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปกว่านี้บังมิดช่วยปืนจากผู้ใหญ่ยิงขึ้นฟ้าแผดเสียงกัมปนาทกระโจนเข้าไปขวางหน้า2 แม่ลูกเอาไว้เล็งตรงมายังฝูงชนที่กำลังบ้าคลั่งถ้าเข้ามาอีก9 เดียวข้ายิงน้ำเสียงบังมิดบ่งบอกว่าใครไม่ทำตามโดนเข้าสักเม็ดแน่จนทุกคนชะงักงันหยุดอยู่กับที
0: ่เอ็งเป็นใครวะและมายุ่งอะไรด้วย
1: ขี้เมาคนเดิมมันท้าทายเดินเข้ามาบังมิดยิงขู่สวนออกไปลูกกระสุนพุ่งฝังดินห่างจากเท้ามันเพียงองคุลีเดียว
0: ข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ทุกคนจะมาตั้งศาลเตี้ยตัดสิน2 แม่ลูกไม่ได้หลักฐานที่จะมายืนยันตัวคนผิดก็ไม่มีดันไปเชื่อคำพูดของขี้เมาคนหนึ่งก็ลองแหกตาดูสิก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีพิสงอะไร
1: พวกเองเนี่ยแยกย้ายกันกลับไปซะดูเหมือนคำพูดของบังมิจะทำให้ทุกคนได้ฉุกคิด
0: แล้วถ้ามีคนตายขึ้นมาอีกล่ะเอ็งมีอะไรเป็นหลักประกัน
1: ชีวิตข้าไง
0: เอาชีวิตของข้าเป็นประกัน
1: บังมิตรบอกหนักแน่นไม่น่าเชื่อว่าการกระทำของบังมิตรจะได้ผลเป็นอันว่าคืนนี้ไม่มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นชาวบ้านต่างแยกย้ายกันไป

ยามเช้าท้องฟ้าโปร่งลมโชยพัดเย็นสบายบังมิดถอยรถมาจอดไว้ข้างอุโบสถเขาเริ่มงานแต่เช้าเตรียมขนย้ายกระดูกผมเหลือไปเห็นผู้ใหญ่กำลังกวาดใบไม้อยู่แถวกำแพงวัดก็เลยเดินเข้าไปหาทำอะไรอยู่ครับผู้ใหญ่ผมถามมากวาดบ้านให้น้องชายมาหน่อยอาจารย์แกเอาปากชี้ไปทางกำแพงตรงเสากำแพงที่มีรูปถ่ายซีดๆปรากฏอยู่ครบรอบวันตายของมันก็เลยแต่งพานข้าวมาให้มันในถาดมีอาหารการกินใส่ไว้ในถ้วยเล็กถ้วยน้อยจุดธูปเทียนปักไว้ข้างๆครับผู้ใหญ่ผมก้มลงมองดูภาพผู้ตายชัดๆน้องชายผู้ใหญ่ยังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับมันเป็นน้องผมหลายปีตายนานแล้วล่ะอาจารย์อย่าว่าเสียมารยาทเลยนะครับเขาเป็นอะไรตายผู้ใหญ่ผมถามเรื่องมันยาวนะอาจารย์ก็อยู่ดีไม่ว่าดีชอบหาเรื่องใส่ตัวแกวางไม้กวาดพิงเอาไว้จากนั้นก็เอายาเส้นออกมามวนน้องผมเนี่ยมันจบปริญญาตรีเถอะนะผู้ใหญ่พูดอย่างภูมิใจจากนั้นก็หันไปจุดยาสูบเล่าเถอะผู้ใหญ่ผมรอฟังอยู่ผมเร่งเร้าผู้ใหญ่ก็ไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไงผมตั้งฉายาให้มันเองแล้วมันก็ตายไปกับประชาธิปไตยของมันสมใจอยากแกหัวเราะหึ่ๆในลำคอเป็นการหัวเราะที่ทั้งสะใจและก็ขมขื่นแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงหรอครับผู้ใหญ่เลือกตั้งนายกอบต.เมื่อหลายปีก่อนปีนั้นน่ะสู้กันดุเดือดมากพอใกล้ถึงวันเลือกตั้งทีมตัวเต็งเขาส่งหัวคะแนนไปแจกขนมตามบ้านแต่น้องผมอ่ะมันไม่รับมันบอกว่าผิดกฎหมายไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไอ้คนมีอุดมการณ์แกตบเข่าฉาดวันรุ่งขึ้นมันทำยังไงมันไปแจ้งตำรวจโถเอ้ยโง่บัดซบวันต่อมาเขาก็ให้คนไปยิงทิ้งถึงบ้านผู้ใหญ่ก็รู้ตัวคนทำผิดแล้วทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมแจ้งขึ้นเอาไม้สีกไปงัดไม้สูงมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะครับอาจารย์พูดไปก็เปล่าประโยชน์มีแต่จะหาเรื่องเข้าตัวเองเปล่าๆไอ้ประชาธิปไตยใหญ่น้องชายผมเนี่ยมันรนหาที่เองแต่น้องชายผู้ใหญ่เขาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมหมายถึงเขาไม่เอาขนมทุยแกถมน้ำลายลงพื้นทอดทีเถอะครับอาจารย์พูดแล้วมันขึ้นใครเขาก็เอาขนมกันทั้งนั้นอาจารย์รู้ไหมว่ากว่าที่ผมจะได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านผมหมดที่นาหมดวัวหมดควายไปเท่าไหร่อีกไม่กี่เดือนก็ต้องลงจากหลังเสือผมปูทางไว้หมดแล้วหวังให้ลูกชายรับช่วงต่อผมก็ว่าดีนะผู้ใหญ่ลองให้คนหนุ่มไฟแรงขึ้นมาบริหารดูบ้างผมแสดงความคิดเห็นผมว่ามันหมดเวลาของผู้ใหญ่แล้วเมื่อคืนเนี่ยดูเหมือนลูกบ้านไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่เลยนะก็จริงของอาจารย์ล่ะครับผมจะทำอะไรบุ่มบ่ามมากไม่ได้ขัดใจชาวบ้านเสียคะแนนหมดผมอยู่วงการนี้มานานผมรู้ทางดีแกก็ยิ้มยิ้มย่องพออกพอใจผมผละจากผู้ใหญ่เข้ามาดูบังมิดกำลังขนย้ายโครงกระดูกตอนนี้ทุกคนเข็ดขยาดไม่มีใครกล้าจับต้องกระดูกแล้วจะเดินเฉียดกลายก็ยังไม่กล้าบังมิดผิวปากกล่อยๆทำงานอย่างสบายอารมณ์ผมถามหน่อยสิบังไม่กลัวผีเลยเหรอไม่หรอกครับอาจารย์ผมเป็นมุสลิมผมไม่กลัวผีในคัมภีร์ไม่เคารพอย่างอื่นนอกจากองค์อัลลอฮ์เขาอธิบายให้ฟังแสดงว่ามุสลิมทุกคนไม่กลัวผีไม่ทุกคนหรอกครับบางคนก็กลัวเหมือนกันแต่ผมน่ะถูกสอนไม่ให้งมงายในเรื่องของพูดผีปีศาจแล้วบังว่าผีมีจริงไหมผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแต่ถึงผมเห็นผีจำเป็นที่เราจะต้องกลัวมันด้วยหรอครับมันอาจจะมีหรือไม่มีแต่สำหรับผมว่ามันเป็นมายาคติที่เราสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองให้กลัวมากกว่าถ้าอย่างนั้นงานต่อไปเนี่ยผมคงต้องอาศัยบังแล้วผมจองตัวไว้เลยแล้วกันนะผมยื่นมือออกไปเราจับมือกันเขย่าเบาๆทำสัญญาไม่ใช่แค่ผมที่ต้องการบังมิดผมคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้
กำลังต้องการคนแบบบังมิดคนที่กล้าต่อสู้กับความหวาดกลัวภายในใจของตัวเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในวันนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ากันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะมาติดตามรับฟังกันได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเร่งสรุปเหตุรถไฟชนรถเมย์ภายใน30วันเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กระทรวงคมนาคมถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยภายใน30วัน
10: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้จอดคล่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นสำหรับผลทางคดีขณะนี้ตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขอสมกทุกคนเป็นประจำทุกวันจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยสำหรับการแก้ปัญหาจุดเกิดเหตุที่มีรถหนาแน่นตำรวจและกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังลงพื้นที่ทดลองปรับลดช่องจราจรบนถนนกำแพงเพชร7ในช่วงเร่งด่วนพร้อมติดตั้งแผงกั้นห้ามเลี้ยวขวาและตีเส้นทแยงสีเหลืองห้ามรถหยุดทับทางรถไฟ ส่วนในระยะยาวจะนำระบบสัญญาณไฟอัตโนมัติมาใช้ที่แยกกำแพงเพชร7ให้สัมพันธ์กับแยกอโศกเพชรบุรีเพื่อป้องกันหางแถวล้นขวางทางรถไฟปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการด้านความมั่นคงปราบอาชญากรรมขั้นเด็ดขาด
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการทำงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลที่ดึงผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรและผู้บังคับการรวมกว่า400นายขับเคลื่อน9ภารกิจสำคัญเน้นปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลมีนอกระบบและยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพร้อมย้ำชัดว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำบทบาทสำคัญของตำรวจคือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดลภาสุภารสมบัติรายงาน
2: ด้านหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเน้นย้ำยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
12: พลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งการเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนการเชื่อมต่อระหว่างชุดปฏิบัติการเพื่อปิดทุกช่องว่างเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพื้นที่จุดเกรงใจและพื้นที่อับสัญญาณตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราบริเวณจุดตรวจด่านตรวจคลังสินค้าทางการเกษตรและเส้นทางการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือจากตำบลท่าตอนเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จพร้อมกันนี้ให้ขับเคลื่อนงานข่าวเชิงขยายผลทลายโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นต่อและต้องสกัดกั้นกลุ่มทุนและระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันค่ำคืนของคืนวันพฤหัสบดีนะครับมีความสุขกันดีอยู่หรือเปล่านะฮะสุขภาพเป็นไงบ้างนะเป็นห่วงกันครับสำหรับคืนนี้ของสุขภาพดีวิถีไทยนะฮะ21พฤษภาคมแล้ว2569ฝนก็ดูเหมือนว่าวันนี้ฝนไม่ตกที่กรุงเทพนะที่ห้องส่งแต่ก็มีเมฆเยอะเหมือนกันทำท่าอยากจะตกเหมือนกันต้องติดตามข่าวจากกรมอุตุกันด้วยนะดูแลสุขภาพกันนะเห็นว่ามีไข้หวัดนะไวรัสระบาดกันอยู่ทั้งไวรัสท้องถิ่นที่ยังมีอยู่นะไข้หวัดใหญ่โควิดนะทั่วโลกก็มีไข้หวัดพันธุ์ใหม่ๆนะฮันตานะรู้สึกจะเงียบไปแล้วแต่ก็อยู่ในช่วงที่มีการเฝ้าระวังกันอยู่อีโบลาก็มีข่าวระบาดทางแอฟริกานะครับสุขภาพสำคัญมากคุณผู้ฟังครับเราต้องดูแลรักษานะป้องกันตรงนี้สำคัญมากนะป้องกันไว้ก่อนถ้าป้องกันไม่ได้มันเป็นแล้วก็รักษานะครับยุกยาก็ใช้ให้ถูกต้องนึกถึงสมุนไพรอภัยภูเบศรของเรานะครับตั้งใจทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาไทยนะตั้งใจทำอย่างยิ่งทั้งคุณภาพและก็ความปลอดภัยหลายๆตัวนี้ผ่านงานวิจัยแล้วด้วยนะครับว่ามีผลการรักษาที่เรียกว่าดีมากๆทีเดียวนะครับอ่ะคืนนี้2ชั่วโมงครับคืนวันพฤหัสบดีชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมแต่ว่าชั่วโมงแรกในค่ำคืนนี้จะได้พบกับทางอาจารย์แอ๊กเภสัชกรนัทดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอ๊กท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณบรมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
3: ปราจีนฝนตกไหมวันนี้
4: ร้อนครับยังไม่ตกครับ
3: วันนี้ร้อนวันนี้แดดแรงเนาะ
4: วันนี้ร้อนวันนี้แดดแรง
3: วันนี้แดดแรงแดดแรงแดดแรงอ่ะโอเคครับดูแลสุขภาพกันคืนนี้มีเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเราอาจารย์แอ๊กเชิญเลยครับ
4: ได้ครับได้ครับเมื่อกี้ฟังคุณอารมณ์ได้ยินเรื่องไวรัสฮันตาใช่ไหม
3: ใช่
4: ฮันตาเมื่อกี้นั่งพอดีผมติดตามข่าวมาสักพักแล้ว
3: เป็นไงคร
4: ับก็จริงๆก็เขาระบาดเนาะสิ่งที่ข่าวเขาออกคือเริ่มจากเรือสำราญใช่ไหมครับ
3: บนเรือสำราญเสียชีวิตไปตั้ง3คนนะครับ
4: ใช่ครับแต่ว่าประเมินแล้วเนี่ยครับจากที่ผู้เชี่ยวชาญเขาประเมินแล้วเนี่ยก็เป็นไวรัสที่มีความรุนแรงครับแต่ว่าติดต่อกันเนี่ยยากครับติดต่อกันยาก
3: มันเป็นเหมือนกับมันเป็นเรื่องธรรมชาติของไวรัสถ้าเชื้อรุนแรง
4: ใช
3: ่ก็จะระบาดยากกว่าเชื้อที่ไม่รุนแรงครับผมครับ
4: ก็เป็นต้นกำเนิดจากพวกสัตว์ฟันแทะอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่
4: ซึ่งเจ้าเรือสำราญเขาไปรับผู้คนมาจาก ตัวท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวเขาอยู่อะไรประมาณนี้ครับแล้วขึ้นมาค่อยป่วยประมาณนั้นครับประมาณนั้น
5: มาป่วยกันบนเรือเพราะว่าอยู่กันบนเรือเป็นเดือนๆนะเน
4: า
5: ะครับผม
4: โอ้ใช่ใช่เราต้องอยู่นานพอสมควรด้วยคุณบรม
5: ใช่
4: หมายถึงว่าต้อง
5: สัมผัสกัน
4: นะต้อง
5: ใกล้ชิดกันอยู่หลายวัน
4: หลายวันนานๆอย่างเงี้ยครับนะเพราะฉะนั้นผมว่าคนไทยก็ยังสบายใจได้อยู่
5: ยังสบายใจได้ครับ
4: ยังสบายใจได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของเราครับวันนี้นะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับคือพอดีเจอบทความที่น่าสนใจนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะ
5: ครับ
4: เขาบทความนี้นะครับเขาใช้บทความว่าออกกำลังกายแบบไหนครับช่วยเสริมความจำให้ดีขึ้นนะครับจากงานวิจัยประสาทวิทยาเลย
5: น่าสนใจ นี่ออกกำลังกายแล้วช่วยสมองฝึกความจำด้วยน่าสนใจครับ
4: ใช่ครับใช่ครับนะฮะ เขาพบว่าครับการออกกำลังกายเพียงระยะสั้นๆครับสามารถสร้างคลื่นของสมองครับคือคลื่นของสมองเนี่ยทำให้คุณนะครับช่วยจัดเก็บและเรียกคืนความทรงจำได้ครับโอ้อันนี้น่าสนใจมากนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่เริ่มมีปัญหาเรื่องความจำนะครับเนาะนะครับผมว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเริ่มมีแล้วนะครับคือความทรงจำเนี่ยเป็นสิ่งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความพยายามในจำการจำชื่อคนใช่ไหมฮะเราไม่ได้เจอคนนานๆเราอาจจะจำชื่อไม่ได้นะฮะหรือจำสิ่งของที่ต้องซื้อนะการอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบหรือการสัมภาษณ์งานที่สำคัญเนี่ยเวลาเราอ่านแล้วข้อมูลที่อยู่ในหัวนะครับบางทีมันเลือนหายไปเลยในนาทีถัดไปก็ได้นะครับเขาบอกว่ามีวิธีง่ายๆครับที่จะเพิ่มความจำของคุณได้ทันทีครับเมื่อพยายามเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆครับวิธีนั้นคือครับ1คือการเดินเร็วๆสัก 2-3 นาทีงงไหมครับหรือว่าใครมีจักรยานนะครับก็ให้ปั่นจักรยานออกกำลังกายสัก 2-3 นาทีครับ
5: ช่วงสปีดช่วงสปีดความเร็วช่วงนั้นใช่ไหม
4: ใช่ครับคือเทคนิคที่ผมพูดมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเพิ่มความทรงจำได้ครับเมื่อพยายามเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆก็คือเพิ่มความจำได้มากขึ้นนั่นแหละนะครับทีนี้เขาอธิบายว่าทำไมครับคือผลวิจัยเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถพัฒนาความจำได้ครับด้วยการออกกำลังกายชนิดแอโรบิกนะครับก็หรือคาร์ดิโออธิบายง่ายๆก็คือการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นนะหัวใจเต้นเร็วมากขึ้นนะครับเช่นการวิ่งอะไรพวกนี้คือเขาก็มีการพิสูจน์กันนะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองนะฮะดังมีผู้เขียนนะครับเคยระบุไว้ในจดหมายข่าวเรื่องมีชีวิตที่ดีไปนานๆเนี่ยนะครับกิจกรรมทางกายเนี่ยสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานนะฮะและเสริมสร้างส่วนต่างๆของสมองที่เสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพตามวัยได้นะครับแล้วก็ช่วยชะลอการเสื่อมถอยของความสามารถทางปัญญาได้นะครับ
5: อ่าครับ
4: การออกกำลังกายเนี่ยคือเราเนี่ยไม่ได้แค่ได้ประโยชน์ทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาพิสูจน์มาแล้วครับว่ามันเสริมสร้างบริเวณสมองครับที่สำคัญของความจำครับสิ่งนั้นคือส่วนของฮิปโปแคมปัสครับฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันคือส่วนที่เล็กๆนะครับที่อยู่ด้านในของสมองครับส่วนนี้นะครับเป็นสมองส่วนที่ควบคุมความจำของเรานะฮะการออกกำลังกายนะครับในระดับปานกลางครับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเพิ่มขนาดของเจ้าฮิปโปแคมปัสได้ครับคือแทนที่นอกจากจะได้กล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นแล้วใช่ไหมฮะก็ไอตัวส่วนนี้สมองส่วนนี้นะครับใหญ่ขึ้นด้วยครับนะฮะมันไปกระตุ้นได้ฮะแล้วก็ช่วงเวลาการออกกำลังกายนะครับก็มีความสำคัญเช่นกันครับเขาบอกว่าเวลาเราจำอะไรแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่าเราอ่านหนังสือนะครับอยากจะจำข้อความในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าอ่านหนังสือเสร็จครับ ให้ออกไปเดินเล่นครับ
5: เ
4: พราะว่ามีผลวิจัยนะฮะบอกว่าทำให้คนนะครับช่วยจดจำและดึงข้อมูลความจำเนี่ยออกมาได้ดีกว่าครับหลังจากการออกกำลังกายทันทีนะครับประมาณนั้นนะครับ
5: ครับ
4: และในทางตรงกันข้ามครับเมื่อกี้ผมบอกว่าต้องเป็นพวกคาร์ดิโอเนาะคาร์ดิโอหรือพวกการวิ่งการเดินเร็วอย่างเงี้ยนะครับการออกกำลังกายแบบพวกเล่นกล้ามเล่นเวทครับไม่ได้ช่วยเสริมความจำแต่อย่างใดครับคุณบุญลง
5: ครับคร
4: ับ นะครับคือปัจจุบันเนี่ยจริงๆนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ยังคงเข้าใจกระบวนการนี้นะครับก็เกิดได้ยากอยู่แต่ว่าก็มีการศึกษาวิจัยใหม่นะครับล่าสุดนะครับชิ้นหนึ่งที่เขาต้องการจะเรียกว่าทดสอบสมมติฐานหรือทดสอบความเข้าใจนั้นนะครับเขาก็เอาคนมาครับนะเอามานั่ง14คนนะฮะหลังนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบภายในสมองครับเขาก็จะมีเครื่องมือนะเป็นคล้ายๆถ้าเราดูหนังนะมันก็จะเป็นเหมือนไอ้ที่แปะไว้บนหัวอย่างนั้นนะครับ
5: ครับ
4: นะมันจะเป็นกระตุ้นเขาเรียกว่าเขาวัดกระแสไฟเล็กๆครับนะเขาวัดกระแสไฟเล็กๆเขาบอกว่าเอาคนเนี่ยมานั่งมาออกกำลังกายเสร็จนะคุณเป็นลมแล้วก็เอามานั่งเลยแล้วก็เอาเครื่องเนี้ยแปะบริเวณรอบๆหัวเนี่ยนะ
5: เทสเลย
4: เขาเทสเลยเขาอยากรู้ว่าไอ้ตุมันมีมันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างหรือมีกระแสไฟอะไรไหมนะที่ไหลเวียนระหว่างเซลล์สมองกับตัวเขาเรียกว่าระหว่างเซลล์สมองด้วยกันเนี่ยนะนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งนะถ้ามีกระแสไฟเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันเขาเรียกว่าสมองเนี่ยกำลังรวบรวมความทรงจำอยู่ครับปรากฏว่าครับนักวิจัยนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยไอโอวาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคลื่นเขาพบว่าคลื่นสมองเนี่ยเป็นที่เขาพบเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่นิวรอนตัวเซลล์เซลล์ประสาทในสมองเนี่ยครับจำนวนมากนะครับทำงานพร้อมๆกันครับทันทีครับหลังจากเราออกกำลังกายแล้วครับนะก็สิ่งนี้ครับเป็นการพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนครับว่าหลังจากเราออกกำลังกายเนี่ยนะครับสมองครับเขากำลังจัดเก็บและรักษาความทรงจำอยู่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าหลังจากการออกกำลังกายเนี่ยมันสามารถสมองเนี่ยมันทำงานเหมือนเรียบเรียงลิ้นชักนะครับถ้าผมอธิบายง่ายๆคือถ้าท่านมีของกระจัดกระจายเนี่ยบางทีมันจำไม่ได้เนาะมันต้องเรียบเรียงในที่ที่เหมาะสมนะครับสมองก็เหมือนกันครับหลังจากการออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยสมองครับเขาก็พยายามเรียบเรียงครับนะจัดการเก็บเอกสารอะไรให้มันเหมาะส
5: ม
4: ทำให้ท่านเนี่ยมีความทรงจำเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทีมวิจัยครับยังเฝ้าติดตามการทำงานของสมองของผู้เข้าร่วมการทดลองนะครับเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากมีการกระตุ้นการทำงานอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าหลังออกกำลังกายแล้วมีการเพิ่มขึ้นของคลื่นครับในส่วนฮิปโปแคมปัสครับที่ควบคุมความทรงจำรวมถึงบริเวณอื่นๆด้วยครับ
5: ครับ
4: นักวิจัยครับเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ครับช่วยทำให้สมองเนี่ยรวบรวมความทรงจำเนี่ยได้ดีขึ้นครับก็คือทำให้สมองเนี่ยมันวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้เร็วมากขึ้นและได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ทีมนี้นะครับได้ร่วมมือกับสัญญาแพทย์ระบบประสาทนะครับที่คอยตรวจสอบกิจกรรมทางไฟฟ้าในผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดรักษาโรคลมชักอยู่นะครับผู้ป่วยเหล่านี้นะครับก็ได้รับการฝังไอตัวเครื่องมือที่ผมว่าเนี่ยไว้ในสมองชั่วคราวด้วยนะครับเพื่อสังเกตกิจกรรมทางไฟฟ้าครับก่อนและหลังการออกกำลังกายบนจักรยานออกกำลังกายนะครับถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งใดครับแต่ในระหว่างการศึกษาเนี่ยนะได้ชี้ว่าตัวคลื่นสมองเนี่ยอาจจะเป็นตัวเรื่องหนึ่งในการเสริมความจำได้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าสมองมนุษย์เนี่ยทำงานอย่างไรนะครับโดยการวัดตัวคลื่นสัญญาณไฟฟ้าได้โดยตรงนะครับ
5: ครับ
4: ก็งานวิจัยชิ้นนี้นะครับที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยต้องบอกว่า เป็นการศึกษาครั้งแรกของโลกนะครับที่แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายเนี่ยส่งผลต่อกิจกรรมทางไฟฟ้าของสมองได้โดยตรงคือก่อนหน้านี้เราไม่สามารถอธิบายได้ครับว่าทำไมเราจะอบรมกันเนาะว่าออกกำลังกายแล้วสมองดีแต่เราไม่รู้ว่าทำไมงานวิจัยเนี่ยมันมาตอบแล้วครับว่
5: า
4: การออกกำลังกายเนี่ยมันส่งผลต่อสมองของเราได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้นะครับ
5: ครับ
4: ก็ในขณะเดียวกันครับงานวิจัยนี้นะครับก็สรุปนะครับว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับเป็นประโยชน์ต่อสมองและร่างกายในหลายๆด้านนะครับเขาวัดออกมาเป็นตัวเลขด้วยครับว่าการออกกำลังกายเพียงครั้งเดียวครับสามารถช่วยเพิ่มสมาธิได้นานถึง2ชั่วโมงครับ
5: โอ้โห
4: แปลว่าอะไรครับแปลว่าหลังจากออกกำลังกายแล้วเนี่ยคนนะมนุษย์เนี่ยจะมีสมาธิเพิ่มขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมครับที่ท่านจะต้องการจะศึกษาอะไรบางอย่างถ้าท่านต้องการความจำที่ดีนะควรทำหลังออกกำลังกายจะดีที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
5: แปลกแค่เพิ่งได้ยินนะครับผม
4: นะแล้วก็เนื่องจากว่านอกจากนั้นนะครับก็เพิ่มระดับโดปามีนครับซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขได้อย่างทันทีนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งเราออกกำลังกายมากเท่าใดครับยิ่งร่างกายแข็งแรงมากเท่าใดสมองของเราก็จะได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายแต่ละครั้งมากขึ้นเท่านั้นนะครับการศึกษานี้นะครับก็แสดงให้เห็นครับว่ายิ่งออกกำลังกายมากขึ้นเนี่ยประโยชน์ต่อสมองก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนกิจกรรมที่เราทำครับคือยิ่งออกมากยิ่งได้ผลมากครับว่ากันง่ายแบบนี้เลยนะครับ
5: ครับ
4: นะฮะก็อันนี้นะครับสุดท้ายครับสรุปเขาบอกว่าหากคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6สัปดาห์ครับคุณจะได้รับประโยชน์มากเป็นทวีคูณจากการออกกำลังกายในครั้งต่อๆไปครับเพราะฉะนั้นคนทำอย่างต่อเนื่องนะครับเดือนกว่าได้เลยนะครับเดือนกว่าได้เลยนะครับ
5: ครับ
4: นะฮะอันนี้ก็เป็นบทความที่อธิบายนะครับว่าทำไมนะครับตัวการออกกำลังกายเนี่ยถึงมีประโยชน์นะครับต่อสมองนะครับทีนี้พอเรากล่าวถึงเรื่องการออกกำลังกายแล้วเนี่ยพอดีผมท่านรัฐมนตรี

0: เคยได้ยินนะครับมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็
1: เคยใช้ก็จะรู
0: ้เคยใช้นะครับว่ามันสามารถช่วยลดกระบวนการอักเสบได้นะครับของกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็พวกรอยฟกช้ำนะครับรอยฟกช้ำนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับท่านก็เลยอยากจะให้ลองเราเนี่ยให้ทางอภิเวทเนี่ยลองนำสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยเข้ามาในวงการการออกกำลังกายและกีฬาในกีฬามากขึ้นนะฮะท่านเน้นนะครับให้ไอเดียค่อนข้างดีนะครับว่าควรจะเป็นกีฬาที่มีการปะทะเนื่องจากว่า
1: ฟกช้ำดำเขียว
0: ฟกช้ำดำเขียวนะคร
1: ับ
0: แน
1: ่
0: นอนคร
1: ับยอดทั้งหลาย
0: ในเมืองไทยครับเราฮิตกันมากเลยคือมวยไทยนะครับนะฮะ
1: นั่น
0: บอกว
1: ่
0: าอยากให้ลองนำผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยนะครับนำเสนอเข้าไปในกีฬามวยนะครับนะครับก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการขยาย
1: ต่อยอดกันได้พอดีเลย
0: ใช่ต่อยอดนะครับขยายช่องทางทำให้ผู้ใช้เนี่ยรู้จักได้มากขึ้นนะครับรู้จักได้มากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าปัญหาก็คือว่าท่านก็ถามนะฮะว่าค่อนข้างดีนะฮะว่าเอ๊ะแล้วเราจะผลิตทันไหมอะไรยังไงถ้ามันมีการขยายออกไปแบบนั้นนะครับคือการควบคุมคุณภาพของเจ้าสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยต้องบอกว่าที่อภัยเวทเนี่ยให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีการศึกษาวิจัยนะครับด้านการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสารออกฤทธิ์นะครับทั้งโททอลฟาโบนอยด์แล้วก็ตัวไวเท็กซินนะครับคือท่านอาจจะเห็นว่ามันเป็นสมุนไพรก็จริงนะครับแต่ว่าวิธีหรือกระบวนการผลิตเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็ใช้หลักการของการพัฒนายาแผนปัจจุบันเนี่ยนะครับเข้ามาเขาเรียกว่าร่วมนะครับในการผลิตยาว่าง่ายๆนะคร
1: ับ
0: ซึ่งสารที่ผมว่าไปเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีฤทธิ์ในการลดอาการอักเสบได้นะครับแล้วก็ในที่โรงพยาบาลเองเนี่ยมีการศึกษาวิจัยนะครับตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยในผู้ป่วยเนื้อเยื่ออักเสบนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยเราก็ได้ใช้ตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยทดสอบในผู้ป่วยที่เขาเรียกว่าคล้ายๆมีอาการบาดเจ็บแล้วก็มาโรงพยาบาล
1: ครับ
0: พวกข้อเท้าบวมนะครับปวดหลังนะปวดไหล่นะครับหรือเจ็บข้อศอกนะครับจนทนไม่ได้ต้องมาหาคุณหมอโรคกระดูกที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งสองครั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้ทดลองใช้ตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำแล้วก็ติดตามอาการหลังจาก1สัปดาห์นะฮะก็พบว่าตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ย1ก็คือช่วยลดอาการปวดได้นะอย่างมีนัยสำคัญเลย2คือช่วยลดบวมได้นะครับถ้าเข่าที่มาหาหมอวันนั้นน่ะบวมๆเนี่ยนะครับก็ให้คนไข้สเปรย์เนี่ยนะ2กดวันละ3ครั้งนะเช้ากลางวันเย็นเนี่ยนะครับ1สัปดาห์เนี่ยนะครับก็อาการบวมก็จะยุบลงแต่เราก็ละเอียดไปกว่านั้นอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเห็นผลได้ภายใน2ถึง3วันนะครับอันนี้คือมีนัยสำคัญเลยนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับนอกจากเราผลิตยาแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพแล้วเนี่ยในการผลิตแล้วเนี่ยวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยนะครับได้ผลิตสามารถผลิตได้เองในประเทศนะครับตัวต้นกระดูกไก่ดำเนี่ยก็มาจากเกษตรอินทรีย์นะครับที่มีการปลูกในประเทศทุกอย่างนะครับรวมทั้งตัวสารอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะสามารถทำให้ประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาตนเองด้านยาได้นะครับแล้วก็สามารถลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้นะครับ
1: ก็
0: ในปัจจุบันนี้นะครับตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลรัฐหลายๆแห่งแล้วครับคุณโรงครับก็คือใครได้ไปโรงพยาบาลรัฐนะครับบางแห่งเนี่ย
1: ใช้จ่ายยาตัวนี้แล้วใช่ไหม
0: ฟรีเลยนะครับรับได้ฟรีเลยนะที่ private แน่นอนนะครับจริงๆก็มีโรงพยาบาลนายหมอบุรพานะครับแล้วก็ที่อื่นๆอีกนะครับยังไงท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับสามาร

0: โทรมาเล่าประสบการณ์นะครับที่รับยาสเปรย์กระดูกกระดำจากโรงพยาบาลจากคุณหมอเนี่ยนะครับถ้ามีที่ไหนนะครับช่วยบอกข่าวกับท่านอื่นๆด้วยก็ยิ่งดีนะครับ
1: แจ้งมาแจ้งมาจะได้แจ้งต่อครับ
0: ครับนะฮะเราก็เป็นประมาณนี้นะครับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมองแต่ว่าถ้าออกกำลังกายแล้วนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับมีบวมมีปวดนะครับสามารถใช้ตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยสามารถบรรเทาอาการได้นะครับอันนี้ก็ เป็นยาที่อยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติแล้วด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับ
1: โอเคครับได้เลยครับข้อมูลเบื้องต้นจากทางอาจารย์แอ๊กนะเดี๋ยวให้อาจารย์แอ๊กพักแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับจิบนงจิบน้ำหน่อยเราเตรียมสปอร์ตเอาไว้แล้วนะครับฟังสปอร์ตกัน1ชุดคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วมีข้อสงสัยในข้อมูลที่อาจารย์แอ๊กพูดคุยไปหรือว่าจะเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะเป็นเรื่องของอภัยภูเบศเป็นเรื่องของหยูกยาต่างๆเป็นเรื่องของสุขภาพที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากอาจารย์แอ๊กนะครับเภสัชกรนัทดนัยบุษิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-0473เบอร์เดิมนะเบอร์เดิมเบอร์คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะเราจะย้ายมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะเปลี่ยนเบอร์นะพฤหัสสุขจะเป็นเบอร์02-290-0473นะครับหลังเบรกนะหลังฟังสปอร์ตค่อยโทรเข้ามานะครับ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
7: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมๆแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
8: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
6: ใช่ๆเพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
7: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
8: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
9: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
10: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
11: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
10: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
11: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
10: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
12: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
13: ุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
14: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
13: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
14: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
13: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
14: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
13: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
15: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยจำเบอร์กันได้หรือเปล่านะแฟนประจำคงจำได้ถ้าหากว่าเป็นผู้ฟังท่านใหม่ก็จดเบอร์ใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องใส่มือถือไว้นะครับ022900473นะย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ022900473มีผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับมีผู้ฟังโทรมารอแล้วอยู่ในสายอยู่นะไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะครับฮัลโหล
16: ภาวะปัด
1: เกิดอะไรขึ้นโอเคฮัลโหลสวัสดีครับอะไรอะไรนะครับโอเคอ้าวฮัลโหลโอเคขออภัยขออภัยสายหลุดสายหลุดโทรใหม่โทรใหม่นะครับโทรใหม่นะผู้ฟังที่รออยู่โทรใหม่นะครับ022900473นะวันนี้อยู่กับทางอาจารย์แอคนะครับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์นะมีอะไรจะปรึกษาจะสอบถามก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับติดแล้วครับฮัลโหลฮัลโหลติดแล้วครับฮัลโหล
17: ฮัลโหลครับผม
1: โทรติดแล้วครับโทรติดแล้วครับสวัสดี
17: ผมสวัสดีครับอาจารย์ผมอยากถามว่าหญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดามีสรรพคุณอะไรบ้างครับ
1: อยากรู้สรรพคุณของหญ้าปักกิ่งใช่ไหม
17: ครับ
1: โอเคอาจารย์แอ๊กฟังอยู่เชิญเชิญอาจารย์แอ๊กครับเชิญครับ
0: ฟังอยู่ครับครับผมตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยจริงๆโอ้เขาก็สมชื่อเลยนะครับคือตามฉายาเลยคือหญ้าเทวดานะครับคือคนสมัยก่อนเนี่ยเจ็บป่วยอะไรเนี่ยนะครับก็ทานตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยนะครับในการรักษานะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยเข้ามาค่อนข้างมีบทบาทนะครับในเป็นในการเป็นพวกสมุนไพรทางเลือกนะครับของผู้ป่วยพวกโรคมะเร็งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตามงานวิจัยในทางวิชาการแล้วเนี่ยนะครับตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยเขามีผลการศึกษาแค่ในระดับพวกหลอดทดลองนะครับในระดับหลอดทดลองซึ่งมันก็ช่วยลดการแพร่กระจายของพวกเซลล์มะเร็งนะครับถ้าผู้ป่วยอยากจะใช้นะครับ
1: เป็นทางเลือก
0: สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับหรือว่าในตำรานะครับของมี
1: ทางจีนหรือทางไหน
0: มีคนรวบรวมตำราอยู่นะครับของทางอภัยเวทที่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ก็
0: มีการเก็บข้อมูลนะในการใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยในหลายคนนะครับเป็นเหมือนเคสรีพอร์ตนะครับการใช้จริงนะครับคือไม่ใช่ถึงกับลักษณะการวิจัยอะไรหรอกนะครับแต่ว่าเป็นการเก็บเคสจากผู้ป่วยจริงนะครับเขาก็ใช้ตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยนำมาคั้นเป็นน้ำแล้วก็ดื่มในการ
1: รักษามะเร็ง
0: ในโรคมะเร็งนะครับในหลายประเภทนะครับเขาก็ได้รวบรวมเป็นข้อมูลเอาไว้นะครับก็ประมาณนั้นครับ
1: ตัวนี้เพิ่มภูมิด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใ ใช่ครับใช่ครับเราจะเป็นข้อมูลการวิจัยก็จะสิ้นสุดประมาณในสัตว์ทดลองและในหลอดทดลองครับ
1: ครับสรรพคุณหลักๆก็จะประมาณนี้ครับเด็กพอเข้าใจเนาะ
0: ครับ
17: ครับครับผม
1: โอเคแล้วโอเคมีคำถามอื่นอีกไหมครับ
17: มีหญ้านางแดงมีสรรพคุณอะไรบ้างครับ
1: หญ้านางแดง
0: ครับได้ครับ
1: อยากรู้เรื่องหญ้านางแดงด้วยครับอาจารย์ต่ออ่ะอีกตัวนึงอีกตัวนึงให้อีกตัวนึงเชิญครับ
0: ได้ครับตัวหญ้านางแดงครับมีโอ้สรรพคุณค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับก็ใช้หญ้านางเนาะมันก็เป็นพวกฤทธิ์เย็นนะครับถ้าสรรพคุณตามภูมิปัญญาก็ถอนพิษแก้ไข้พิษอะไรพวกนี้นะครับบำรุงหัวใจนะครับแล้วก็ในรูปแบบและขนาดเนี่ยเขาก็ใช้แก้พิษเป็นคล้ายๆเป็นหญ้านางครับยาเบื่อแก้เมาอะไรพวกนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นสรรพคุณประมาณนี้ครับผมแล้วก็
1: ลดไข้ลดไข้ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับ
1: ลดไข้ได้ครับ
0: แล้วก็ถ้ามีการศึกษาวิจัยที่เป็นแบบอย่างเป็นทางการหน่อยนึงเขาเอามาใช้ลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดครับพวกคล้ายๆแก้แห้งอะไรประมาณนี้ครับคุณมนมครับครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับ
17: ครับขอบคุณมากครับ
1: โอเคเคลียร์เน
17: า
1: ะ
17: สว
1: ั
17: สดีคร
0: ับ ครับ
1: จะดีได้ครับได้ครับก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะให้เป็นข้อมูลนะในการที่จะนำไปดูแลสุขภาพในเบื้องต้นได้เป็นทางเลือกได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: อ่ะสายนี้จากไหนครับฮัลโหล
17: ครับผม
1: ครับเชิญเชิญครับถามอาจารย์ได้เลยครับ
17: คือผมเดี๋ยวกันผมเสียบแบตกันนะ
1: โอเคครับเสียบแบตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวแบตเตอรี่หมด
17: ครับ
1: ครับ
17: คืออย่างนี้นะผมไม่รู้เป็นไรไอ้เลือดมันออกตั้งนอกแข้งไปถึงฝ่าเท้าหลังเท้าบนน่ะมันเลือดมันคั่งฮัลโหล
1: อาจารย์ฟังอยู่อาจารย์ฟังอยู
17: ่คือเลือดนะเลือดผมมันเกิดเลือดข้างตรงหน้าแข้งแล้วไปหลังเท้าแล้วก็บวมแล้วผมเป็นตายอยู่ช่วงเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไร
1: อยากจะให้อาจารย์ให้คำแนะนำนะ
17: ครับครับ
1: อาจารย์แนะนำยังไงดีครับเจอประมาณเนี้ย
0: คุณไม่รู้ครับพอดีผมฟังแล้วมัน
1: เขาบอกนี้ครับ
0: ขาดขาดนะ
1: เขาบอกว่าเขาบอกว่าเลือดออกที่หน้าแข้งเขาจากหน้าแข้งเขาไปถึงหลังเท้าเลยเขามีปัญหาเรื่องโรคไตอยู่เลือดออกเนี่ยมันเป็นเลือดออกที่อยู่ในยืนใต้ผิวหนังใช่ไหม
17: ใต้ผิวหนัง
1: ใต้ผิวหนังแล้วเรารู้ได้ไงมันเป็นเลือด
17: มันเป็นจ้ำจ้ำแดงแดงอะ
1: เป็นจ้ำจ้ำแดงแดงบริเวณตั้งแต่หน้าแข้งใต้หัวเข่าลงไป
17: ครับผมถึงหลังเท้า
1: ถึงหลังเท้า
17: หลังเท้าตรงกระโปรงปอกปอมเนี่ยทั้งหมดเลยอ
1: ่
17: ะ
1: โอเคครับลักษณะเป็นจ้ำเลือดนะ
17: ครับ
1: อาจารย์จะนำคนผู้ฟังท่านนี้อย่างไรดีครับ
0: โอเคครับคือถ้าถูกวินิจฉัยแล้วนะครับว่าเป็นโรคไตผมตีต่างว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะครับแล้วก็เกิดพวกรอยจ้ำแดงหรือรอยฟกช้ำเนี่ยไม่ว่าจะบริเวณใดก็ตามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานของเกล็ดเลือดครับที่ผิดปกติครับหรือว่าเกิดจากผลข้างเคียงจากยาบางชนิดครับเช่นพวกยาละลายลิ่มเลือดครับคือสามารถเป็นไปได้นะครับก็คือเกล็ดเลือดเนาะการทานยาแล้วก็เรื่องของผิวหนังที่บางลงเนื่องจากว่าไตทำงานลดลงเนี่ยร่างกายก็ขับเหงื่อลดลงก็ทำให้ผิวแห้งแล้วก็ระคายเคืองง่ายก็เกิดพวกรอยถลอกหรืออาจมีจุดเลือดได้ครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาฟอกไตหรือเปล่านะครับ
1: ระยะไหนครับ
0: ว่าเป็น
17: อย่างนะ
0: ฟอกไหม
1: ยังไม่ได้ฟอกนะอยู่ระยะไหนครับ
17: ระยะ3 4อะไรเงี้ย
1: 3เข้า4นะครับประมาณ3 4ครับผม
0: ครับก็ประมาณนี้ครับแล้วทานยาละลายริ่มเลือดอยู่ไหมครับ
17: ไม่ได้ทานเขาให้ทานไอ้ยาไขมันลดไขมันแล้วก็ยาอะไรต่อมลูกหมาก
0: ครับ
17: แล้วก็ยาไต
0: โอเคครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
1: ต้องไปหาหมอ
0: นัดรักษาครั้งหน้าครับ
1: หมอหมอนัดเมื่อไหร่ครับหมอนัดอีกเมื่อไหร่ครับเจอหมออ
17: ีก3เดือนครับ
1: อีก3เดือนไปก่อนดีไหมควรไปก่อนไหมคุณอาจารย
0: ์ไปก่อนไปก่อนได้ครับมันเพิ่งขึ้นใช่ไหม
1: ขึ้นมากี่วันแล้ว
17: มาสักอาทิตย์พระอาทิตย์ฝ่าแล้ว
1: แล้วยังไม่ยุบยังไม่หายไปเลย
17: ก็เนี่ยยังมันก็หายมันเป็นหายเป็นอยู่
1: เนี่ยเป็นให้หายอยู
17: ่ครับ
1: เออหาเวลาไปหาหมอสักหน่อยก็ดีเนาะอาจารย์เนาะ
0: ครับใช่ครับก็สามารถโทรถ้ารักษาโรงพยาบาลใหญ่ๆเขาจะมีสามารถเลื่อนนัดได้นะว่าเรามีอาการผิดปกติ
17: อยู่สันบุรีแจ้งนาด
1: แล้วยังไงอ่ะสันบุรีแจ้งนาดไปหาหมอไม่ได้เหรอ
17: ไปหาหมอสันบุรีผมก็ไปหาหมอสันบุรีแต่นี้ผมมีสิทธิ์ให้ประกันสังคมอยู่โน่นในแจ้งนาดกาเลนทอน
1: ไปรักษาที่ไหนก็กับหมอคนไหนก็ไปที่นั่นแหละครับไปที่นั่นเลยเพราะว่าเขาจะได้วินิจฉัยได้ง่ายเพราะก็ประวัติรักษาแล้วก็อยู่นั่นหยุดยาก็อยู่ที่นั่นครับ
17: คร
1: ับ ต้องไปที่นั่นต้องไปที่นั่นครับนะอันนี้อาจารย์ก็ประเมินเบื้องต้นให้มันก็ยังไม่รู้เหตุที่แท้จริงเน
17: าะมันก็ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นไร
1: แต่ว่าไม่ได้อะไรร้ายแรงอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรจะไปปรึกษาซะหน่อยนะ
17: ครับผมขอบคุณมากเลยคร
1: ับ
17: ต้องรีบจดเบอร์โทรแล้วรีบโทรว่าตังค์มันน้อย
1: ดีครับดีครับเดี๋ยวได้ให้คำปรึกษาเบื้องต้นไปเน
17: า
1: ะ
17: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม
1: เคลียร์เนาะอาจารย์เนาะ
0: ครับ
17: เปลี่ยนครับขอบคุณครับ
1: ประมาณนี้ประมาณน
0: ี้
1: ประ
0: มาณนี้ครับยินดีครับ
1: อาจารย์เองก็ไม่ได้เห็นรอยโรคไม่ได้เห็นยาเลยนี่ก็เขาจะประเมินเอาแต่ว่าจะให้ชัวร์ๆนิดนึงก็ไปหาหมอที่เป็นหมอประจำที่รักษาเราอยู่ครับติดแล้วครับเชิญครับ
18: สวัสดีค่ะพี่ทิพย์ค่ะ
1: อ๋อพี่ทิพย์เชิญครับ
18: เรื่องของกระดูกไก่ดำไม่ดีมากแต่ว่าพี่ไม่มีสเปรย์นะครับวันอาทิตย์ที่แล้วยกถัง75กิโลมันเกิดมีอาการเส้นมันเคลื่อนก็เลยบวมเขียวเป็นจ้ำบวมเลยแล้วพี่ก็ไปเด็ดเอาเด็ดใบแก่ๆมาตำผสมกับเหล้าขาวแล้วก็ใส่ขิงนิดหน่อยแล้วมาพอก
1: ดีเลยใช่ไหมรู้สึกอาการดีขึ้นเลย
18: ใช่พอกวันรุ่งขึ้นก็สามมันยุบลงแล้วก็มันไม่หมดแต่ว่าวันพรุ่งนี้พี่ก็เอามาเปลี่ยนใหม่
1: อ๋อตามพอกเปลี่ยนไปทุกวัน3-4 วันดีขึ้นเลยใช่ไหม
18: 3วันหายเป็นปกติเลย
1: โอ้ประสบการณ์ของคนใช้กระดูกไก่ดำนี้จากภูมิปัญญาไม่ได้ซื้อสเปรย์มาใช้แต่ว่าใช้สดเลยโคลกแล้วก็ใส่เหล้าขาวไว้หน่อยนึงแล้วก็พอกบริเวณที่มันพกช้ำเส้นบิดเส้นมันอักเสบอยู่
18: ใส่ขิงไม่นิดนึง
1: ใจอ่อใส่ขิงหน่อยนึงโอเค
18: ใช่ใส่ขิงหน่อยน
1: ึงโอเคเนาะอาจารย์ก็ได้ใช่ไหม
0: ครับขอบพระคุณครับได้แล้วขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์
1: กันโอเคครับขอบคุณพี่ทิพย์มากครับ
18: จ
1: ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ทิพย์นี่โทรมาจากรัฐกันตันเลยนะมาเลเซียนะครับก็เป็นแฟนคลับของไพภูเบศแล้วก็เป็นชาวไทยที่ไปอยู่อพยพไปอยู่ที่กันตันนะโอเคเลยขอบคุณน่ารักมากสายนี้ช่วยปิด
19: ขอแจนครับโคไตมาโตเกลครับ
1: แล้วถามใหม่
19: โคไตมาโตเกลครับ
1: มันเป็นยาใช่ไหมที่ถามเนี่ย
19: เป็นยา
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ครับอาจารย์ฟังเข้าใจไหมครับ
0: ไม่เข้าใจครับแต่ว่าคือชื่อยาครับ
19: โคไตมาโตเป็นยาครับ
1: เป็นยาอะไรครับคุณหมอครับ
0: เป็นยาฆ่าเชื้อครับ
1: เป็นยาฆ่าเชื้ออะไรครับเชื้ออะไรครับ
0: พวกเชื้อราครับ
1: เป็นยาฆ่าเชื้อราครับน้องครับ
0: ครับ
1: เป็นยาฆ่าเชื้อราครับน้องครับโอเคครับพอเข้าใจเนาะเอาต่อครับสายอื่นที่รออยู่เชิญครับสายอื่นที่รออยู่แล้วก็อยากจะขอคำแนะนำเมื่อกี้มันชื่อยาเลยนะอาจารย
0: ์โคไตรมาโซครับ
1: เป็นยาเป็นครีมใช่ไหม
0: เป็นยาเป็นทั้งครีมทั้งกินมีทั้งครีมทั้งกิน
1: อ๋อโอเคครับเป็นยาฆ่าเชื้อรานะ
0: ครับ
1: โอเคครับสายนี้จากไหนครับเชิญครับ
20: ครับแอนทองทองครับ
1: ปิดวิทยุไม่ต้องฟังวิทยุนะปิดวิทยุไปเลยก็ดีเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียงกล้องเข้ามาเสียงจะได้ไม่กล้องเข้ามานะ
20: คือผมอายุ71นะครับ
0: ครับ
20: กินผลไม้ไม่ได้เลยสักอย่างเดียวคันที่ลิ้นไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นกินไม่ได้เลย
1: แล้ว
20: เกิดมาจากอะไรครับ
1: มันเกิดจากอะไร
20: เป็นมาตั้งแต่ปีเป็นตั้งแต่ปี57แล้วครับ
1: เป็นตั้งแต่ปี57นะ
20: ตั้งแต่ปี57ทุกวันนี้ยังกินไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: ครับ
20: องุ่นนี่ไม่เกิน2ไม่เกิน2ลูกองุ่นคันเลยคันที่ลิ้นเนี่ย
0: ครับ
20: เป็นเพราะอะไรครับ
0: เป็นเพราะอะไรเนี่ยคงไม่มีใครตอบได้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรครับแต่ว่าอาจจะต้องลองหาค้นหาผลไม้ที่ต้องลองสังเกตดูมันมียางผลไม้หรือเราแพ้อะไรบางอย่างครับในผลไม้อ่ะครับคือเกิดจากอะไรเนี่ยอันนี้ต้องลองค้นหาดูครับเหมือนนักสืบ
1: ตอบยากเนาะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
20: ผมไปโรงพยาบาลเที่ยงทองผมถามหมอบอกไม่เคยเจอ
1: นั่นน่ะสิ
20: ไม่รู้ผมจะเป็นคนเดียวหรือเปล่าไม่ร
1: ู้หายากคนที่เป็นแบบเราเนี่ยหายากแน่
0: แต่เรื่องแพ้เนี่ย
1: มันน่าจะเกิดจากอาจารย์อาการแพ้อย่างหนึ่งแต่ไม่รู้แพ้อะไรฉะนั้นนะอาจารย์ประเมินอย่างนั้นใช่ไหม
0: อาจจะต้องอย่างนี้ครับคือจริงๆมันเคยมีอยู่เรื่อยๆนะครับคนแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะเขาจะแพ้เป็นตระกูล
1: เช่น
20: แพ้ตระกู
1: ลอันนี้ทุกอย่างเลย
0: ถ้าแพ้ทุกอย่างเลยเนี่ยก
20: ็ผมบอกคุณหมอนะที่ผมกินได้นะมีมะยมกับมะขาม
1: อ๋อต้องออกเปรี้ยว
20: ถ้าเป็นที่กล้วยสุกเนี่ยนะถ้าไปทำให้สุกแล้วกินได
1: ้อ๋อไม่คันลิ้น
20: เอาไปเชื่อมเอากินได้ถ้าสุกแล้วกินได้
1: อ๋อถ้ากินสดคันลิ้น
20: ครับคันเลย
1: ฝรั่งคันไหมฝรั่งคันไหมฝรั่ง
20: ทุกชนิด
1: แอปเปิ้ลคัน
20: โอ้โหแอปเปิ้ลไม่องุ่นเนี่ยสองไม่เกินสองลูก
1: เข้าใจองุ่นเนี่ยเข้าใจถามว่าแอปเปิ้ลคันแอปเปิ้ลสาลี่คันไหม
20: คันหมดเลยครับทุกชนิดเลย
1: ผลไม้ป่าเพราะผลไม้ป่าคันไหมที่ไม่ได้ซื้อกินอ่ะ
20: มังพวกนั้นผมไม่ค่อยได้กินผมลองกินมะยมกับมะขามดูอ่ะต้องอย่าง
1: เพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้ฉีดยาไง
20: ผมว่าไม่เกี่ยวกับยาผมว่าผมเป็นที่แพ้ลิ้นเราอาจจะไม่รับทั้งเลขที่ผมรู้นะ
0: ถ้าผมลองฟังนะฟังจากที่ผู้ฟังเล่ามานะอะไรก็ตามที่ผ่านความร้อนกินได้ถูกไหม
20: กินได้
1: ทุกอย่างเลยใช่ไหม
20: ทุกอย่างเลย
0: ผลไม้
20: ยังกล้วยเนี่ยนะถ้าสุกธรรมชาตินะผมก็กินนะไม่เกินครึ่งลูกถ้ามาทอดเป็นกล้วยแขกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยกินได
0: ้
1: ต้มกินได้ไหมต
20: ้
1: ม
20: ไม่ได้เลยผลไม้ทุกชนิด
1: โอเค
20: ยกเว้นส้มมะขามก็มายมกินได
0: ้โอเค
20: แต่นอกนั้นถ้าหันหมดเลย
0: แต่ว่าต้องให้ผมว่าต้องเป็นพวกสารอะไรบางอย่างที่โดนทำลายได้ด้วยความร้อนน่ะแล้วคุณคนนั้นเราจะกินได้ถูกไหม
20: ก็ถ้าไปทำสุกแล้วกินได้หมด
0: กินได้หมด
1: งั้นก็ต้องปรับก็ต้องปรับไปเหตุที่แท้จริงหาไม่เจอ
20: ถ้าสุกธรรมชาติกินไม่ได้ผมก็ยังแปลกใจตัวเองคงจะมีผมคนเดียวอ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
20: ผมฟังมานานแล้วในรายการเนี้ย
1: เป็นลักษณะของแต่ละคนเนาะอันนี้เป็นพิเศษเลย
0: เนี่ยผมก็ให้ตั้งข้อสังเกตไว้คือในพวกผลไม้มันจะมีสารบางอย่างครับที่มันทำลายโดนทำลายโดยความร้อนนะฮะสารหลายอย่างมันไม่ใช่บางอย่างก็หลายอย่างหลายโครงสร้างบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นพวกวิตามินซีอะไรพวกนี้มันจะโดนทำลายได้ด้วยความร้อนแล้วถ้าโดนทำลายไปแล้วเนี่ยก็จะกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคนนี้ก็จะสามารถกินพวกต้มผักทุกอย่างเนาะผักอะไรที่เป็นต้มผ่านความร้อนผัดผักจะต้มตำลึงอะไรกินได้หมดเลยไม่แพ้ถูกต้องไหมแล้วผักสดกินได้ไหมครับผักสด
20: ยกเว้นผลไม้อย่างเดียวครับ
1: ผักกินได้ปกติ
0: กินได
20: ้กินได้หมดครับยกเว้นผลไม้ทุกชนิดเท่านั้นแหละ
0: ผมว่ายางแล้วล่ะ
20: ครั้งไม่เดี๋ยวคุณหมอครั้งแรกที่ผมซื้อไอ้จังโมจินตลามานะมาให้ลูกชายนะผมก็ลองผ่าดูครั้งเมื่อก่อนผมไม่รู้ว่าผมเป็นแบบนี้เอามาให้ลูกชายกินแล้วผมก็ลองกินดูคันเอาคันผมก็ไปซื้อไอ้ลูกสาลี่มาองุ่นมาก็คันหมดเลย แล้วตั้งแต่ปี57น่ะคุณหมอลงนึกดูที่ผมถามหมอที่เที่ยงทองเขาก็บอกไม่เคยเจอเขาว่างั้นคงก็จนปัญญา
1: โอเคก็คงต้องไปบับประมาณนั้นแล้วก็ปรับเอาเนาะปรับเอาเนาะอย่าหาเหตุไม่เจอจริงโอเคครับ
20: ครับ
1: ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
20: ครับขอบคุณครับ
0: ก็เป็นเคส
1: พิเศษไปเป็นกรณีพิเศษแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะก็มีความเป็นไปได้หมดนะสายสุดท้ายมีไหมเหลืออีกประมาณ4นาทีมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมก็รีบโทรด่วนเลยเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับปิดวิทยุครับไม่ต้องฟังวิทยุคุยทางโทรศัพท์ครับถามได้เลยครับ
2: ฉันจะถามเรื่องยาที่อะไรที่บัวแดงกับที
1: ่อภัยบี
2: ฉันจะหาได้ที่ไหนคะจะสั่งได้ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่ไหนครับ
2: อย
1: ู่
2: สุโขท
1: ั
2: ยค่ะอ
1: ยู่สุโขทัยผมก็ไม่รู้จะสุโขทัยมีตัวแทน
0: เดี๋ยวบอกเบอร์0ไปเลยก็ได
1: ้ได้ได้ได
0: ้02ครับ
1: เอาปากกามาจดดีกว่าเน
2: าะค่ะค่ะ
1: เอาปากกามาจดมีปากกาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เบอร์ฝ่ายขายของไพภูเบศนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: 02
2: เดี๋ยวค่ะ
1: พร้อมระบอกนะเวลาเหลือน้อย
2: ฮัลโหลค่ะ
1: ศูนย์สองจดยัง
2: ค่ะ
1: 02จดแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: และจด02ไปอีกตัวหนึ่ง
2: ฮะ02อีกตัว
1: ศูนย์สองศูนย์สอง
2: ศูนย์สองสองตัว
1: ศูนย์สองศูนย์สองแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย
2: ์แปด
1: เจ็ด
2: เจ็ด
1: หนึ่งศูนย์1 0
2: 2
1: ไม
2: ่1
1: เดี๋ยวฟังผม
2: 7
1: ฟังผมนะ
2: 7
1: 1 0ใช่ๆๆ02028-7710ตรงมั้ย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่นๆโอเคเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์นะซื้อผลิตภัณฑ์ได้ก็มันเป็นเบอร์อัตโนมัติเขาจะให้ต่อไปเบอร์2แล้วเราก็กด2อีกทีนึงนะ
2: โอ้ประเภทนี้ฉันทำไม่ค่อย
1: เบอร์มือถือไปด้วยครับเบอร์มือถือไปครับ086
2: 086
1: 563
2: 563
1: 1123
2: 1123
1: ผมทวนให้ฟังยาวๆ
2: คร
1: ับ ผมทวนให้ยาวๆเลยนะ086 563 1123ตรงไหม
2: ค่ะ
1: อีกเบอร์นึงครับ080
2: 08 0
1: 5 6 6
2: 5 6 6
1: 1 1 6 2
2: 1 1 6 2
1: ฟังยาวๆนะ0 8 0 8 0 5 6 6 1 1 6 2 3เบอร์เนี้ยให้ไป3เบอร์เลยลองโทรดูนะในวันเวลาราชการนะครับอันนี้สั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็เราก็มีบริการสั่งซื้อทางโทรศัพท์จะซื้อทางไลน์จะซื้อทางเน็ตได้มีนะใน Shopee Lazada ถ้าหากว่าซื้อทางเน็ตได้ก็ซื้อได้ก็แล้วแต่ทางเลือกนะครับ
2: แพงไหมคะแพงไหมคะ
1: อภัยบีกล่องนึงประมาณ
0: 150
1: 250ครับ
0: ครับก่อนลดนะก่อนลด
1: อาจจะมีโปรโมชั่นลดพิเศษหรือเปล่าหรือส่งฟรีอะไรลองโทรไปสอบถามดูนะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากครับ
1: โอเคครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับอ่ะหมดเวลาพอดีเลยครับอาจารย์แอ๊กครับ
0: ครับ
1: ครับขอบคุณอาจารย์แอ๊ก
0: คุณบรมครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ขอบคุณอาจารย์แอ๊กมากเลยนะครับวันนี้มาให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษากันไปเดี๋ยวเราพักฟังข่าวแป๊บนึงจบข่าวแล้วเจอกับหมอมกรต่ออีก1ชั่วโมงครับคุณหมอรออยู่นะฟังข่าวก่อนครับ
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
22: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงแรงงานเร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงหลังพบปัญหาขาดแคลนแรงงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
23: เมื่อโลกเปลี่ยน
3: คนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
23: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
24: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
23: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
24: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
23: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
24: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
25: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
26: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
22: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับฟังปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมงหลังสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้เร่งหามาตรการช่วยผู้ประกอบการ
27: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายไตเริกมือสันทัดประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและคณะเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทยว่าผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหาขาดแคลนแรงงานเรือประมงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันยังต้องการแรงงานเพิ่มประมาณ 10,000 คนรวมถึงบางตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้แรงงานไทยเช่นผู้ควบคุมเรือนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องการต่ออายุ CI ให้แรงงานเมียนมาและการผ่อนปลนแรงงานผู้ลี้ภัยในค่ายอพยพให้สามารถทำงานบนเรือประมงในพื้นที่22จังหวัดชายทะเลได้จึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทยในตำแหน่งที่ขาดแคลนเพื่อให้สามารถเข้าสู่การทำงานบนเรือประมงได้ทันทีหลังผ่านการฝึกอบรมส่วนแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
22: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมประกาศนโยบายลดภาระครูอย่างเป็นทางการวันที่27พฤษภาคมนี้เพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
28: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนว่าในวันที่27พฤษภาคมนี้นายประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะประกาศนโยบายการลดภาระครูอย่างเป็นทางการถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ปัญหาภาระงานครูอย่างจริงจังและเชื่อว่าครูทั่วประเทศจะได้รับข่าวดีจากหลายมาตรการที่เตรียมไว้โดยแนวทางดำเนินการครั้งนี้จะมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่ถูกยกเลิกเน้นย้ำไม่มีการนำไปดำเนินการต่อในรูปแบบอื่นส่วนโครงการที่ยังคงดำเนินการจะถูกควบรวมโดยมีหลักการสำคัญเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และลดภาระจากการประเมินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
22: ตำรวจตระเวนชายแดนที่344อำเภอท่าสองยางบูรณาการตรวจยึดน้ำมันดีเซล 1,600 ลิตรริมแม่น้ำเมยคาดเตรียมลักลอบขนข้ามชายแดน
29: เจ
6: จ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่344ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณริมแม่น้ำเมยบ้านแม่ต้านหมู่ที่1ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจพบถังน้ำมันขนาด200ลิตรจำนวน8ถังจึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่าข้ามธรรมชาติริมแม่น้ำเมยจากการตรวจสอบพบถังน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลขนาด200ลิตรจำนวน8ถังรวมปริมาณ 1,600 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
22: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
21: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสนะย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกัน21พฤษภาคม69นะครับชั่วโมงที่2ก็เป็นประจำครับทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านจะสละเวลามานะคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมาก่อนท่านมารอแล้วด้วยนะฮะแต่ผมเปิด Facebook ยังไม่เจอคุณหมอคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่บรมครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้ขออนุญาตไม่มี Facebook วัน
2: โอเควันนี้ไม่วันนี้งด Facebook นะฟังได้เฉพาะภาควิทยุนะครับคุณผู้ฟังครับคุณหมอท่านบอกว่าวันนี้งด Facebook นะฟังทางวิทยุทั้งถ้าฟังออนไลน์ก็ได้นะฟังถ้ามีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนฟังออนไลน์ได้นะของเราก็ฟังได้ทั่วประเทศเหมือนกันเชิญครับคุณหมอครับวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาคุยบ้างเชิญเลยครับ
3: รายการพี่บุญลมเดี๋ยวนี้มีพวกรีลันอะไรอย่างนี้ไหมทางวิทยุอ่ะ
2: รีลันไหมถ้าเป็น Facebook ที่ของเราออก Facebook ด้วยชมย้อนหลังได
3: ้อ๋อ
2: ครับ
3: แต่ว่าภาคสถานีที่เขาเอาไปกระจายสัญญานี่ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
2: เราไม่รู
3: ้ตัดจ้อยใช่ไหมฮะ
2: ไม่น่าจะมีนะผมว่าเขาจะอัดเทปไว้แล้วไปออกที่หลังเลยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีผมเดาอะนะว่าไม่น่าจะมีถ้ารับสัญญาณอะไรเงี้ยรับสัญญาณพร้อมกันทั่วประเทศอะไรเงี้ยขึ้นนู้นรับขึ้นนี่รับอะไรเงี้ยอย่างนี้มีครับแต่รีลันเนี่ยผมไม่แน่ใจครับ
3: ผมนะฮะก็เป็นภาคที่ผมว่าก็การเข้าถึงยังมากอยู่นะ
2: ครับ
3: นะครับวันที่29เนี่ยนะครับคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านมีนโยบายเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ด้านสาธารณสุขนะครับก็มีอาจารย์โอลาริกเนี่ยที่เป็นคณะทำงานอยู่นะก็อาจารย์โอลาริกก็ชวนผมไปด้วย
2: ครับ, นะครับ
3: เนี่ยแหละเดี๋ยวไปพูดคุยเกี่ยวกับแล้วก็มีทีมอินฟลูเอนเซอร์ของกระทรวงอ่ะเต็มเลยนะครับที่เขาทำสื่อต่างๆอ่ะเนาะนะครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่ามีผมคนเดียวนี่แหละที่ทำภาควิทยุ AM
2: ของเราออก FM ด้วยคุณหมอไม่ได้ AM ครับ FM ด้วยครับของเราออกทั้ง AM FM ครับ
3: ฮะผมบอกมีพี่คนเดียวนี่แหละที่เป็นภาควิทยุผมบอกเฮ้ยผมไม่ใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะนะครับผมอยากเป็นดีเจ
2: เราสไตล์โบราณแบบดีเจ
3: แต่ใจดีเจเปิดเพลงดีเจเปิดเพลงแต่ว่ามันก็เข้าถึงได้จริงๆนะฮะผมว่าเป็นอะไรที่ยังประเทศไทยเรายังใช้สื่ออันเนี้ยง่ายอยู่เนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: เปิดปุ่มเดียวก็ได้ยินแล้วครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการเนี่ยก็ฟังสปอตที่มีเสียงอาจารย์ต้อมพูดทีไรเนี่ยก็แหมรู้สึกว่ามันมีพลังนะฮะ
2: บ
3: แบบเรื่องของพลังของสมุนไพรในการที่จะดูแลโรครักษาโรคเนี่ยนะครับที่สำคัญคือมันต้องดูเรื่องของความไว้ใจได้ด้วยนะครับโรงงานต
2: ้
3: อง
2: ใช่ใช่ใช่
3: ต้องดูที่มาที่ไปด้วยสมุนไพรเนี่ยนะครับว่าโรงงานเนี่ยมีมาตรฐานหรือเปล่าไม
2: ่
3: ได้ว่าเฉพาะของอภัยภูเบศรนะคือโรงงานอื่นก็มีมาตรฐานนะครับก็ให้ดูให้ดีนะครับมีอย.ไหมมีที่มาที่ไปดูฉลากบางทีมันต้องเช็คด้วยเพราะบางทีฉลากเนี่ยเขาก็ปลอมได้นะเลขเลิกอะไรหลายอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีให้ตรวจเช็คได้นะครับ วันนี้มีคนไข้มาถามคือเขากินไอ้ตัวแมกนีเซียมนะฮะแล้วก็ถามว่าหมอนี่กินได้ไหมบอกช่วยนอนหลับอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติเนี่ยแมกนีเซียมกินเสริมได้แล้วแต่ผมก็ดูข้างขวดนะฮะเอ๊ะมันไม่มีมันเป็นนำเข้าอ่ะนะครับมันเป็นนำเข้าแล้วก็ไม่รู้มาจากประเทศอะไรเขาก็บอกเขาก็สั่งมาในเน็ตอะไรอย่างนี้เนาะ
2: ครับ
3: ก็เลยบอกแหมมันอย่างนี้มันพูดยากนะเพราะว่ามันไม่มีอธิบายอ่ะนะก็เราเลยบอกว่าไม่รู้ฮะถ้าเป็นผมไม่กล้ากินนะพวกนี้
2: ใช่มันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะเออมันก็เสี่ยงอ่ะเสี่ยง
3: แล้วก็ไอ้ที่ขายในเนี่ยก็ชอบคนมาถามว่าเนี่ยยาขายในทายบ้างขายในมือถืออ่ะมันจะเข้ามาแทรกๆเนาะ
2: เยอะเยอะ
3: จิ้มเข้าไปเนี่ยปุ๊บอัลกอริทึมมันจะจับเลยว่าเราสนใจเรื่องนี้มันจะเข้ามาเต็มเลย
2: ใช่ใช่
3: แล้วก็ผมก็เลยให้คำแนะนำว่าไอยาอะไรที่มันแบบครอบจักรวาลบอกกินแล้วมันหายทุกอย่างไม่มีหรอกคุณป้าผมบอกเนี้ยบอกกินตั้งแต่หายเนี่ยเขาบอกหายหมดเลยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกินแล้วเดินได้ปวดข้อรูมาตอยหายผมก็บอกมันจะมียาอะไรแล้วมันจะหาย
2: วิเศษวิเศษขนาดนั้นเลย
3: มันคงไม่มีหรอกเพราะนั้นพวกนี้ต้องรู้เท่าทันด้วย
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ก็ดูแลสุขภาพดีที่สุดนะครับนะฮะไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมอนามัยแจ้งแล้วนะครับอาบน้ำแค่3นาทีก็เพียงพอไม่ต้องอาบนานถึง30นาทีนะครับชี้เป็นข่าวบิดเบือนนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ e นะครับโพสต์ผ่านเพจanti fake news center thailand ถึงก็มีการแชร์ข้อความอาบน้ำแค่3นาทีก็เพียงพอไม่ต้องอาบนานถึง30นาทีนะโดยระบุว่ากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วเป็นข่าวบิดเบือนนะครับการอาบน้ำนานเกินไป30นาทีส่งผลเสียต่อผิวหนังจริงเพราะจะทำลายน้ำมันตามธรรมชาติทำให้ผิวแห้งและระคายเคืองแต่การอาบน้ำเร็วเกินไป3นาทีอาจไม่เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดร่างกายอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะหากมีคราบสกปรกมากผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนำให้อาบน้ำใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีนะครับเป็นจุดสมดุลระหว่างการรักษาความสะอาดและการปกป้องสุขภาพผิวจากการศึกษาด้านตาจักวิทยาหรือว่าโรคผิวหนังและเวชศาสตร์ป้องกันซึ่งมีข้อบ่งชี้ทางงานน่าสนใจดังนี้นะครับข้อที่1การแช่น้ำหรือการให้น้ำไหลผ่านผิวหนังเป็นเวลานานเกิน 15-20 นาทีโดยเฉพาะน้ำอุ่นจะทำให้ไขมันที่ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันผิวหนังหรือลิปิดแบริเออร์ตายออกไปส่งผลให้ภาวะผิวคันอาจจะตุ้นให้โรคผิวหนังอักเสบกำเริบ 2. ระยะเวลาในการเหมาะสมสำหรับการอาบน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวคือไม่ควรเกิน10นาทีนะและควรหรือน้ำอุ่นที่ไม่ร้อนจัดและข้อที่3ครับประสิทธิภาพการอาบน้ำการฟอกสบู่ให้ทั่วถึงทั้งตัวเพื่อกำจัดแบคทีเรียและสิ่งสกปรกสะสมจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย5นาทีขึ้นไปนะการอาบน้ำเพียง3นาทีอาจลดประสิทธิภาพในการชำระล้างในบางบริเวณของร่างกายนะครับก็เป็นข่าวคือผมไม่เห็นนะว่าก็ดีเขาบอกนะคือประมาณว่าแค่3นาทีก็พอนะครับถ้าอาบน้ำนานเกินไปเดี๋ยวจะผิวหนังชุ่มชื้นผิวหนังจะเสีย
2: แห้งไป
3: เสียแห้งไปก็เขาเรียกว่าจริงจริงครึ่งเท็จครึ่ง
2: ครับ
3: นะคร
2: ับ
3: จริงครึ่งเท็จครึ่งก็คืออาบน้ำนานเกินไปโดยเฉพาะถ้าอาบน้ำอุ่นนะผิวหนังแห้งแน่นอนนะครับแต่ถ้าอาบเร็วเกินไปมันยังไม่ทันฟอกเลยนะม
2: ัน
3: ก็ยังทำความสะอาดไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลางก็เนี่ยครับ50นาทีนะเป็นผมว่ากำลังดีผมว่ากำลังดีนะครับคนรอก็รอคิวก็ไม่นานเกินไปนะครับแล้วก็การอาบน้ำเนี่ยน้ำที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะก็อาบน้ำธรรมดาการอาบน้ำธรรมดาเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเขาว่ามันจะช่วยกระตุ้นโดปามีนได้ดีกว่านะครับแต่บางคนบอกชอบอาบน้ำอุ่นก็อย่าให้อุ่นเกินไป ะฮะแล้วเขาก็มีเทคนิคว่าโอเคช่วงแรกคุณอาบน้ำอุ่นเนาะนะครับแต่ว่าตอนช่วงที่คุณจะชำระคราบสบู่ออกไปเนี่ยนะครับให้เป็นน้ำธรรมดาเลยนะครับมันจะได้แบบกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะครับนะฮะก็เอามาฝากกันเอาเป็นเทคนิคการอาบน้ำเพื่อความปลอดภัยนะครับ
2: ครับ
3: พี่บรมว่าอาบน้ำแบบไหนอันตรายฮะ
2: อาบน้ำแบบไหนอันตรายเหรอ
3: ใช
2: ่อาบน้ำแบบไหนอันตราย
3: อ
2: าบในอ่างก็ได จะลื่นล้มจะลื่นล้มกลุ่มจะลื่นล้มอ่างมันลื่นอ่างมันลื่น
3: ต้องอ่างนอกบ้านด้วยนะ
2: เ
3: พราะมันเราไม่คุ้นเคยไง
2: ใช่
3: ไม่ค
2: ุ้
3: นเคยอ่างในบ้านเราคุ้นเคย
2: ใช่
3: อ
2: ่
3: างนอกบ้านเดี๋ยวมันลื่นล้มจริง
2: ๆมันมีโอกาสลื่นล้มง่ายมาหัวฟาดเลยครับหัวถึงน็อกเลย
3: แล้วก็บางทีอาบไม่ถึง3นาที
2: ไม่ถูกใช่ไหมผิดใช่ไหมผิดใช่ไหม
3: ผิดตายเลยนะถึงตาย
2: ผิดคิดแล้วที่ถูกคืออะไรครับแล้วอาบแบบไหนอันตรายครับ
3: ก็นี่แหละอาบนอกบ้านครับอาบนอกบ้าน
2: อาบนอกบ้านเสร็จแน่ครับ
3: ก่อนเข้าบ้านให้วิ่งก่อนนะให้มีกลิ่นปงกลิ่นไปบ้านไม่ได้นะครับ
2: อดมีพิรุธไม่ได้หรอกคนเราอะ
3: ไปเรื่องอื่นที่ว่า
2: ครับผม
3: ครับผมเอาวันนี้ตามที่สัญญากันไว้นะครับจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยหรือว่า MCI นะครับที่ผมโปรยไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าอภัยปูเบศเนี่ยนะครับตอนนี้เราทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาสำคัญที่สังคมไทยตอนนี้กำลังเข้าสู่สังคม
2: ผู้สูงอายุครับ
3: มันจะมีภาวะเนี่ยเขาเรียกต้องทางความคิดความจัดถอยนะครับข้างเยอะเลยนะฮะภาวะเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะ
2: ครับ
3: ภาวะเนี้ยภาษาแพทย์เขาเรียก mild cognitive impairment นะฮะแปลเป็นไทยว่าภาวะบกพร่องทางความจำเล็กน้อยนะครับ ซึ่งภาวะเนี้ยมันจะเป็นภาวะขั้นกลางระหว่างความจำปกติตามวัยกับภาวะสมองเสื่อมมันอยู่ตรงกลางนะครับ คือคนไข้เนี่ยโดยอาการเนี่ยก็จะมีอาการลืมนะครับจะมีลักษณะอาการเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านความจำนะฮะโดยเฉพาะความจำระยะสั้นนะเช่นลืมนัดหมายนะครับลืมวางของไว้จำไม่ได
2: ้
3: ถามซ้ำๆหรือบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านภาษาสมาธิการคิดวิเคราะห์การวางแผนนะครับอาการเนี่ยเป็นมากกว่า6เดือนแต่ว่าจุดสำคัญเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมเนี่ยคือคนไข้เนี่ยจะสามารถรู้ตัวว่าเราเนี่ยลืมนะแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติการค้าขายการทำงานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะยังทำได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะรู้เอ๊ะทำไมมันลืมบ่อยมันจำหน้าคนแล้วเอ๊ะคนที่เคยจำได้แล้วมันจำไม่ได้หรือดีมจำไม่ได้นะครับนะก็ภาวะเนี่ยครับเป็นภาวะที่พบบ่อยนะครับเราจะพบเนี่ยประมาณ 20% ของคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับในประเทศไทยมีคนอยู่ในกลุ่มเนี้ยนะประมาณ10ล้านคนนะครับแล้วก็สาเหตุนะครับของภาวะเนี่ยมันจะเป็นความทำงานความเกิดสาเหตุร่วมกันระหว่างสมองที่ฝ่อนะครับคือคนที่มีภาวะความจำผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยนะครับสมองเนี่ยก็จะฝ่อมากกว่าคนที่มีความจำปกตินะครับแต่มันก็ไม่ได้ฝ่อมากขนาดเป็นสมองเสื่อมสมมติเอาไปทำ CT เนี่ยก็จะมีแบบเรียกว่า mild brain atrophy เล็กน้อยนะครับแล้วก็มันอาจจะมีกลไกการเกิดเนี่ยมันก็จะอาจจะมีคล้ายๆกับการเกิดสมองเสื่อมคือมันจะมีพวกโปรตีนขยะครับไปเกาะ อยู่ตามสมองส่วนต่างๆซึ่งจะกระตุ้นทำให้เนี่ยสมองมันเสื่อมได้เพียงแต่ว่าโปรตีนก็จะเกาะพวกนี้ในกลุ่มนี้มันไม่เยอะนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไม่มากขึ้นมันก็เป็นอยู่แค่นี้แต่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มพวกภาวะความจำผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยนะครับเราพบว่า 10% นะฮะ 10-15% ต่อปีจะสามารถพัฒนากลายไปเป็นภาวะสมองเสื่อมได้ในอนาคตนะครับ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นคนที่อายุมากหรือพวกอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะฮะมียีนนะครับที่ชื่อว่าApoE ยีนเนี่ยนะครับมันจะเป็นยีนที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมครับมีโรคร่วมนะครับเช่นสมองโรคเบาหวานนะครับหรือมีภาวะทางด้านจิตใจอารมณ์นะกลุ่มที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็จะพบเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีปัจจัยอันหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีการศึกษาน้อยเนี่ยกลุ่มนี้พบมากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาสูงนะครับ
2: ครับ
3: อาการนะครับก็อย่างที่แล้วนะครับอาการเนี่ยก็จะเริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยไปก็จะมีปัญหาด้านความจำระยะสั้นนะครับตัวอย่างอาการที่พบบ่อยนะฮะเช่นอาการล่าสุดนะครับลืมวางของหาคำพูดไม่เจอนะครับทำหลายอย่างพร้อมกันแล้วมันจะแบบสับสนนะทำไม่ได้คือการจัดออร์แกไนซ์ลำดับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยได้ไม่ดีเท่าเดิมนะครับรวมทั้งการใช้เวลาคิดที่นานขึ้นนะครับซึ่งอาการพวกนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านความจำเป็นหลักแต่บางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านอื่นเช่นภาษาการใช้เหตุผลการรับรู้นะครับก็จะเป็นสองกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักของ MCI นะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะดูก่อนว่าเข้าเกณฑ์ที่ใช่ไหมนะครับซึ่งจะมีเขาเรียกว่ามีการตรวจนะครับซึ่งมันจะเป็นการทดสอบสมองนะครับมันจะมีเกณฑ์อยู่ซึ่งคะแนนที่ออกมาเนี่ยครับมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างปกติกับภาวะสมองเสื่อมนะฮะวิธีการทดสอบเนี่ยมันจะมีหลายวิธีเลยเช่นให้จำของ3อย่างให้ทวนคำซ้ำนะครับให้พูดย้อนกลับขึ้นนะเดือนย้อนขึ้นนะครับรูปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะแปลออกมาเป็นคะแนนนะครับนอกจากนี้เนี่ยหมอเขาก็จะตรวจเพิ่มเติมอาจจะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับดูสมองดูเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าเจาะเลือดดูพื้นฐานเพราะว่ามันยังมีสาเหตุอื่นด้วยนะครับที่ทำให้คนไข้งงๆอย่างนี้เช่นตับไตวายเกลือแร่ผิดปกติไทรอยต่ำนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้มีอาการคล้ายๆแบบนี้ได้แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเจาะเขาเรียกว่าไบโอมาร์กเกอร์นะครับคือเจาะจากเลือดนี่แหละนะครับแล้วไอ้ตัวไบโอมาร์กเกอร์เนี่ยมันสามารถที่จะไปทำนายนะครับกับค่าปกติว่าคนเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นสมองเสื่อมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะเพราะนั้นในกลุ่มที่เป็น MCI เนี่ยครับณปัจจุบันเนี่ยครับการรักษาโดยตรงยังไม่มีนะครับก็มีความพยายามในการที่จะใช้ยาต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นยาสมองเสื่อมโดยตรงยาพวกใบแปะกล้วยนะครับยาในกลุ่มกระตุ้นระบบไหลเวียนอะไรต่างๆเนี่ยพยายามเข้ามาช่วยเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่ค่อยมีผลดีแบบชัดเจนมากนักแต่ว่าในคำแนะนำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญหรือว่าข้อคิดเห็นของคุณหมอเฉพาะทางเป็นรายๆไปปัจจุบันครับมันมียาก็คือไอยาใบแปะกล้วยเนี่ยแหละนะฮะมันจะชื่อว่า EGB761 นะครับตัวเนี้ยได้รับการยอมรับค่อนข้างเยอะว่าถ้ามีภาวะ MCI นะหรือว่าภาวะบกพร่องการรู้คิดเล็กน้อยเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับเพราะว่าการออกฤทธิ์เนี่ยมันสามารถที่จะลด

0: เอ็มเสียเนี่ยอาจจะเป็นแค่ประคับประคองนะครับเช่นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับเช่นความดันเบาหวานไขมันงดสูบบุหรี่นะครับแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีนะครับแล้วก็เน้นให้มีการผสมผสานระหว่างแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์กับเวทเทรนนิ่งนะครับการฝึกสมองนะครับก็แนะนำให้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นการอ่านหนังสือนะครับการเล่นเกมการเข้าสังคมนะครับการทำงานนะครับเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้สมองเนี่ยมันถูกกระตุ้นอย่างเสมอนะครับแล้วก็สุขลักษณะในการรับประทานอาหารมีโภชนาการที่ดีการหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะฮะการฝึกสติฝึกสมาธินะครับทำจิตใจให้แจ่มใสอาการแบบนี้ครับการรักษาแบบนี้จะช่วยได้มากเลยแล้วก็ติดตามนะครับว่าจะสามารถกลายเป็นสมองเสื่อมหรือไม่ถ้ามันไม่กลายไปเป็นสมองเสื่อมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้ามันกลายเป็นสมองเสื่อมการรักษาก็จะต้องรักษาแบบสมองเสื่อมนะครับทีนี้อภัยภูเบศเนี่ยครับมียาสูตรที่ชื่อว่ากลีบบัวแดงนะครับซึ่งยาสูตรนี้เนี่ยในเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เอามาใช้ในเรื่องของการนอนหลับเนาะแต่ปรากฏว่าก็มีการทำการวิจัยเพิ่มขึ้นนะครับปรากฏว่ามันมีสารที่ช่วยลดการเกาะตัวของไอตัวโปรตีนขยะในสมองได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราทำออกมาในชื่อของอภัยบีนะฮะก็เป็นสูตรกลีบบัวแดงเนาะมันจะมีบัวหลวงแดงมีบัวบกแล้วก็พริกไทยดำนะฮะแต่ก็เป็นยาสูตรโบราณนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเริ่มมีการทำการทดลองในคนนะครับโดยการวัดไอตัวที่เป็นไบโอมาร์เกอร์นี่แหละครับวัดไอตัวโปรตีนขยะเนี่ยออกมาเฟสแรกที่ออกมานะฮะอย่างที่เรียนก็คือน่าสนใจมากเพราะว่ามันสามารถช่วยชะลอนะฮะการเพิ่มขึ้นของโปรตีนขยะได้อย่างมีนัยยะสำคัญและที่สำคัญคือชนะไอตัวแปะกล้วยด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมอาจารย์แอคนะฮะแล้วก็อาจารย์ต้อมอาจารย์สองเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อว่าเราจะเดินหน้างานวิจัยที่จะทำให้เพิ่มจำนวนประชากรเพิ่มมิตินะครับในแง่ของการทำวิจัยให้มันมีคุณภาพมากขึ้นอย่างไรเพราะว่าเราหวังว่าถ้ามันได้ผลดีเนี่ยนะครับโอ้โหมันจะช่วยลดการนำเข้ายาในกลุ่มนี้ได้อย่างมหาศาลเลยแล้วก็เตรียมพร้อมนะฮะสำหรับภาวะสังคมผู้สูงอายุนะฮะที่เมืองไทยกำลังจะเข้าแบบภาวะสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์อย่างเต็มตัวนะครับก็คงเดี๋ยวอาจจะมีความคืบหน้าอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับภาวะ MCI My Cognitive Impairment นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะเอาทดลองอภัยบีเนาะซึ่งมันเป็นยาสมุนไพรไม่มีอันตรายเราช่วยนอนหลับก็ได้ช่วยเพิ่มความจำก็ได้ก็เชิญที่ช็อปอภัยเวชนะครับก็ทานได้เลยครับทานบำรุงออกบำรุงสุขภาพได้โดยที่ท่านไม่ต้องเป็นภาวะเนี้ยนะครับก็มาฝากครับสำหรับเรื่องภาวะ MCI วันนี้ครับ
1: โอเคครับเบื้องต้นข้อมูลจากคุณหมอมาก่อนนะครับเดี๋ยวใครมีอะไรที่ยังเป็นข้อสงสัยประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปสอบถามปรึกษาหลังเบรกได้นะครับหลังเบรกฟังสปอร์ตเสร็จแล้วเราก็จะเปิดโทรศัพท์ให้โทรศัพท์เข้ามาเปิดสายโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกันนะครับเบอร์เดิมนะเบอร์เดิมจากเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วนะครับ02-290-0473ผมฝากเซฟเบอร์ไว้ด้วยนะคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายคุณอาถ้าหากว่าจะต้องการโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพเซฟใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้เบอร์โทรศัพท์ของรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์ใช้เบอร์02-290-0473ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473เดี๋ยวจบสปอร์ตก่อนรับสายจะบอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะใครที่ยังไม่ได้จดเตรียมจดเลยนะครับช่วงนี้พักไปฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์ พระบรมราช

0: ินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
1: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
2: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบ้วนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
1: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
8: ลืมปิดแก๊ส
9: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
10: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
8: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
9: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
10: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
8: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
11: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
1: ครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะดูแลทุกกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่การดูแลวัตถุดิบที่อาจจะเอามาปลูกสมุนไพรที่เอามาทำยาต่างๆเนี่ยนะต้องตรวจเช็คก่อนเข้าสู่ระบบปรุงยาทำยาเลยนะทำเสร็จก็ตรวจอีกนะต้องได้คุณภาพตามเกณฑ์นะต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ได้มีแต่มากกว่าเกณฑ์แล้วก็ปลอดภัยแคปซูลของไพรูเบตเนี่ยเป็นแคปซูลที่เรียกว่าสุดยอดของแคปซูลเลยนะไม่ได้ธรรมดานะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลเนี่ยแคปซูลเราถือว่าเป็นแคปซูลเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศนะครับเบอร์โทรศัพท์เนาะใครที่ยังไม่ได้เซฟใส่เครื่องยังไม่ได้จดไว้จดเอาไว้เซฟใส่เครื่องไว้เลยนะครับวันพฤหัสกับวันศุกร์จะใช้เบอร์นี้นะครับ02 290 0473ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022900473สำหรับผู้ฟังที่ต้องการโทรศัพท์เข้ามาก็ตอนนี้เปิดโอกาสแล้วนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะจะได้สอบถามพูดคุยกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรโดยตรงเลยนะครับโทรจากไหนครับ
12: จากเชียงเซาค่ะ
1: ถามคุณหมอได้เลยครับ
12: อยากเรียนถามคุณหมอว่าเวลาทานอะไรเนี่ยมันชอบจะมันจะชอบสำลักอะค่ะเพราะฉันอายุ80ละเลย5เดือน80เนี่ยแล้วมันจะเป็นอันตรายไหมคะ
13: สำลักนี่อะไรบ้างครับสำลักน้ำหรือข้าว
12: บางส่วนใหญ่ที่เราเผลอตัวบางทีเราซดน้ำแกงไปอะโอ้มันก็ซดแรงไปมันจะสำลักเลยค่ะ
13: นะฮะแต่ว่ายังกืนได้ใช่ไหมฮะ
12: กืนได้ค่ะ
13: กืนได้ปกตินะครับก็คือถ้าเป็นแบบเนี้ยมักจะไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงอะไรนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่เรื่องของการกืนเนี่ยอาจจะมีความเริ่มเสื่อมนะฮะกล้ามเนื้ออาจจะมีการหย่อนคล้อยเรื่องของหูรูดนะครับต่างๆกลไกการกลืนเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มไม่แน่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นตามอายุมากกว่าคือหมายถึงว่าต้องใช้การปรับตัวสักนิดหนึ่งนะฮะคุณป้านะครับเพราะว่าถ้าฟังดูอ่ะกลไกการกลืนยังปกติอยู่เพราะนั้นโรคเกี่ยวกับโรคทางสมองอะไรที่จะเป็นสโตรกหรือว่าโรคอื่นเนี่ยคิดว่ายังไม่น่ามีอะไรน่าจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพซึ่งก็วิธีแก้ก็คือต้องค่อยๆครับคุณป้าครับต้องใช้สติมากขึ้นนะฮะดื่มน้ำคำเล็กๆจิบคำเล็กๆครับ
12: รีบคนละหิวรีบ
1: นั่นแหละปัญหาครับ
13: ใช่ฮะครับ
12: เรียนถามคุณหมออย่างจะพูดอย่างฉันเนี่ยชอบเป็นคนลืมแต่เมื่อเพลงเนี้ยใครร้องนะตอนนึกเนี่ยนึกไม่ออกว่าใครร้องแต่ไปอีกสักพักนึกได้อ๋อทาอย่างเนี่ยจะเป็นอย่างเนี้ยค่ะจะลืม
13: ครับ
12: อย่างนี้จะเป็นสมองเสื่อมไหมคะเนี่ย
13: คือจริงๆถ้าจำได้ตอนนี้ยังไม่เป็นสมองเสื่อมแน่นะครับตอนนี้ยังไม่เป็นแน่นอนนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นภาวะที่เรียกว่าเป็น MCI แบบที่ผมเล่าไปเมื่อกี้หรือเปล่านะครับอาจจะมีได้แต่ว่าก็ถ้าคุณป้าเป็นมานานแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นหรอกฮะเพราะถ้าเป็นมานานแล้วป่านนี้น่าจะเป็นสมองเสื่อมแล้วก็แสดงว่า
1: ไม่เสื่อมไม่เสื่อม
13: ภาวะปกติเราแหละครับ
1: ตามอายุครับตามอายุไม่เสื่อมยังไม่ถึงก็เสื่อมครับ
13: ครับ
12: อาจารย์ชอบกินเขาบอกว่าเคยฟังว่ามีใครเคยวิจัยว่าความกินพวกขาตะไคร้พวกขิงใบมะกรูดอะไรพวกนี้จะทำให้ไหลเวียนโลหิตดีจริงไม่จริงหนูเราจะฉันถ้ากินบ่
13: อ
12: ยแต่เคยไปตรวจอะไรฮะที่อะไรขึ้นหัวใจหรืออะไรนี่เดี๋ยวก่อนไหลเวียนโลหิตอ่ะหมอเขาบอกยังไหลเวียนโลหิตดีอยู่ที่หมอตรวจประจำอยู่นะค่ะ
1: ครับ
12: แล้วเนี่ยฉันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะยังไงไม่เสื่อมคุณคุณหมอ
13: ครับผม
1: ครับโชคดีครับโชคดีครับ
12: ขอบคุณคุณตรงด้วย
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านไปต่อเลยครับท่านที่รออยู่โทรต่อมาเลยครับ022900473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
14: เ
1: หรอฟังทางโทรศัพท์เชิญเลยครับคุยทางโทรศัพท์นะครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับฮัลโหล
14: เหรอ
1: ได้ยินไหมครับ
13: ครับ
1: ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
14: ได้ยินค่ะ
1: มีอะไร
14: มันซ้อนกันเมื่อกี้นะเราไม่รู้ว่าใครกันแน่
1: ครับถามคุณหมอได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
14: ค่ะอยากถามคุณหมอว่าไอ้คุณหมอเคยพูดว่าไอ้ยิงหมามุ้ยกับอภัยดีแก้โรคพาร์กินสันเนี่ยฉันซื้อมาแล้วกินเข้าไปเนี่ยมันคันอยู่ทั้งตัวเลยอ่ะ
13: ครับ
14: มันเป็นเพราะอะไรคะ
13: คุณป้ากินหมามุ้ยทำไมนะกินซื้อคุณป้าซื้ออะไรไปกิน
1: ของไพภูเบศป่ะ
13: ื้ออะไรฮะ
15: อะไรค่ะ
1: ซื้อของ
15: คือคุณป้าเป็นพาร์กินสันอยู่ค่ะ
1: จ้ะ
15: คุณพาร์กินสันแล้วก็พอดีฟังจากที่รายการนี่ค่ะ
1: จ้ะ
15: สุขภาพดีวิถีไทยเนี่ย
1: จ้ะ
15: เขาบอกว่าถ้ากินหมามุ้ยแล้วจะช่วยคุมเวลาสั่นนะให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ย
1: จ้ะ
15: แกก็สั่งซื้อมาทาน
1: จ้ะ
15: ก็ทานได้ไม่กี่มื้อค่ะคันอย่าง
1: โทรไปคุยสั่งซื้อที่ร้านโพเงินใช่ไหม
15: ใช่จ้ะ
1: งั้นต้องโทรกลับไปที่ร้านโพเงินอีกรอบหนึ่งไปเล่าให้เขาฟังว่าอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้เราควรจะหยุดยาก่อนไหมหรือยังไงดีให้ทางหมอแผนไทยจากร้านโพเงินแนะนำนะเขามีประวัติเราอยู่นะครับเขามีประวัติเราอยู่แล้วเราก็โทรไปคุยปรึกษาเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่ากินแล้วมันมีอาการแบบนี้มันจะเกี่ยวกับตัวที่เรากินไหมหรือจะแนะนำอย่างไรเน
15: า
1: ะคุณหมอมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
13: คือถ้ามันคันเยอะอ่ะก็หยุดก่อนก็ได้นะครับ
1: หยุดก่อนแล้วโทรไปคุย
13: ผมว่าไม่มีปัญหาทีนี้ก็แบบที่วิวโรว่าลองโทรไปคุยว่ามันเกี่ยวหรือเพราะปกติเนี่ยหมามุ้ยที่เอามาทำ
1: สุกแล้ว
13: จะสกัดมาแล้วมันจะเอาไอ้ส่วนที่เป็นคันเนี่ยออกไปหมดแล้วครับ
1: มัน
13: จะไม่เหมือนกับกินแบบฝักสดหรือว่าใช้มันจะคันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าคือถ้าเป็นการคันน่ะก็อาจจะเป็นการเหมือนกับเป็นผลข้างเคียงของยาชนิดต่างๆแหละเพราะว่าบางทีเราก็กินเข้าไปแล้วมันก็มีคันเนาะนะครับก็ลองหยุดดูฮะถ้าหยุดดูแล้วหายถ้ากินใหม่แล้วคันอีกก็คงโอเคเราก็คงกินไม่ได้
1: กินไม่ได้แล้วไม่ถูกกับเราก
13: ินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่การรักษาหลักมันเป็นการรักษารองการรักษาร่วมเท่านั้นเองนะครับถ้าคันก็หยุดได้เลยฮะครับผม
15: หยุดได้แล้วพี่สั่งหมามุ้ยมาเขาจัดไอ้สีบัวแดงให้มาด้วยแล้วพอดีคุณยายแกคันก็เลยให้หยุดกินทั้งกีบบัวแดงด้วยทั้งหมามุ้ยด้วยมันจะเกี่ยวกันไหมคะ
13: เนี่ยก็จริงๆอ่ะ
1: ไม่รู้ตัวไหน
13: คันตัวไหนนะ
1: ไม่รู้ว่าจากฤทธิ์ตัวไหนอาจจะต้อง
13: เพราะกีบบัวแดงที่มัน
15: ต้องอยู่กับใครใช่ไหมคะ
13: โทรไปถามดีกว่าฮะ
1: หยุดก่อนทั้งคู่แล้วโทรไปคุยกับทีมแพทย์แผนไทยที่ร้านโพเงินก่อนนะ
15: จ้า
1: โอเคจ้า
15: ครับสวัสดีค่ะ
1: ครับโอเคครับมีอะไรก็โทรมาถามใหม่ได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็มีประวัติอยู่ที่โพเงินอยู่แล้วครับโพเงินเขาสั่งยามาให้เขาก็จะโทรกลับไปคุยปรึกษาใหม่ได้โทรติดแล้วจ้ะคุยกับคุณหมอได้เลยจ้ะ
16: สวัสดีค่ะ
13: ครับเชิญฮะ
16: สวัสดีค่ะคุณหมอ
13: ครับเชิญครับ
16: คุณบรรโดมด้วยนะ
1: ถามอ่อนคุณหมอครับถามเลยครับ
16: ดิฉันเดินเวลาเดินนะเว้นตัวจะลอยนะคะแล้วก็มันรู้สึกจะชาตามปลายมือด้วยค่ะ
13: แล้วชาไป
1: เท้าชาไหม
16: เท้าก็ชานิดนึง
1: เท้าก็รู้สึกชา
16: ตรงที่นั่งนะคะตรงที่นั่งเลยขึ้นมาที่สะโพกนะที่ก้นหย่อนนะคะเขาเรียก
13: คร
16: ับ แล้วก็ไปหาหมออยู่หมอเขาก็ให้น้ำเกลือแล้วก็เขาก็เอามือคุณหมอแล้วมาผักมือเราโอ้อะยังแข็งแรงดีอยู่หันไม่ใช่โรคเส้นเลือดในสมองตีบเขาว่านี่แหละอยากถามคุณหมอว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรนะ
13: ก็ถ้าฟังดูนะถ้าจับตามอาการเนี่ยผมคิดว่าตัวโรคน่าจะเป็นความเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายมากกว่านะผมมีเหตุผลนะเหตุผลข้อแรกก็คือที่คุณป้าบอกเดินแล้วมันรู้สึกตัวลอยๆเนี่ยเหตุผลก็คือการรับความรู้สึกที่เท้าอะครับมันลดลงมันก็จะรู้สึกว่าเรายืนสัมผัสพื้นเนี่ยมันเหมือนไม่รู้ว่าเรายืนอยู่มันก็จะรู้สึกว่าเดินแล้วมันตัวลอยเพราะว่าการรับความรู้สึกที่ขามันที่เท้าอ่ะมันน้อยลงร่วมกับที่คุณป้าบอกว่าคุณป้าก็ชาไปมือไปเท้าด้วยเพราะนั้นอาการแบบนี้ไม่ใช่สโตรกแน่นอนฮะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของเส้นประสาทส่วนปลายที่เสื่อมสภาพครับ
16: แล้วทำยังไง
13: ทำยังไงคือกลุ่มอาการเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆรักษายากมากเวลาเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพเนี่ยเขาก็จะหาสาเหตุก่อนเนาะหาสาเหตุที่เป็นตัวโรคหลักๆเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่ามีตับไตปกติไหมนะครับมีเรื่องของสารพิษเช่นแอลกอฮอล์เรื่องของยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพวกการขัดนะฮะนะครับ
16: เช็ดเหลืองค่ะไม่มีค่ะ
13: อ๋อไม่มีอยู่แล้วฮะผมพูดให้ฟังอยู่แล้วผมพูดให้ฟังเฉยๆว่ากลุ่มผู้หญิงกลุ่มผู้สูงอายุผู้หญิงอ่ะมันไม่ค่อยมีใครกินสุราหรอกแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นนะเช่นการสัมผัสกับยาฆ่าแมลงเป็นระยะเวลานานๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะในอดีตที่ผ่านมาเราทำงานมาตั้งเยอะแยะมันสะสมเข้าไปข้างในเราก็ไม่รู้นะฮะอีกอันหนึ่งก็คือพวกขาดวิตามินนะครับและสุดท้ายเนี่ยคือเป็นเองฮะไม่มีใครทำอะไรเลยอยู่ดีๆเส้นประสาทมันก็เสื่อมไปเองครับ
16: แต่มันมีไขมันในเลือดเยอะนะคะ
13: ก็ไม่เกี่ยวกับอาการนี้ฮะคนละเรื่อง
16: คนละเรื่องค่ะ
13: ใช่ค่ะไขมันในเลือดไม่ได้ทำให้เส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติอะไรคนละเรื่องครับครับ
16: แล้วทำยังไงจะหายนะคะ
13: นี่ไงฮะผมพยายามอธิบายให้ฟังว่าโรคนี้รักษายากมันเส้นประสาทมันเสื่อมเพราะนั้นโดยหลักการข้อแรกเนี่ยเขาพยายามมองหาสาเหตุที่มันแก้ไขแล้วก็ชะลอได้ก่อนนะฮะคุณหมอก็จะเนี่ยเจาะเลือดหาพวกเนี้ยถ้าเจอก็ควบคุมก่อนนะครับแต่ถ้าคุณป้าบอกตรวจมาแล้วทุกอย่างปกติหมดเบาหวานฉันก็ไม่เป็นอะไรฉันก็ไม่เป็นมันก็จะตกอยู่2กลุ่มสุดท้ายซึ่งรักษายากที่สุดก็คือเป็นเองฮะมันเสื่อมตามอายุนะครับอันนี้จะรักษายากเพราะว่าแต่ละคนก็เสื่อมไม่เท่ากันกินวิตามินอะไรบำรุงมันก็ช่วยได้บ้างเล็กน้อย
16: ขอให้วิตามินมากินนะ
13: ใช่ก็พูดจริงๆคุณหมอเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเขาก็ไม่รู้จะให้ยาอะไรคุณป้ามาทานเขาก็ให้วิตามินมาทาน
16: เขาก็เช็ดหัวใจให้ทั้งคืนนะคะ
13: อะไรนะ
16: เขาเอาตู้อะไรนะมาเช็คตรงที่หัวใจนะเขาคุณหมอก็ไม่บอก
13: เอามาเพื่อไอ้นี่แหละฮะทำเช็คหัวใจทำไมฮะ
16: ไม่รู้ค่ะเอาตรงที่หัวใจเอาเป็นตู้ไอ้ขาวๆนะแล้วก็มีสายระยงระยงที่บนที่ไอ้ตรงหัวใจของเรานี่แหละ
13: อ๋อเขาเช็คหัวใจเต้นผิดจังหวะเหรอฮะหรือว่ายังไง
16: อันนี้ไม่ได้ถามคุณหมอแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาให้น้ำเกลือหมดคุณหมอก็เลยให้กลับมาได้มันปกติแหละเขาว่าอย่างนี้เขาให้ยาวิตามินมาทานที่บ้านแล้วก็ยาลดไขมันลดความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
13: ก็ดีแล้วฮะถ้างั้นผมว่าเขาก็คงเช็คให้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติมากมั้งฮะใช่ไหม
16: วันนี้กำลังอาการก็เริ่มดีขึ้นมานิดนึงอยู่เพราะว่าเดินออกกำลังกาย
13: โอเค
16: เดินออกกำลังกายวันละ50รอบรอบละ10เมตรนะคะ
13: ครับโอ้ครับ
16: คงจะหายเย็นหมอ
13: ไอชาไปมือไปเท้าเนี่ยเหรอ
16: ใ
13: ช่ไหม
16: ตอนนี้
13: หายยาก
16: ตอนนี้ไม่ชาแล้วค่ะ
13: เอาก็ดีแล้วฮะดีแล้วฮะถ้างั้นก็ดีแล้วครับผม
1: ครับผมอ่ะโอเคเน
16: าะค่ะ
1: พอเข้าใจนะสวัสดีครับสวัสดีครับ
16: สวัสด
1: ี
16: ค่ะ
1: หายแล้วก็ดีแต่ว่ามันอาจจะหายมาแล้วมาเป็นอีกก็ได้ใช่ไหมคุณหมอ
13: ใช่ฮะโรคชานี่โอ้โหโรคปัญหา
1: โรคปากเซียนเนอครับผมครับผมเชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
17: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอจะสอบถามว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะต้องผ่าตัดอย่างเดียวเหรอคะคุณหมอมีทางอื่นไหมคะ
13: มีครับ
17: ทำยังไงคะ
13: ก็อย่างแรกเลยคือต้องประคับประคองให้ดีคนเป็นเข่าเสื่อมอ่ะก็ต้องรู้ตัวคือการผ่าตัดเนี่ยมันเอาไว้ตอนท้ายสุดคือหมายถึงว่าไปไม่ไหวแล้ว เดินไม่ได้แล้วแทบจะคลานแล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นน่ะเราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้นะครับเราสามารถชะลอไม่ให้เสื่อมได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องมีวินัยในการปฏิบัติตัวนะฮะรู้ตัวก็คือเราต้องรู้ว่าเข่าเราไม่แข็งแรงแล้วกระดูกอ่อนมันก่อนไปนะฮะเพราะนั้นเราไม่ใช่คนเดิมแล้วเราจะไปทำอะไรแบบเดิมที่เราเคยทำแล้วมันไม่มีปัญหาวันนี้มันจะมีปัญหาเพราะมันทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงอ่ะหลีกเลี่ยงการยืนการเดินขึ้นลงการงอเข่าพับขานะฮะกลุ่มพวกนี้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเพื่อชะลอไม่ให้เสื่อมนี่แหละฮะที่ผมบอกก็มันยากเพราะว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเคยชินอุปนิสัยนะครับเพื่อไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นพอมันไม่เสื่อมมากขึ้นเราก็ไม่ปวดมากไม่ปวดมากก็ไม่ต้องผ่าคุณป้าครับ
17: ถ้าไปฉีดน้ำยาอะไรที่เข้าหัวเขานั่นดีไหมคะ
13: มันยังไม่ใช่การรักษาหลัก
17: ค่ะ
13: คือทำได้นะคือหมอกระดูกเขาก็ทำกันแต่ว่าผมก็เรียนว่าผมยังคิดว่ามันยังไม่ใช่การรักษาหลักหรอกเพราะว่าพอสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปทำแต่ว่าเรายังใช้งานเยอะกระดูกมันก็เสื่อมอยู่ดีครับครับ
17: แล้วถ้ารักษาแบบฝังเข็มแล้วคะคุณหมอ
13: ฝังเข็มนี่ผมคิดว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยครับ
17: ไม่ได้
13: สำหรับเข่าเสื่อมนะครับ
17: ค่ะค่ะเป็นโผล่เสื่อมแต่ว่าไม่อยากพาค่ะ
13: ประคองไว้ต้าครับต้องรู้ตัวประคองไว้ลดงานที่ทำ
1: สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมารองรับให้มันแข็งแรงขึ้นด้วยใช่ไหม
13: ใช่ฮะสร้างกล้าม
17: เนื้อครับหมอถ้ากินงาดำอะไรนี่ได้ไหมคะเสริม
13: ก็อยากทานก็ทานครับจะกินข้าวเสี่ยมอยากทานผมไม่ได้ห้ามหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ความหวังเท่าไหร่คุณป้าครับเพราะกลไกมันคือการกระแทกการกระแทกการเบิดการเกิดการบาดเจ็บการทรุดตัวเราจะฟื้นฟูอะไรยังไงมันสู้ไม่ได้หรอกครับถ้าเรายังใช้งานอยู
17: ่
13: ผมเลยอยากเรียนให้ทราบตรงนี
17: ้มันก็จำเป็นต้องทำงานนะคะเพราะว่ายังทำงานอยู
13: ่ก็นี่แหละคุณผมแนะนำคุณป้าอีกทีนะคือหมายถึงว่าสมมติหมอทุกคนนะมันจะพูดแบบนี้นะบอกป้าใช้ได้น้อยถูกไหมเวลาป้าไปหาหมอก็ดูอ่ะก็พูดเพียงแต่ว่าผมบอกเคล็ดลับนะอ
17: ัน
13: นี้คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะคือถ้าเราบอกว่าเราจะพยายามอ่ะคุณไม่มีทางลดงานได้หรอกไม่มีทางจะพยายามยังไงอ่ะในเมื่องานมันยังอยู่ถูกไหมถูกไหม
17: ใช่ค่ะ
13: สิ่งที่จะต้องทำคือเราต้องวางแผนครับเราจะลดงานลงได้อย่างไรอันนี้คุณป้าต้องวางแผนเช่นเราไปทำอย่างอื่นได้ไหมเราไม่ทำไปตรงเนี้ยเราให้คนอื่นมาช่วยได้ไหมตรงเนี้ยเรามีเครื่องทุนแรงไหมเราจ้างเขาได้ไหมอะไรแบบเนี้ยครับเขาเรียกการวางแผนโดยมีเป้าหมายว่าเราจะใช้เข่าให้น้อยลงถ้าเราไม่วางแผนนะมันทำไม่ได้หรอกอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์นะเช่นจะพยายามเอางานเหมือนเดิมจะพยายามไงสุดท้ายกลับมาเรื่องเดิมนะครับก็เป็นเหมือนเก่าเพราะว่าเรายังใช้งานอยู่ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับ
1: ครับ
13: ครับ
1: โอเคเนาะวางแผนนะวางแผนนะครับสวัสดีครับ
17: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านครับด่วนเลยครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
18: ทางหมอว่ากรกฎไหลย้อมเนี่ยกายยังไงครับฟังรับรีวิวนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
13: กฎไหลย้อนนะ
1: ไม่ไปวางสายไปยังเนี่ยน่าจะวางสายไปแล้วตอบได้เลยครับคุณหมอครับ
13: โอเคฮะกฎไหลย้อนก็คือกฎไหลย้อนก็คือไอตัวน้ำไอกรดที่มันอยู่ในกระเพาะเนี่ยมันทนไอตัวหูรูดนะฮะที่ตัวปิดระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารเนี่ยขึ้นมาสาเหตุก็คือไอ้ตัวหูรูดตรงเนี้ยมันหย่อนนะครับอายุมากขึ้นแล้วก็จะหย่อนตัวพอหย่อนตัวปุ๊บพอเราทานอาหารลงไปใช่ไหมผ่านหลอดอาหารลงผ่านในหูรูดตรงนี้เข้าไปที่กระเพาะ นะครับพอกระเพาะหลั่งน้ำย่อยออกมาปุ๊บแล้วน้ำเวลากระเพาะเขาจะทำการย่อยอาหารนะครับมันก็จะมีการบีบนะฮะพอบีบเนี่ยก็นึกภาพเหมือนถุงใส่น้ำอยู่นะฮะพอบีบปุ๊บมันก็จะท้นไปตรงไอ้คอถุงนะปกติคอถุงเนี่ยมันจะมีวาล์วกั้นไว้ระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารแต่ถ้าไอ้วาล์วเนี่ยมันรั่วบีบปุ๊บไอ้น้ำย่อยมันก็ขึ้นไปที่หลอดอาหารพอขึ้นไปที่หลอดอาหารคนไข้ก็จะมีอาการแสบหน้าอกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวหลอดอาหารเนี่ยไอ้เซลล์ที่บุผิวอะมันทนสู้กระเพาะไม่ได้มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับกรดที่เป็นการย่อยเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการเนี่ยครับแสบร้อนหน้าอกนะฮะมีเรอเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวเพราะมันเป็นกลิ่นน้ำย่อยนะครับที่ออกมานะครับก็จะเป็นอาการของกรดไหลย้อนนะเพราะนั้นถ้ารู้แบบนี้วิธีการรักษาก็คือต้องปรับเรื่องของการกินนะฮะต้องกินให้มื้อเล็กๆน้อยๆ น้ำย่อยจะได้ออกมาไม่เยอะนะฮะลดแรงดันในกะโหลกแรงดันในช่องท้องนะครับอย่ากินเสร็จปุ๊บก็อย่าพึ่งไปนอนให้ข้าวมันเรียงตัวให้มันย่อยให้เรียบร้อยก่อนนะฮะกดไหลย้อนครับผม
1: ประมาณนี้เนาะ
13: ประมาณนี้ก่อนนะฮะครับ
1: สายนี้ลองถามดูซิเผื่อตอบทัน
19: จะเรียนถามว่าถ้าเรากินยาอะไรนะไขมันในเลือดหลายๆปีอ่ะมันไอ้กล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงเหรอคะ
13: ไม่ใช่ครับแต่ว่ายาลดไขมันในเลือดเนี่ยมันมีภาวะแทรกซ้อนที่มันอาจจะเกิดภาวะกล้ามเนื้ออักเสบได้พอภาวะกล้ามเนื้ออักเสบปุ๊บก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงปวดแล้วก็อ่อนแรงได้ครับแต่ว่าเจอน้อยนะฮะเจอไม่เยอะครับ
19: ยังเป็นไม่เยอะเป็นหายหายอ่ะ
13: ก็ต้องมาดูว่าอาการแบบเนี้ยมันเกี่ยวกับยาหรือเปล่าเพราะถ้าเกี่ยวกับยาเนี่ยคุณหมอเขาจะเจาะเลือดก็จะดูเขาเรียกว่าเอนไซม์กล้ามเนื้อครับเขาเรียก CK นะฮะเพื่อดูว่าสูงไหมถ้าเอนไซม์กล้ามเนื้อนี้สูงเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเอนไซม์ไม่สูงมันน่าจะเป็นจากอย่างอื่นครับ
19: เป็นอย่างอื่นจากอะไรคะหรือว่าเราอายุเยอะ
13: ก็เป็นจากการตัวของส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นหายหายก็เป็นจากการล้าตัวจากการใช้งานนะครับคือถ้าเป็นหายจริงๆถ้าคุณหมอเขาสงสัยโรคอื่นเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG อย่างเงี้ยก็ต้องให้คุณหมอประเมินดูว่ามันมีแบบเป็น MG เปล่าเขาเรียกโรคไมเยสซีเนียเกรวิสนะครับ
1: คร
13: ับ ก็ไปให้คุณหมอเขาประเมินดูนะ
1: โอเคครับเรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับหมดเวลาพอดีเลยครับคุณหมอมาก่อนครับ
13: ครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับแหมวันนี้พอดีเลยนะคุณหมอมาก่อนก็ให้ข้อมูลเคลียร์กันไปหมดเวลาครับไปฟังข่าวต่อครับโชคดีมีความสุขนะครับหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ
20: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
21: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนเมษายนปี2569ขยายตัวกว่าร้อยละ17เป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
22: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
22: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
22: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
24: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
25: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
24: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
25: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
24: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
25: จะโอนจองทริป เช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
0: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
2: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
0: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
2: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
0: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
3: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
21: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายนปีนี้กลับมาขยายตัวอีกครั้งอยู่ที่ร้อยละ 17.9 เป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกทั้งระบบ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าเกษตรไทยพลิกกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 17.9 หลังติดลบต่อเนื่อง8เดือนโดยแบ่งเป็นทุเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 109.5เงาะเพิ่มร้อยละ 92.8 และลิ้นจี่เพิ่มร้อยละ 70 ซึ่งเป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้มอบหมายทูตพาณิชย์เร่งขยายตลาดผลไม้ไทยโดยเฉพาะในจีนทั้งเมืองหลักและเมืองรองรวมถึงเปิดช่องทางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ส่งผลให้ยอดสั่งซื้อทุเรียนในปีนี้สูงกว่า1ล้านตันขณะเดียวกันทูตพาณิชย์ในหลายประเทศเช่นเวียดนามไต้หวันและเกาหลีใต้ยังสามารถขยายตลาดส่งออกมังคุดได้กว่า 150,000 ตันสำหรับตลาดในประเทศกระทรวงได้ร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ผลไม้พร้อมกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอไปรษณีย์ไทยและรถทุ่มพวงโดยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันเพื่อช่วยกระจายผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
21: บริษัทบางจากขยายสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ทั่วประเทศช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ภาคขนส่งเกษตรกรรมและประมงนายเสรีอนุพันธนันท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบางจากขานรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศล่าสุดได้ขยายสถานีบริการน้ำมันดีเซล B20 ไปแล้วกว่า200สาขาทั่วประเทศและจะเดินหน้าขยายต่อเนื่องสำหรับรถบรรทุกที่สามารถใช้ดีเซล B20 ได้แก่รถยี่ห้อ Hino, Isuzu, Scania ตั้งแต่ปี2008, Man ตั้งแต่ปี2012, UD Trucks ตั้งแต่ปี2013และ Volvo Trucks ตั้งแต่ปี2014เป็นต้นไปขณะที่บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไป
5: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนได้กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นราคา41.49 บาทต่อลิตรเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาบริษัทจึงดำเนินการปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเช่นเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้นเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น24บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีเพิ่มขึ้นเป็น17บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรเพิ่มขึ้นเป็น36บาทและเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น33บาทอย่างไรก็ตามหากราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
21: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
20: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้อาจารย์ภูนพิษอมาตยกุลเนี่ยจะมาเล่าให้เราฟังว่าที่มาของวงดนตรีทั้งวงเนี่ยวงมโหรีกับบิ๊กแบนเนี่ยมาผสมกันได้ยังไงคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าการที่เอาระนาดมาตีเอาซอทั้งซอด้วงซออู้มาสีเอาคลุยมาเป่านะครับของวงอย่างเงี้ยแล้วมาผสมผสานกับดนตรีสากลซึ่งมันมีเสียงที่คือจริงๆมันก็มาผสมกันได้แหละนะแต่ว่ามันจะยากแค่ไหนที่เราจะสามารถเอาวงดนตรีไทยเนี่ยมาให้เสียงมันเทียบเท่ากับวงดนตรีสากลได้การจะเล่นเพลงแต่ละเพลงบางทีก็ต้องมาเทียบเสียงกันก่อนเอาซอมาเทียบกับเปียโนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือลงตัวมากๆแววหวานตำนานเพลงเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาได้สัมภาษณ์อาจารย์ภูนพิษนะครับคุณเฟรนด์ชิพได้สัมภาษณ์ไว้วันนี้เอามาให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งในรายการสุขสันต์บ้านเราอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวงสังคีตสัมพันธ์หรือเพลงผสมที่เราเรียกกันก่อนหน้านั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงไปฟังคุณเฟรนชิพสัมภาษณ์อาจารย์ภูนพิษครับ
1: พูดคุยเล่าเรื่องราวจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลน่าสนใจมากๆนะครับเรื่องราวการเกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่เป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะวงดนตรีสากลจนไล่มาถึงวงดนตรีไทยนะฮะสองวงนี้เกิดมาพร้อมๆกันด้วยเวลาไล่เลี่ยกันนะฮะแต่ทำไมนะฮะผู้บริหารในยุคนั้นถึงมีความคิดที่ว่าจะนำวงดนตรีไทยและดนตรีสากลมารวมกันปัจจุบันเรียกว่าสังคีตสัมพันธ์นั่นเองทั้งๆที่วงดนตรีไทยเนี่ยนะฮะปรับจูนเข้ากับดนตรีสากลค่อนข้างที่จะยากนะฮะด้วยความที่ดนตรีไทยเนี่ย
2: มีระดับเสียง
1: ที่แตกต่างกันนะอาจารย์เนาะอันนี้ขอความรู้อาจารย์หน่อยครับทำไมถึงเกิดขึ้นมาได้สังคีตสัมพันธ
2: ์เรื่องเป็นอย่างไรครับอันเนี้ยตามคำบอกเล่าของหม่อมหลวงขาบุญชรซึ่งผมสัมภาษณ์ท่านเองนะฮะผมไปสัมภาษณ์ท่านตอนที่ท่านเจ็บมากแล้วนะไปหาไปนั่งคุยกับท่านตั้ง2ชั่วโมงท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่ท่านเป็นทหารสมัยรัชกาลที่7เนี่ยท่านก็เห็นว่าพระเจนดุริยางค์เนี่ยเอาวงดุริยางค์สากลเนี่ยมาบรรเลงถวาย
1: ครับ

0: ก็ทางด้านของหลวงประดิษฐ์ไพรอกับพญาสนอดรยางเนี่ยก็ทำวงมโหรีหลงขึ้นมาถวายวันหนึ่งในสมเด็จนางเจ้ารำไพพรรณีก็รับสั่งลอยๆขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาวงไทยกับวงฝรั่งนี่มารวมกันละนะหลวงประดิษฐ์ไพรอก็กราบคมทูลว่ายากเพราะว่าระดับเสียงเพลงไทยที่เป็นวงปิพาทเนี่ยความกว้างของเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกับความกว้างของระดับเสียงโครมาติกสเกลของฝรั่ง
1: ครับ
0: เวลาที่มาผสมกันเนี่ยมันก็อาจจะปีนกันนิดหน่อยแล้วเพี้ยนนิดๆเว้นแต่เราจะเลือกเพลงบางเพลงที่มีเพียง5เสียงอย่างเช่นเพลงลาวเสียงเทียนอะไรเงี้ยนะ
1: เสียงเต็ม
0: พวกนี้นะเสียงมันเป็นเสียงเต็มหมด
1: ครับ
0: คือโดเรมีฟาซอนลาเนี่ยพอถึงทีเนี่ยของไทยเต็มเสียงแต่ของฝรั่งครึ่งเดียว
1: มันมีครึ่งครับ
0: โดเรมีพอฟาเนี่ยของไทยเต็มเสียงของฝรั่งมีครึ่งตัวฟากับตัวทีสองตัวเนี่ยของฝรั่งเขาเป็นครึ่งก็เป็นโรแมนติกเพราะฉะนั้นก็เลยมาผสมกันยากยกเว้นจะเลือกเพลงหรือเอาเครื่องดนตรีฝรั่งนั้นมาปรับให้เป็นเสียงเท่ากับขลุ่ยไทยเหมือนอย่างที่โบราณเขาเอาออกแกนเท้าเหยียบอะนะฮะเอามาชักลิ้นใหม่เปลี่ยนลิ้นใหม่แล้วก็เทียบเสียงเขาเรียกว่าออกแกนทางเพียงอเท่ากับขลุ่ยเพียงอมันก็วงเครื่องสายผสมออกแกนมันก็เลย
1: บันเจิด
0: ไปมาตั้งแต่สมัยแกนที่6นะฮะขิมก็เพียงแต่ขึ้นสายใหม่มันก็เข้ากันได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเครื่องสายผสมเปียโนเนี่ยต้องเทียบสะดวงสะอู้เข้าไปหาเปียโน
1: ครับ
0: อันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะยกวงมาเล่นพร้อมๆกันสองวงเนี่ยอยู่ๆก็เอาวงไทยวงฝรั่งมารวมกันเนี่ยมันปีนกันมันไม่อยู่มันต้องขาดเรื่องใจว่าทำไงดีหลวงประดิษฐ์พระโลก็สั่งกับลูกชายที่เป็นได้ทุนเรียนที่ญี่ปุ่นคืออาจารย์ประสิทธิ
1: ์ครับ
0: นะฮะบอกช่วยดูให้พ่อหน่อยนะว่าทำยังไงดีถึงจะทำได้ตามที่ตามพระราชสวนีคือให้ผสมกันได
1: ้
0: ก็พอดีเปลี่ยนแปลงการปกครองจารย์ประสิทธิ์ก็ยังไม่กลับก็สละราชสมบัติปี2477วันที่2เดือนมีนาคม
1: ครับ
0: งานก็ค้างมาโดยตลอดจำไว้นะฮะ2477เนี่ยเริ่มคิดแล้วเรื่องการจะผสมแต่ทำไม่ได้มอมหลวงขาบเข้ามาเนี่ยประมาณก่อนปี2500นิดหน่อยผมประมาณเอาประมาณ2498 98 99 2500
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ไปอีกประมาณหลายปีเหมือนกันพอเข้ามาปั๊บท่านเล่าว่ากินข้าวกลางวันแล้วเนี่ยผมจะลงไปในห้องดนตรีแล้วไปตีระนาดข้างล่างท่านบอกไงเพราะว่าตัวท่านเนี่ยเกิดในวังเป็นหม
1: ้
0: อท่านอยู่กับเพลงไทยมาโดยตลอดแล้วแม่ท่านเป็นนักร้องคือหม่อมจันทร์กุญชรเนี่ยนะเป็นแม่เป็นนักร้องรัชสำนักเสียงดีมากสมเด็จพันปีโปรดมากเลยหม่อมจันทร์เนี่ยท่านก็เลยบอกว่ามันอยู่ในหัวเสมอว่าเด็ดพระเจ้ารำไพพรรณีเนี่ยท่านเคยรับสั่งเรื่องนี้อยู่ก็เลยทดลองเห็นจริงแล้วถ้าให้เปียโนเล่นไปกับคล้องมันไปไม่ได้เลยก็เลยปรึกษากันทำยังไงดีเนาะก็เลยบอกมีวิธีเดียวเท่านั้นเองถ้าเล่นไปวงเครื่องสายผสมมันไม่มีปัญหาเพราะเราบิดเซอร์ได้แต่นี่เราจะเอาวงปิพายเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือต้องเทียบเสียงวงปิพาทใหม่ก็ต้องกลงว่าพิจารณาดูว่าในเมื่อเสียงริสากลนี่มันสูงกว่าไทยนิดหน่อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเลือกเอาวงมโหรีดีกว่าเพราะเสียงมโหรีนี่มันสูงกว่าเสียงปิพาทธรรมดา อีกระดับหนึ่งท่านก็เลยทดลองให้โอรนาถมโหรีได้มาแล้วก็ทดลองเทียบเสียงมันหาคนที่หูดีๆจะเทียบเสียงให้ดีๆให้เป๊ะเนี่ยไม่ได้
1: ครับ
0: ก็นึกถึงครูพุ่มบาปุยาวาซึ่งเคยมาช่วยปรับวงเครื่องสายให้ครูคงศักดิ์คำสิริตอนยุคเรื่องครูพุ่มตอนนั้นไม่ค่อยสบายละแก่แล้วไม่เชิญครูพุ่มกลับมาครูพุ่มสนุกมากเทียบมังวงเทียบระนาดมโหรีกับเทียบคล้องมโหรีมาให้ทดลองก่อนปรากฏสำเร็จมันร้องขาบก็เลยตั้งใจเอ๊มันต้องเครื่องสวยๆหน่อยสิก็จะไปหาเครื่องมุกที่ไหนเดี๋ยวเขาก็ไปขายกันขนาดนั้นวันหนึ่งก็ท่านก็ได้ข่าวมาว่าท่านเบาเอิงที่เป็นวัดที่เป็นเจ้า เจ้าอาวาสวัดยวนสะพานขาวท่านเก็บเครื่องดนตรีเยอะหลวงกลับก็เลยไปหาท่านเบาเอิญไปเจอเครื่องมโหรีชุดหนึ่งอ้อนวอนท่านเบาเอิญท่านเบาเอิญในสุดก็เลยยอมขายให้ท่านชุดก็คือชุดที่ใช้ทุกวันนี้ที่เป็นเครื่องมุกอ่ะนั่นแหละชุดมโหรีของท่านเบาเอิญวัดยวนสะพานขาวเอามาถึงปั๊บครูพุ่มก็เทียบประราษฎร์เหมือนเลยครูพุ่มก็เลยสั่งไว้บอกว่าถ้าผืนนี้เสียงไม่ใช่เสียงมโหรีนะแต่เป็นเสียงที่เป็นผืนที่เทียบเอาไว้สำหรับเล่นกับวง
1: สังคีสัมพันธ์โดยเฉพาะ
0: ที่แรกยังไม่ได้ชื่อนี้เอาไว้เล่นกับวงวงไหนโดยเฉพาะวงบิ๊กแบนก็โดยเฉพาะเลยเพราะนั้นเพลงที่ออกมาเพลงแรกเนี่ยทดลองเพลงแรกคือเพลงขมิ้นเสียโยก

0: ให้ทัศนีดุริยประณีตร้องปกติเพลงขบินสยองเนี่ยของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาธิราชท่านแต่งไว้เมื่อปี2431มันเป็นเพลง3ชั้นเล่นทั้งเพลงเนี่ยประมาณ16ถึง17นาทีแผ่นเสียงเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยมาได้แค่3นาทีกับอย่างเก่งก็3นาที40วินาที
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีทางจะเล่นเพลงขบินสยองได้จบ
1: ครับ
0: 14นาทีนั้นผมลงขับกับครูพุ่มก็กำหนดเลยเล่นให้เหมือนไทยเดิมทุกอย่างแต่เร่งจังหวะให้จบทั้งสองท่อนภายใน4นาทีคุณทัศนีเธอก็ต้องหายใจหอบหน่อยในการที่จะร้องอันนี้ประสบความสำเร็จออกอากาศครั้งแรกเนี่ยคนแปลกใจกันมากเลยเสียงมโหรีนี่มันเจ้าเจ้าเพราะมากเลยเสียงคุณทัศนีดุริยประณีตร้องบรรยายความตามไทยเสด็จญาติเนี่ยจังหวะจากโคนี่ไม่เป็นมันเป็นไทยทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเสียงที่เล่นผสมกันออกมาเนี่ยมันเป็นเสียงมโหรีผสมกับวงบิ๊กแบนด์
1: ครับ

0: พอดีหม่อมลงขาบเนี่ยรับผู้หญิงเข้ามาอีกคนนึงเป็นนักร้องนักร้องคนนี้น่ะเป็นคนสวยทีเดียวแหละนะตาสดๆนิดๆเสียงหวานทีเดียวล่ะมาจากวงดนตรีของอาจารย์โจชิเกล่าพ่อคุณแมนรัตน์สิงห์กรานนท
1: ์
0: ชื่อภูนศรีเจริญพงษ
1: ์โอ้โห
0: รับเข้ามาให้มาร้องเพลงข้องจิตภูนศรีร้องเพลงไทยเดิมได้ขับเสพาก็ได้อะไรก็ได้หลายอย่างอ้าวถ้างั้นลองทดลองเพลงที่สองก็อายุเยาวริษรุ่นเจริญศรี
2: ครับ
0: คุณภูนศรีก็ร้องกับวงสุนทราภรณ์ไปก่อนเพราะวงสุนทราภรณ์นี้เขาใช้ดนตรีสากลหมดอย่างเช่นเพลงมนสวัสดิ์เพลงแอลซุ้มอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เล่นด้วยทำนองฝรั่งอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเพลงเจริญศรีเนี่ยคุณภูนศรีเขาร้องเนี่ยเขาก็ร้องกับวงสากลทีนี้แม่ละเอามาตั้งร้องแบบไทยเดิ
1: ม
0: มาจากตับเราเจริญศรีเพลงที่สองประสบความสำเร็จคุณภูนศรีดังระเบิดไปเลยอีกเพลงหนึ่งเท่านั้นแหละครับตอนนี้เราคิดกันใหม่เลยคือไม่ได้เอาเพลงแท้ๆอย่างนี้สองเพลงคืออย่างเช่นเพลงขบินสยโยกับเพลงเหล่าเจริญศรีเท่านั้น
2: ครับ
0: เอาทำนองไทยแต่แต่งเนื้อใหม่เลย มันก็เกิดเป็นเพลงที่3ขึ้นมาเอ๊ะอะไรกระโดดได้ปลาดเปรี้ยวกระแต
2: อ๋อครับ
0: กระแตเนี่ยทีแรกเนี่ยพี่ชวลีเขาร้องคู่กับพี่วินัยแล้วต่อมาพี่เสียงมันแหลมมากเขาก็ไม่ให้พี่ศรีสุดาร้องแต่ไงตามพี่ชวลีก็กินดิบก็เลยได้บันทึกเสียงลงเรียนให้ทราบเลยครับว่าเพลงขมิ้นสยโยกที่ร้องครั้งแรกเนี่ยอ
2: ั
0: ดกับห้างกำมลสุโกศลเป็นเสียงตราโคลัมเบียแต่พอมาถึงเพลงกระแตเนี่ยอัดด้วยตราสุนัขสีแดง His Master Voice เขียนเลยครับวงดนตรีผสมกรมประชาสัมพันธ์ขับร้องโดยชวลีช่วงวิทย์และวินัยจุลบุตรสปะเพลงที่ดังระเบิดเลยเพลงกระแตนะฮะเอามาจากเพลงกระแตเล็กครูแก้วใส่เนื้อเข้าไป
2: ใส่เนื้อใหม่ครับ

0: ทันนี้มันก็เทออกมาเป็นกุรุตเลยบอโศกซึ่งเอามาจากเพลงงูกินหาง
1: ก็คือไหลมาเรื่อยๆเลย
0: แล้วก็เอาของเก่าเนี่ยที่ครูก็เคยทำไปแล้วอย่างเช่นคำหอมเราดำเนินทรายแล้วก็ที่เคยเป็นเพลงไทยคู่มาก่อนๆเนี่ยอย่างเช่นเพลงดำเนินทรายแสงจันทร์นวลผ่องอะไรเงี้ยดวงเดือนโอ้ระหนอรักพี่นี่เอ่ยเลยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเลยทีนี้มันก็เลยออกมาเป็นกุรุตเลยเพลงของครูเวศอีกหลายเพลงที่สำคัญที่สุดก็คือพี่เลืองเนี่ยให้เพลงเร็วดีๆมาเนี่ยทำเป็นเพลงลำวงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการผสมผสานแยกเสียงประสานอย่างฝรั่งหรูหราแล้วก็ตามด้วยวงมโหรี
1: ครับ
0: ไปดูฮะเพลงลำวงที่พี่เลืองเอาทำนองมาให้ครูเอื้อแล้วก็เล่นได้อร่อยมากเลยเพลงเซเลเมาพี่ศรีสุดาร้อง

0: ทียบเสียงวงโหรีของบ่าวเอิงนี่เสร็จเรียบร้อยก็เป็นวงโหรีกรมประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ชื่อเนี้ยนะครับก็ยังเป็นเพลงผสมอยู่จนแม้กระทั่งไปอัดแผ่นเสียงครั้งแรกก็ยังใช้คำว่าเพลงผสมคุณจำนงเนี่ยมาเปิดช่องสี่บางขุนพรหมก็เอานี้ออกไปเล่นคุณจำนงก็บอกว่าก็ในแม้มันเกิดที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเภทของวงรวมกันอย่างเนี้ยจะไปเรียกลุงเพลงผสมมันทำไมให้มันกระดากกระเดื่องเรียกมันว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์ดิตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็เป็นฝ่ายประโคมสิผมก็พูดออกอากาศที่ไรผมก็เพลงสังคีตสัมพันธ์มีทั้งหมดเนี่ยเพลงสังคีตสัมพันธ์เป็นของกรมประชาสัมพันธ์เกิดที่กรมประชาสัมพันธ์โดยมอมนุ่งขามทำสองเพลงแรกคือเพลงขมิ้นสยองกับเพลงเราเจริญศรีเพลงที่สามคือเพลงกระแตอะไรต่างๆนานาและอื่นๆและอื่นๆก็คุยกันตลอดเวลาผมสอนหนังสือเด็กผมบอกห้ามเรียกเพลงสังคีตประยุกต์นะให้เรียกว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องเตือนไว้นิดหนึ่งว่าคำว่าเพลงสังคีตประยุกต์เนี่ยมันยังมีอยู
1: ่
0: และมันเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่แบบของกรมประชาสัมพันธ์คือประยุกต์เอาดนตรีฝรั่งเนี่ยมาเล่นเป็นเพลงเต้นรำเพลงเต้นรำจังหวะชาชาชาเพลงเต้นรำจังหวะโบเรโร่เพลงเต้นรำจังหวะติงโก้อะไรต่างๆนั่นแหละแต่ใช้ทำนองไทยอันนั้นเป็นเพลงประยุกต
1: ์
0: นะแล้วก็เอาดนตรีฝรั่งเข้ามาผสมด้วยนิดหน่อยคำว่าสังคีตประยุกต์เป็นของครูสมานกัญจนาภรินทร์

0: คำว่าสังคีตสัมพันธ์เป็นของกูเอื้อสุนทรธนาน
1: ครับ
0: สองคนที่เป็นเพื่อนกัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นเวลาที่ครูเอื้อตั้งทำเพลงอะไรขึ้นมาน่ะคิดถึงครูสมานอย่างเช่นลำวงลอยกระทง
1: ครับ
0: ซึ่ง ประกอบไปในภาพยนตร์หมานตีระนาดเก่งมากหมานมาตีระนาดฝรั่งที่นี่แต่ว่าหมานไม่อยู่ศูนย์ไม่ไปอยู่วงกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: หมานไปอยู่วงของหมานคือตรงอัญญสูบแล้วก็ไปแต่งเพลงดังกลุ่มนู้นกับชาดีอินทรวิจิตรอะไรต่างๆเขาก็ดังเข้าไปอีกกลุ่มนู้นแต่เขารักกันนะเขาก็รักกันยังไงก็ตามเนี่ยครูหมานเนี่ยใช้วิธีเล่นแบบประหลาดเช่นไปเชิญคุณหลวงไพเราะห์สิงห์ซอมาเนี่ยเดี่ยวเพลงอะไรก็ตามหรือเล่นเพลงอะไรก็ตามกับวงเครื่องสายเนี่ยแล้วก็เอาริทึมเป็นของฝรั่งขึ้นไปแล้วก็สลับกันดีตอนนี้ซอตอนนี้ซออู้เดี่ยวตรงนี้แซกโซโฟนเดี่ยวตรงนี้ระนาดฝรั่งเดี่ยวอะไรต่างๆอย่างนี้เรียกว่าสังคีตประยุกต์แต่ไม่ใช่สังคีตสัมพันธ์เพราะไม่ได้เทียบเสียงให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนอย่างที่ครูพุ่มบาปุญญาวาสมาเทียบเสียงให้หม่อมหลวงครับเข้าใจยัง
1: ครับ
0: ตอนนี้เข้าใจแจ่มแจ้งนะ
1: เข้าใจแจ่มแจ้ง
0: เก็บคำว่าสังคีตสัมพันธ์นี้เอาไว้ที่กรมประชาสัมพันธ์นี้อย่าให้ใครไปเพราะมันเกิดที่นี
1: ่วันนี้ได้รับความรู้มากๆเลยครับแล้วก็สนุกสนานมากๆต้องขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ภูนพิษอมัตยคุณ
0: ครับรีบๆใช้นะฮะเพราะผมอายุ88แล้วอีกไม่นานคนจะไปแล้วนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมพูดเอาไว้เยอะเลยใน YouTube ก็พอจะหาได้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ด้วยครับที่กรุณาใช้คนแก่ให้เป็นประโยชน์นะครับ

หมดเวลาของรายการเพลงประทับใจสำหรับวันนี้แล้วนะครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเฉพาะความเป็นสังคีตสัมพันธ์ดนตรีไทยและสากลของกรมประชาสัมพันธ์มาผสมผสานกันอย่างลงตัวและวันนี้อาจารย์หุ่นพิษอมาตยกุลก็มาให้ความรู้ความกระจ่างกับพวกเราด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับหลังข่าว5ทุ่มกับรายการเพลงประทับใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็อดข้าวคือไม่กินข้าวเลยนะ2-3 วันแล้วเอาอาหารอะไรไปให้ก็ไม่กินไม่สนอร่อยหอมไม่แคร์ถามอะไรแกก็ไม่ตอบด้วยแกก็นิ่งๆไม่ตอบเบอร์หน้าหนีเอาอะไรกินอะไรก็ไม่กินพูดอะไรก็ไม่พูดให้อะไรก็ไม่เอาจะเอายังไงนะนี่นะมีปัญหาอะไรกันนี่ฮะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าในภายในกับช่วงนิทานปรนนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใกล้กรวนอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนเรื่องราววิกฤตต่างๆนั้นให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในซีรีส์เรื่องของสาวกสาวกในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านก็ไม่เพอร์เฟกต์หรอกไม่เพอร์เฟกต์เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ความที่ไม่เพอร์เฟกต์กลับบรรลุธรรมได้พลิกผันเปลี่ยนแปลงให้เกิดการตรัสรู้ธรรมได้ไม่ว่าจะจนจะรวยจะทำอาชีพมีฐานะอย่างไรแต่ละคนก็มีสตอรี่เรื่องราวแนวทางการดำเนินชีวิตที่เป็นไปอย่างของเขาของเขาแต่ปรับให้มาอยู่ในทางสายกลางได้เป็นซีรีส์ที่จบในตอนเวลาท่านผู้ฟังเรื่องที่เป็นนิทานเนี่ยมันจะต้องฟังในทั้งมิติที่เกี่ยวกับตัวเรื่องว่าเรื่องดำเนินไปเป็นยังไงคนนี้ก็มีดราม่าอะไรยังต้องฟังมิติในเรื่องหัวข้อธรรมะด้วยว่าไอ้เรื่องนี้มีความสอดแทรกในคุณธรรมอะไรอะไรเราก็ยังต้องฟังในมิติเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่ฐานด้วยว่าสิ่งนี้ที่เปรียบนี้เป็นเหมือนกับอะไรแล้วตรงจุดที่แก้นั้นมันเปรียบในเรื่องอย่างไรอย่างไรและในมิติที่ว่าเราจะนำมาประกอบใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรด้วยฟังรอบเดียวนี่แหละผู้ฟังมันจะได้หลายมิติฟังแล้วก็จะเกิดประโยชน์ได้นำเรื่องราวของเขามาใช้ในชีวิตของเราเปรียบเทียบดูว่าตรงนี้ที่ผ่านมาเราอาจจะมีมุมมองแบบหนึ่งแต่พอเปลี่ยนมุมมองดูเรื่องเดียวกันนั่นแหละทุกท่านมันกลับกลายเป็นประโยชน์เป็นหลายมิติขึ้นมาได้ในสัปดาห์นี้จะนำเรื่องของลูกคุณหนูทั้งหลายคือคนที่ติดสบายคนที่ติดว่าจะไม่ลำบากใดๆมีชีวิตร่ำรวยมีเงินทองไม่เคยจะต้องเจออุปสรรคแล้วจะมาตรัสรู้ธรรมเข้าถึงธรรมะโอ้ยคนทั่วไปก็จะมองว่ามันยากดูอย่างพระพุทธเจ้าสิกว่าจะออกบวชได้นี่โอ้โหโดนสกัดแล้วสกัดอีกแต่ทั้งบ่วงคือภรรยาก็สวยบ่วงคือลูกอีกถ้าใจไม่แข็งจริงนี่ไม่ได้นะบวชแล้วก็ยังจะมาเจออุปสรรคที่จะคิดว่าให้กลับไปครองเรือนเหมือนอย่างเดิมอีกถ้าไม่ใจแข็งจริงนี่ไม่ได้นะแต่ท่านเหล่านั้นเอากำลังใจมาจากไหนในเรื่องที่จะนำเสนอวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของท่านพระรัตปาละท่านพระยะสะและท่านพระอนุรุทธะซึ่งทั้ง3ท่านนี้สบายมาตั้งแต่เกิดแต่จะพูดแล้วก็คือเกิดมาเนี่ยเขาป้อนข้าวด้วยช้อนเงินด้วยช้อนทองเลยทีเดียวล่ะไม่ต้องทำงานใดๆ2คนแรกเป็น
ลูกกฤหบดีที่มั่งคั่งร่ำรวยท่านพระอนุรุทธะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์อยู่ในตระกูลจักรยะก็มั่งคั่งร่ำรวยบางคนอาจจะคิดว่าก็คนมีเงินเนาะก็จะสบายแล้วก็จะมาเห็นทุกข์ก็จะมาบวชศึกษาธรรมะไปทำไมวันที่เราจะมาฟังเรื่องราวของทั้งสามท่านนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสตรัคเจอร์โครงสร้างของความที่ว่าจะอธิบายถึงคนที่มีเงินมีทองคนที่ร่ำรวยมีความสุขทุกสิ่งอย่างนี่นะก็จะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกันอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่จุดหนึ่งตบฟังคือการที่จะอธิบายถึงความสะดวกสบายความละเอียดอ่อนความอะไรที่เลิศหรูอลังการทั้งหลายนี่จุดที่จะเหมือนกันคือจะใช้คำนี้คือความเป็นอยู่ด้วยอาหารที่อยู่ปัจจัยสี่ข้าวของทั้งหลายเรื่องที่อยู่ก่อนจะอธิบายในลักษณะนี้ว่ามีปราสาทสามหลังเหมือนพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นเจ้าชายนี่นะมีปราสาทสามหลังหลังหนึ่งในฤดูร้อนหลังหนึ่งในฤดูฝนหลังหนึ่งในฤดูหนาวมีบ้านสามหลังเหมือนเศรษฐีเนี่ยเขาก็จะมีบ้านพักตากอากาศอยู่ที่หัวหินอ่ะหรือลอนดอนนิวซีแลนด์ก็มีบ้านนะสวิตเซอร์แลนด์ก็มีบ้านสกีมีบ้านสวนมีบ้านริมทะเลโอ้มีเยอะอันนี้ก็พูดถึงว่าการมีบ้านสามหลังตามแต่ฤดูที่จะเหมาะสมอาหารนมหวัง

นั้นมันมากจนกระทั่งว่าให้คนใช้กินอย่างนี้ก็ยังได้ในเรื่องอาหารส่วนเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็จะอธิบายถึงความที่เป็นผ้ามาจากแคว้นกาสีที่เป็นผ้าละเอียดอ่อนมีสีต่างๆไม่ใช่มีพับสองพับโอ้โหมีเป็นพันๆหมื่นๆพับห่มข้างในห่มข้างนอกอย่างนี้ถ้าจะเปรียบเทียบส่วนต่างกับคนที่ยากจนสุดๆเลยนะคือผ้าจะคลุมเนี่ยไม่มีนี่มีแต่ผ้านุ่งเฉยๆผ้านุ่งก็เก่าๆขาดๆสีก็หม่นหมองใช้มาหลายมือเปลี่ยนมือกันมามากแล้วนะเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นถึงความที่จะเลิศหรูอลังการยังไงยังรวมถึงเรื่องยารักษาโรคคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเขาก็จะกินน้ำผึ้งกินโยเกิร์ตกินยาที่มันจะดีๆมีราคาสูงแต่ถ้าคนยากจนยาของเขาเนี่ยโอ้ก็จะเป็นดินบ้างดอกอะไรก็ไม่รู้ที่มันหาได้ตามทั่วไปก็เป็นของไม่ประณีตเปรียบเทียบกับคนที่มีความละเอียดอ่อนมีเงินทองก็จะใช้ของที่ประณีตเพราะนั้นเราจะเจอเรื่องราวแบบนี้อยู่ในนิทานชาดกนิทานธรรมบทอธิบายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองสะดวกสบายใช้คำว่าละเอียดอ่อนสุดๆเนี่ยก็จะด้วยลักษณะที่พูดถึงการบริโภคปัจจัย4แบบนี้ทุกคนเลยไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าไล่มังแต่นั่นเลยยศกุลบุตรก็แบบนั้นเหมือนกันมีประสาทสามหลังพระอนุรุทธะก็ด้วยพระปาละนี่ในอัตตกถาก็บอกไว้ยังมีคนอื่นอีกที่จะไม่ได้นำมาเล่าให้ฟังในที่นี้แต่ก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันมีหลายคนที่ไม่ได้ปรากฏชื่อก็เยอะแต่ว่าอธิบายถึงลักษณะต่างๆแบบนี้แล้วก็ในแต่ละท่านละท่านก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปคนละแบบของท่านพระนุรุทธะก็จะพูดเรื่องขนมไม่มีด้วยท่านพระยัสสะก็จะพูดถึงการแสดงดนตรีในวันเกิดที่ตนเองได้รับท่านพระรัตปาละนี่ก็จะมีเรื่องของการออกบวชที่ประกอบด้วยศรัทธาเรามาว่ากันถึงเรื่องของท่านพระรัตปาละกันซะก่อนเป็นผู้ที่เป็นเอตตคะในการออกบวชด้วยศรัทธาเอตตคะนี่คือความเป็นเลิศคือในบรรดาใครก็ตามที่จะออกบวชด้วยศรัทธานี่จะมีท่านพระรัตปาละนี่เป็นเลิศที่สุดในบรรดาผู้ออกบวชด้วยศรัทธาทั้งหลายเอาแสดงว่าคนที่ไม่ได้ออกบวชด้วยศรัทธาก็มีหรือมีกรณีของคนที่ไม่ใช่เป็นศรัทธานุสารีอย่างเงี้ยแต่เป็นทิฏฐิปัตกรณีของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นคือต้องกลับมาตรงนี้ก่อนว่าแน่นอนล่ะทุกคนบวช ด้วยศรัทธาหมดใช่ไหมคือถ้าไม่มีศรัทธาแล้วคงจะบวชไม่ได้ท่านพระสารีบุตรก็บวช ด้วยศรัทธานั่นแหละแต่ว่าจุดเด่นในการที่ว่าทำให้ท่านคิดได้ไม่ใช่ศรัทธากรณีของพระสารีบุตรแต่เป็นเรื่องของการปรับทิฏฐิปรับมุมมองในบรรดาที่ว่าจุดที่จะ drive หรือผลักดันให้มีการออกบวชถ้าจุดนั้นคือศรัทธานี่เอาทุกคนทุกคนมารวมกันคนที่เหนือกว่าเพื่อนเด่นกว่าเพื่อนในส่วนของศรัทธานี้ก็คือท่านพระรัตปาละนั่นคือไม่ใช่ว่ามีศรัทธามากกว่านะคือศรัทธาจะเท่าๆกันละในบรรดาพวกที่เด่นด้วยศรัทธาแต่ว่าจะมีองค์ประกอบอื่นๆนั่นนี่โน้นเรื่องดราม่าเรื่องคนอื่นอะไรที่มันมากกว่าเขาถึงจะเป็นเอตตคะในกรณีเรื่องนี้ก็เพราะว่าท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตตระองค์ก่อนๆนู่นแล้วเห็นพระพุทธเจ้าปทุมมุตตระท่านได้ยกย่องภิกษุรูปหนึ่งโดยความเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชท่านในชาติก่อนนู่นก็อยากจะเป็นแบบนี้บ้างก็จึงได้สร้างบุญมาตั้งอธิษฐานมาพอมาภายหลังก็มาย้ำลงไปอีกในสมัยของพระพุทธเจ้าพุทธะแล้วก็ในชาติล่าสุดนั้นได้มาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมอยู่ในตระกูลของเศรษฐีที่อยู่ในแคว้นกุรุซึ่งก็จะเป็นปัจจุบันเมืองนิวเดลีส่วนนั้นอยู่ในนิคมที่ชื่อว่า
ทุลัก

ธิตะในนิคมนั้นเนี่ยมันเป็นทางชายแดนท่านผู้ฟังในสมัยก่อนนู้นนะซึ่งก็จะมีภัยจากชายแดนภัยจากคนที่อยู่อีกดินแดนหนึ่งประเทศหนึ่งปรากฏว่าตระกูลนี้เนี่ยเขาช่วยในการที่จะรักษาอารักขาดินแดนสามารถรวบรวมรัฐต่างๆที่แตกแยกออกไปในตระกูลนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นช่วยดูแลรัฐเขาก็เลยตั้งชื่อว่ารัฐปาละปาละนี่แปลว่าผู้ดูแลผู้ดูแลช่วยรัฐก็จึงเรียกว่ารัฐปาละคำนี้เขาก็เลยเอามาเรียกว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็คือผู้ดูแลรัฐปกครองต่างๆนั่นนี่นี่คือในตระกูลนั้นในสมัยนั้นพอท่านพระรัฐปาละเกิดมาเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อให้ตามชื่อตระกูลเลยชื่อว่ารัฐปาละไงแล้วก็ตระกูลนี้ก็เป็นตระกูลเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวยังมีกองทัพด้วยยังมีทหารมีบริวารอะไรต่างๆที่จะคอยช่วยรัฐในการดูแลปกครองมีความสะดวกสบายเต็มที่ทุกอย่างจุดเปลี่ยนมันตรงนี้ท่านผู้ฟังตรงที่ว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่แคว้นกุรุแล้วก็ไปที่ทุลกฏิตานิคมแล้วเขาก็มีจัดอีเวนต์กันจัดอีเวนต์ให้ฟังธรรมเด็กหนุ่มรัตปาลานี่นะก็ไปฟังด้วยจริงๆคนทั้งตระกูลน่ะไปฟังหมดเลยทั้งญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้บริวารเพื่อนฝูงทุกคนก็ไปฟังกันหมดนะท่านรัตปาลานี่ก็ไปด้วยฟังกับเขาเนี่ยแต่ฟังไปเนี่ยก็น้อมจิตไปตามกระแสธรรมเทศนาฟังไปก็น้อมจิตไปตามกระแสธรรมคนน้อมจิตไปตามกระแสธรรมคนน้อมจิตไปตามฟังย่อมได้ฟังธรรมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังสิ่งไหนที่เข้าใจรู้อยู่แล้วก็แจ่มแจ้งมากขึ้นส่วนคนอื่นๆทำไมเขาไม่บรรลุเขาบรรลุโสดาบันก็มีบางคนไม่บรรลุโสดาบันแต่ว่ามีศรัทธาเลื่อมใสก็มีบางคนแอบคุยกันไม่สนใจตามกระแสธรรมเทศนามันก็รับอะไรไม่ได้ก็มีแต่ว่าท่านรัตปาลานี้มีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าอยากจะบวชคิดว่าการอยู่ครองเรือนมันยากจะทำการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยไม่ได้คือได้แต่มันจะยากมากเหมือนสังที่เขาจะขัดดีแล้วเนี่ยโอ้ยากไม่ได้หรอกคิดว่าจะบวชที่ว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ก็เพราะต้องการพ้นทุกข์นั่นแหละที่ว่าต้องการพ้นทุกข์เนี่ยเพราะว่าบุญกุศลที่ได้ทำไว้ในการก่อนนะว่าจะเป็นพระอรหันต์ล่ะในชาตินี้เลยยังไม่ได้บรรลุโสดาบันณขณะนั้นแต่ข้าพเจ้าคิดว่าคนที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมอย่างนี้นะคือจะว่าบรรลุก็ได้แล้วล่ะเพียงแต่อินทรีย์มันยังไม่แก่กล้ารออินทรีย์แก่กล้าเนี่ยได้บรรลุโสดาบันแน่คุณธรรมถึงแล้วพระศรัทธาเต็มใช่ไหมแต่อย่างอื่นๆเนี่ยก็ต้องเติมเข้าไปเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าบุญถึงอรหันต์เนี่ยมีแน่จะขอบวชอยากจะบวชตัวเองมันมีความคิดนี่ผู้ฟังว่าถ้าเรายกมือขึ้นแล้วขอบวชเลยเนี่ยนะโอ้ยคนในที่นี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ญาติอันนี้ก็เพื่อนอันนี้กับลูกน้องอันนี้กับพี่ชายโอ้เขาจะไม่ให้บวชแน่นอนเขาจะเอาแล้วฉันจะทำยังไงแล้วก็ยังไงคือมันจะเยอะเดี๋ยวมันจะคนนั้นก็ท้วงขึ้นคนนี้ก็ว่าอย่างนั้นมันก็จะไม่ได้บวชเธอก็เลยรอก่อนรอให้คนอื่นๆนี่ออกไปกันจนหมดตั้งบุฟังออกกันไปจนหมดจึงค่อยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอว่าเนี่ยขอบวชได้ไหมจะบวชนี่ต้องทำยังไงผมฟังเทศน์แล้วนะโอ้ยซาบซึ้งใจมากคิดว่าจะพ้นทุกข์ให้ได้เลยล่ะจะขอบวชเราพอสตรงนี้สักนิดหนึ่งนะทุกฟังเนี่ยธรรมะอะไรที่ท่านฟังจนจากแบบลูกคุณหนูอ่ะมีความสะดวกสบายทุกอย่างในชีวิตอ่ะถึงจะเปลี่ยนจิตใจได้ถ้ากรณีเปรียบเทียบระหว่างท่านพระยศาลพระยศาลนี่ท่าน
ไม่ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้านะตอนที่คิดว่าจะบวชเนี่ยนะแต่ว่าตื่นมาตอนตีสองตีสามอ่ะแล้วเห็นสภาพนี่โอ้โหดูไม่ได้เลยเหมือนซากศพคือธรรมะมันซ่อนอยู่ในทุกท่านเห็นทุกเดี๋ยวนั้นใช่ไหมล่ะตอนที่ว่าตัวเองตื่นมาก่อนเพื่อนตีสองตีสามเลยมีความคิดจองบวชท่านพระยาศักดิ์แต่กรณีของท่านพระรัตปาลานี่ไม่ได้เห็นทุกพวกนั้นในชีวิตประจำวันเขาก็พูดถึงด้วยว่ามีภรรยาด้วยไม่ใช่คนเดียวนะสองคนสามคนจริงๆมีสี่คนน่ะแล้วก็มีเงินทองมีอะไรต่างๆเยอะแยะไม่ได้เห็นทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าฟังเทศอะไรและถึงว่าเห็นทุกข์ในข้อนี้ซึ่งธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงในที่นั้นระหว่างคือส่วนที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนให้เกิดการตรัสรู้ส่วนที่เป็นการแสดงตามลำดับนั่นคือเรื่องอนุบุพพิกถาคือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะแบ่งง่ายๆเป็นสองส่วนนะคือส่วนที่เป็นโลกุตระนั่นคือเรื่องอริยสัจ4เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าจะยกขึ้นแสดงเองคือหมายความว่าท่านเป็นออริจินอลเป็นคนคิดในเรื่องนี้ส่วนคนอื่นที่เราได้ฟังเรื่องอริยสัจ4ก็คือพูดมาตามต่อจากท่านก็ว่ากันไปแต่ออริจินอลมาจากพระพุทธเจ้าสามุกังสิกธรรมที่ท่านจะแสดงเองเริ่มมาเองกับส่วนที่สองคือส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นคือส่วนที่ว่าเขาอาจจะมีการพูดถึงกันอยู่แล้วในสมัยนั้นด้วยบทและพยัญชนะอย่างหนึ่งท่านก็มากำหนดบทพยัญชนะระเบียบคำพูดให้มันรัดกุมมากขึ้นนั่นคือเรื่องอนุบุพพิกถาได้แก่ทานศีลสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามอย่างนี้ทานก็อะไรก็ให้ทานไงคุณมีเงินทองมากมายคุณก็แบ่งคนอื่นเขาการแบ่งการจาค่าก็ตรงนี้ศีลคุณจะแบ่งเขาแล้วคุณก็ต้องทำความปกติในชีวิตอย่างไรอย่างไรอานิสงส์เป็นยังไงทานและศีลนี่ก็ที่สามจะเป็นไปสวรรค์สวรรค์นี่มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เราก็รีเลทเข้ามาหาตัวเองแล้วว่าชีวิตเราตอนนี้ก็เหมือนเป็นเทวดานะนี่นะมีทั้งการให้ทานมีทั้งการรักษาศีลมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เทวดานี่สุขกว่าเราอีกนะนี่ก็ที่สามต่อไปก็เรื่องโทษของกามมีความสุขความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่มีแต่ประโยชน์นะโทษมันก็มีนะโอ้มีโทษด้วยเลยนี่ใช่มีโทษด้วยโทษของกามอันตรายมากพาไปตกนรกก็ได้โอ้ตรงนี้ก็เสียวสลังวาบเลยเอาแล้วทำไงจะแก้ปัญหาเรื่องโทษของมันนี่ยังไงถึงมาในข้อที่ห้าที่ว่าก็ออกบวชสิการประพฤติปรมาจารย์กระโดดเนกขัมมะแต่มาถึงตรงนี้ก็คือพูดถึงเหตุผลอันตรายและทางแก้เอาไว้ทั้งหมดเลยเหตุคือทานศีลผลคือสวรรค์กามความสุขทั้งหลายอันตรายของมันคือโทษของกามและโซลูชันทางแก้บอกไว้คือบวชไงฟังและคลิกทันทีเห็นโทษของกามในการครองเรือนทันทีเป็นพระรัตปาลักษ์ตอนก่อนบวชไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าเรารู้แน่เลยว่าเพื่อนทั้งหลายญาติพี่น้องใดๆเนี่ยเขาไม่บวชแน่เลยไปขอเงียบๆคิดว่าฉันก็จะไปบวชเลยแล้วก็จบเลยแต่เดี๋ยวก่อนเพราะว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าได้ให้พรกับพระเจ้าสุโธทนะไว้แล้วพระเจ้าสุโธทนะนี่เสด็จพ่อนี่นะมาขอว่าแม้จะบวชใครให้พ่อแม่เขาอนุญาตก่อนได้ไหมอ่ะเพราะเขาก็เลี้ยงลูกเขามานะถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตนี่ช่วยอย่าบวชให้ได้ไหมขอพรพระพุทธเจ้านี่ตั้งแต่ประมาณพรรษา2พรรษา3นะพระพุทธเจ้าก็ให้พรนี้มันก็จึงเป็นนโยบายถึงเป็นพระวินัยว่าจึงตอนบวชเนี่ยเขาจะมีการถามนะว่าอนุญญาโตสิมาตาปิตุหิพ่อแม่อนุญาตหรือยังเอาถ้ายังไม่อนุญาตบวชไม่ได้เรียกเป็นอันตรายิกธรรมคือธรรมะที่ทำอันตรายต่อการบวชก็ต้องให้มารดาบิดาอนุญาตซะก่อนก็เลยบอกท่านรัฐบาลไปว่าได้บวชได้
แต่ต้องให้มารดาบิดาอนุญาตก่อนนะมารดาบิดาอนุญาตหรือยังยังไม่ได้อนุญาตครับอ้าวงั้นก็ไปบอกมารดาบิดาก่อนนะคือจะบวชไม่ได้ถ้ามารดาบิดายังไม่ได้อนุญาตท่านก็เลยกลับไปขอคุณพ่อคุณแม่ก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ตามที่ตัวเองเข้าใจนั่นแหละว่าเดี๋ยวฉันฟังธรรมมาอยู่ครองเรือนมันทุกข์จะปฏิบัติพรหมจรรย์ให้ดีงามมันไม่ได้จะโกนผมโกนหนวดนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนจะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ไปขอพ่อแม่พ่อเนี่ยลุกขึ้นเลยบวชได้ไงพ่อไม้แข็งแม่ไม้อ่อนดูฟังแม่ก็บอกลูกลูกเป็นลูกชายคนเดียวของแม่นะขนาดว่ายุงกัดสักตัวหนึ่งอ่ะแม่ไม่อยากจะให้กัดเลยด้วยความรักลูกอย่างมากไหนจะปล่อยให้ไปอยู่ตรงไหนกินยังไงนอนที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ก็อย่างนี้ละกันก็อยู่ครองเรือนไปเราอยากกินอะไรก็กินอยากไปที่ไหนก็ไปเสร็จแล้วเรามีกันเราก็ค่อยให้ทานทำบุญไปขณะพ่อพ่อแม่ตายไปแล้วนี่นะพ่อแม่นี่ก็ยังอยากจะให้ลูกนี่ดูแลสมบัติของเราอะไรต่อไปไหนจะพูดถึงว่าแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่แล้วจะให้เธอบวชไม่ต้องบวชหรอกลูกพ่อก็มาให้บวชแม่ก็มาให้บวชพ่อก็มาไม้แข็งแม่ก็มาไม้อ่อนนี่พูดถึงขนาดที่ว่าต่อให้ฉันตายไปเนี่ยพ่อแม่นี่นะฉันก็ยังไม่อยากจะให้เธอบวชด้วยซ้ำเพราะเธอต้องดูแลสมบัติต่อไปจะไปพูดทำไมว่าถ้าฉันยังอยู่แล้วฉันจะให้เธอบวชฉันไม่ให้เธอบวชพ่อแม่ว่าก็พูดฉันจันวางโทรแม่ครับเพราะว่ามันทุกข์นั้นนั่นนี่โน่นอธิบายอีกแม่ครั้งที่สองพ่อแม่ก็เหมือนเดิมอีกแม่ครั้งที่สองสามครั้งก็ไม่ได้ไม่ยอมมาระแรกเธอก็มาคิดมาฟังนี่เราจะทำไงแล้วถ้าพ่อแม่ไม่ให้พระพุทธเจ้าก็ไม่บวชให้แต่เราก็อยากจะพ้นทุกข์เอางี้ละกันการพ้นทุกข์มันก็คือไม่ตายถ้าเราบวชเป็นพระเข้าถึงความไม่ตายแต่ถ้าไม่ได้บวชเป็นพระเอาก็ตายมันตรงนี้ละกันท่านก็คิดว่าอย่างนี้นะก็เลยเอาห้องที่ตัวเองนอนนี่แหละเอาเป็นห้องที่ว่าถ้าไม่ได้บวชแล้วจะให้พ้นจากความตายเพื่อที่จะบวชพ้นทุกข์จริงๆอ่ะบวชไม่สึกอ่ะว่างี้นะมันก็ตายตรงนี้ล่ะเราเอาห้องนั้นเป็นชัยภูมิท่านเรียกเป็นภูมิที่ว่าถ้าชนะก็ชนะที่นี่ถ้าแพ้ก็ตายที่นี่ก็เรียกที่นั้นว่าชัยภูมิคือมีทางเดียวจริงๆก็ต้องชนะอย่างเดียวไงไม่งั้นก็ตายใช่ไหมล่ะตายก็ชนะอยู่ดีว่าเป็นหลุมศพเป็นในตัวเลยก็ไม่ต้องสู้อีกแล้วสู้ครั้งสุดท้ายก็เรียกว่าชัยภูมิทำยังไงอ่ะก็ไม่กินข้าวไงก็ได้กินข้าวไม่ไปเอาอาหารมาให้ไม่กินป้อนให้ไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวแล้วจะกินยังไงใช่ไหมล่ะก็ไม่กินคายทิ้งโอ้วันแรกก็ไม่เอาไปมื้อที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7มื้อที่7นี่มันก็ประมาณ 2-3 วันนะดูฟังในช่วง3วันนี้แม่ก็พยายามมาให้กินไม่กินไม่กินปลอบแล้วปลอบอีกลักษณะการปลอบของแม่ก็เหมือนเดิมว่าพ่อแม่เนี่ยไม่อยากจะจากลูกอยากจะอยู่กับลูกไม่อยากให้ลูกเนี่ยจะต้องไปลำบากที่นั่นที่นี่ขออดมื้อกินมื้อได้อาหารไม่ได้นอนที่ไหนก็ด้วยความรักไงด้วยความรักจึงไม่ให้บวชไม่ใช่ว่าไม่รักแต่แบบว่าไม่รักไล่ไล่ใส่หัวไปใช่ไหมล่ะแต่นี่รักเต็มที่แล้วไม่อยากให้ไปไหนให้อยู่ด้วยกันก็เลยจะไปหาพระก็ไปได้ก็ทำบุญเอาคราวนี้ลูกนี่ไม่พูดด้วยเลยนะคือบอกจะได้พูดกันว่าก็เนี่ยฟังธรรมมาชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยอธิบายไปเนี่ยมันไม่จบไงเขาเรียกว่ามีการต่อคำนี่เป็นเทคนิคที่ดีท่านผู้ฟัง
ถ้าเราไม่ต้องการทะเลาะ กับใครนะเราอย่าไปต่อคำเขาให้คนนั้นเนี่ยเขาพูดเป็นคนสุดท้ายโดยยิ่งสามีภรรยานะสมมติภรรยาพูดอะไรมาแบบสักแบบนึงอ่ะแล้วสามีก็พูดไปคำหนึ่งแบบก็มันเป็นงี้แหละเดี๋ยวภรรยาเธอจะวับมาอีกไม่จบเลยนิ่งเงียบไปเลยท่านฟังเขาเรียกว่าไม่ต้องต่อคำพอไม่ต่อคำเนี่ยเขาไม่รู้จะพูดอะไรต่อจากเราว่าเราไม่ได้พูดอะไรออกไปเขาก็ต้องนิ่งเหมือนกันก็ต้องหยุดเหมือนกันสมมติเขาพูดมาเยอะแยะแล้วเราก็ไม่เถียงไม่หือไม่มันต่อคำกันไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องหยุดมันต้องมีจุดที่เขาจะไม่รู้จะพูดอะไรละมันหมดละท่านรัฐบาลนิ่งอย่างเดียวกินก็ไม่กินพูดก็ไม่พูดโอ้ยทำไงพ่อแม่คราวนี้หมดมุกทุกอย่างเอางั้นให้เพื่อนช่วยเพื่อนก็เลยมาช่วยพูดให้จะบวชทำไมเพื่อนเขาอยู่มีความสุขอยู่กันไปอย่างนี้อยู่แล้วท่านรัฐบาลหลังนี้ก็ไม่พูดด้วยนะจนครั้งที่สามพอเพื่อนพูดขึ้นตัวเองก็เลยบอกว่านี่เป็นเพื่อนกันยังไงแทนที่ว่าจะมาช่วยฉันพูดกับพ่อแม่นี่มันจะมาช่วยให้ฉันไม่ต้องบวชจู่แกไปพูดช่วยฉันกับพ่อแม่ไม่ดีหรือคือไปต่อคำเขาใช่ไหมเขาก็เลยต่อคำมาอีกว่าไอ้ต้องอย่างนั้นสิอย่างนี้สิคิดอย่างนั้นสิคราวนี้เธอก็เลยไม่ต่อคำละนิ่งไปเลยเพื่อนพูดมาสองครั้งสามครั้งคราวนี้ไม่พูดละหรือจะเอาไปบวชให้ได้เนี่ยเพื่อนก็เลยดูท่าแล้วคงจะเปลี่ยนใจไม่ได้คราวนี้ก็เลยไปหาพ่อแม่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันก็รู้จักกันนะบอกพ่อแม่งี้ตบฟังบอกพ่อแม่ว่ารัฐปาลาเนี่ยมันเป็นลูกคุณหนูอยู่สบายมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยกินอะไรก็ดีทุกอย่างคุณแม่จะไปเป็นห่วงอะไรก็ถ้าบวชใช่ไหมแล้วก็กินยากอยู่ยากนี่นะเดี๋ยวก็ลาสิกขากลับมาบ้านเองตอนนี้ถ้าเราไม่ให้บวชเนี่ยเดี๋ยวตายไปไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะแต่ถ้าให้บวชไปแล้วอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็กลับมาบ้านได้อีกคุณแม่เนี่ยให้สบายใจแล้วกันก็พูดอย่างนี้หมายความว่าก็ให้แม่เบาใจว่าก็ให้บวชไปก่อนโดยมีเงื่อนไขว่าก็ต้องกลับมาเยี่ยมบ้านบ้างแล้วถ้าอยู่ไม่ไหวก็ลาสิกขามาได้พอได้รับการอนุญาตจากมารดาบิดาคราวนี้ท่านก็เลยเป็นบวชละบวชไปได้15วันพระพุทธเจ้าก็เดินทางต่อนั่นคือนี่เป็นเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าดูฟังเป็นการที่ว่าถ้ามีการเดินทางไปที่เมืองไหนไหนแล้วมีการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วมีคนขอบวชคนสุดท้ายที่บวชนับไปอีก15วันก็จะเดินทางต่อไปที่ต้องไปเกณฑ์15วันเพราะก็มีการจัดเตรียมบริการให้คุ้นชินกับเครื่องแบบข้อปฏิบัติอะไรต่างๆเราจึงค่อยเดินทางให้ทำความคุ้นเคยกับผู้คนด้วยที่ว่าจะต้องลาจากกันไปแล้วท่านพระรัตปาลาเนี่ยก็คนสุดท้ายเพื่อนเลยคนอื่นเนี่ยเขาบวชกันไปก่อนแล้วนี่คือคนสุดท้ายของเมืองกุรุคราวนั้นเดินทางไปจากบ้านไป12ปีเขาว่าอย่างนี้กว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วทำความเพียรอยู่12ปีบรรลุเป็นพระอรหันต์จึงกลับมาที่บ้านเดิมตอนกลับมาที่บ้านนี่นะเข้าหน้าบ้านก่อนนี่พ่อนี่จำไม่ได้เวลาพระไปที่บ้านไปทำอะไรไปบิณฑบาตก็ถือบาตรไปบิณฑบาตพ่อตอนนี้นอนอยู่หน้าบ้านนอนให้เขาโกนหนวดให้สางผมให้เห็นแบบเฉียงเฉียงโอ้ยมีพระมาก็ขอคุณเจ้าไปทางอื่นก่อนพวกสมณะโลนเนี่ยเอาลูกผมไปบวชเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยตั้ง12ปีแล้วไล่หนีแต่หารู้ไม่ว่าพระที่มาเนี่ยคือลูกของตัวเองนั่นแหละพอว่าอย่างนี้ท่านก็ไม่ตอบคำอะไรก็เดินหนีไปคือก็เห็นหน้าไม่ชัดด้วยเพราะว่านอนอยู่นอนให้เขาโกนหนวดอยู่ก็เลยอ้อมไปทางหลังบ้านคราวนี้ไปทางหลังบ้านที่จะเดินไปเนี่ยมีคนใช้ที่เ
ที่เป็นแม่นมเขาเอาอาหารมาทิ้งเพราะว่ามันเก็บ 2-3 วันมันก็เริ่มมีจุดที่ขึ้นราเป็นขนมที่เก็บไว้ในบ้านจังหวะที่จะทิ้งเนี่ยท่านพระรัตปาลาก็เลยบอกว่าถ้าจะทิ้งในถังขยะนี่ทิ้งในบาตรของอาตมาได้ไหมก็คือเป็นการรับบาตรไปในตัวแล้วเธอก็เลยทิ้งลงไปในบาตรในระหว่างที่ทิ้งลงไปในบาตรเนี่ยสังเกตเห็นหลังมือสังเกตเห็นหลังเท้าก็จำได้ว่านี้คือรัตปาลาเด็กคนที่เราเลี้ยงดูมาแต่น้อยเลยรีบไปบอกคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ก็เลยไปบอกคุณพ่อคนนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เลยรีบไปหาท่านไปนั่งพักอยู่ที่ศาลากลางบ้านหลังหนึ่งโอ้ยนิมนต์ไม่รู้เลยว่าท่านกลับมานี่นิมนต์มาถึงบ้านแต่ว่าตอนนั้นท่านก็ฉันขนมน่ะอิ่มแล้วไงบีเอาเฉพาะส่วนที่มันขึ้นราอะไรเสียทิ้งไปแล้วก็กินฉันส่วนที่มันยังพอฉันได้พระสงฆ์เนี่ยท่านผู้ฟังจึงสามารถฉันของไหว้ได้นะของที่บอกว่าใบเจ้าเอาใส่บาตรได้ท่านผู้ฟังเพราะว่ากรณีเคสตัวอย่างเลยคราวนี้คุณพ่อก็นิมนต์ในวันรุ่งขึ้นการจะแจงการต้อนรับของพ่อท่านพระปาลานะโอ้วางหมากไว้หลายชั้นคืออันดับแรกตั้งแต่อาหารเราสั่งให้พวกภรรยาเก่าของท่านนี่นะมีทั้ง 3-4 คนเนี่ยรู้ว่าท่านชอบอาหารแบบไหนเตรียมมาให้อย่างดีเลยนี่คือช็อตที่1อย่างที่2นี่คือเงินทองอะไรต่างๆเตรียมมาไว้วางไว้เพื่อว่าแหมกลับมาคราวนี้ก็จะให้ศึกกันล่ะนะให้ติดใจใน1คือรสอาหารความสวยของหญิงเหล่านี้เธอแต่งตัวเต็มที่เลยนะอย่างที่2คือเงินทองทรัพย์สินสมบัติให้ขนออกมาจากคลังมากองเอาไว้อย่างที่3ก็คือให้พวกคนแข็งแรงนำมาบล็อกที่ประตูหนูเลยตั้งใจอย่างนี้เลยนะว่าถ้ายังไม่ยอมศึกเพราะรสอาหารเพราะความสวยของยิงเหล่านี้ถ้ายังไม่ยอมศึกเพราะเงินทองต่างๆที่จะเอาให้ก็จะจับศึกเลยล่ะให้คนแข็งแรงพวกนักมวยปล้ำพวกยามมีกำกามทั้งหลายเนี่ยมาคอยถอดจีวรออกแล้วให้อยู่ครองเรือนเลยนี่คือวิธีเตรียมการต้อนรับของพ่อท่านรัตปาลานะท่านผู้ฟังเดาว่าไงไม่เวิร์กเป็นพระอรหันต์แล้วจะมาน้อมใจไปในทางกามไม่มีแต่เห็นพวกสาวๆสวยๆอาหารอร่อยๆอาหารท่านก็พิจารณาแล้วจึงบริโภคสาวๆสวยๆท่านก็เห็นด้วยความเป็นอสุภะแต่พวกนั้นก็ยังจะมาเกี่ยวบาราศีนะว่าโอ้ยไปติดพวกเทวดานางอับสรที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยฉันก็สวยเหมือนกันนะพอเจอท่านแสดงความเหินห่างไม่แยแสใยดีแต่ก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันเห็นกองทรัพย์สมบัติต่างๆบอกพ่อเลยว่าทรัพย์เหล่านี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเอาไปเผาทิ้งเสียเพราะว่าถ้าเก็บไว้เนี่ยท่านจะยึดถือในมันเนี่ยมันจะนำมาซึ่งทุกข์เผาทิ้งเนี่ยมันยังมีประโยชน์กว่าเราพูดงี้ได้ไงโอ้ยพ่อก็ไม่พอใจเหมือนกันสั่งให้คนรับใช้ที่แข็งแรงเนี่ยเตรียมไว้เนี่ยบุกเข้าเลยจังหวะที่จะถูกบุกเข้าทุกฝั่งท่านเลยแสดงธรรมกล่าวคำที่เป็นคาถาพูดถึงโทษของกามที่เปรียบเหมือนกับดักที่วางไว้เป็นเหยื่อนะท่านฟังไม่ใช่อาหารเหยื่อเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่ามันเป็นอาหารแต่จริงๆมันไม่ใช่อาหารหลอกได้เฉพาะคนโง่แต่คนที่ฉลาดเนี่ยจะไม่ถูกหลอกแสดงธรรมเปรียบด้วยเรื่องของเหยื่อของโลกแล้วท่านก็เหาะหนีไปเลยพวกคนแข็งแรงที่เตรียมไว้ไม่ได้โอกาสจะมีคราวอื่นที่ท่านได้มาแสดงธรรมเรื่องธรรมมุทเทศ4ประการให้กับพระเจ้าโกรพยาฟังซึ่งพระเจ้าโกรพยานี่ก็ได้ยินกิตติศัพท์ของท่านพระรัตปาลานี่มาเป
ั้งแต่ยังไม่ได้บวชแล้วล่ะแต่พอออกบวชแล้วก็เลยโอ้เรื่องนี้มันเรื่องดราม่ามากๆพอรู้ว่ากลับมาแล้วเห็นมาอยู่ในสวนของตนก็เลยเข้าไปสนทนาฟังธรรมด้วยและโดยพูดถึงเรื่องความเสื่อม4อย่างคือเสื่อมเพราะชราเสื่อมเพราะเจ็บไข้เสื่อมจากทรัพย์สมบัติเสื่อมจากญาติซึ่งท่านพระสัตปาละเนี่ยไม่เห็นมีความเสื่อมในข้อนี้ปรากฏใดๆญาติพี่น้องยังเต็มพรึกอยู่เงินทองทรัพย์สมบัติก็มีร่างกายก็ยังแข็งแรงแก่ก็ยังไม่แก่ทำไมถึงจะมาบวชได้ยังไง4อย่างเรื่องความเสื่อมถูกปัดตกไปด้วยความจริงเรื่องธรรมุตเทศ4อย่างอันนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาเทศน์ท่านผู้ฟังฟังแล้วนะเรื่องธรรมุตเทศน์พูดหัวข้อสั้นๆนิดหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนอันนี้จะมาแก้กับเรื่องความเสื่อมเพราะชราเห็นความจริงข้อนี้คนเรามีวิสัยทัศน์ท่านผู้ฟังยืนอยู่ตรงนี้ฉันยังไม่แก่แต่เห็นว่าความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นอิสระเฉพาะตนความเจ็บไข้เราจะมาต้านทานแบบว่าเอายามากินโอ้ยามากินมันก็หายบ้างไม่หายบ้างใช่ไหมเอาเรื่องความเจ็บที่อยู่เฉพาะหน้านี่ก่อนละว่าสมมติปวดหัวปวดหัวปวดมากเลยเราจะมาบอกว่าเอ้ยความปวดเจ้าจงส่งไปหาลูกคนนี้เพื่อนคนนั้นเพื่อนนี้เพื่อนรักมากเอาแบ่งความปวดไป 50%ลูกคนนี้รักน้อยแบ่งความป่วยไป 10% พอโอ้ไม่ได้นะไม่ได้เรามีอำนาจมากขนาดนี้เราจะยังไปสั่งแบบนั้นก็สั่งไม่ได้คือมันจะมากำหนดให้เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยคือมีความเป็นใหญ่เฉพาะตนมันไม่มีนี่ประการที่2ในประการที่3ที่บอกว่าโลกร่องอยู่เป็นนิดเป็นธาตุแห่งตัณหาหมายความว่าถ้าเรามีเงินทองมากๆมีมากแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าก็แค่นี้พอเหรอไม่คนที่เขามีมากจริงๆเนี่ยนะเขาอยากมีมากขึ้นไปอีกนี่คือตัณหามันจะพาไปมันจะให้เราไปนึกถึงส่วนที่เราไม่มีสมมติคุณมีหมื่นล้านใช่ป่ะเฮ้ยเศรษฐีคนนั้นเขามีแสนล้านอ่ะโอ้โหแล้วมันหมื่นล้านมันน้อยไปไอ้หมื่นล้านเนี่ยกลายเป็นไม่มีเดินไปสนใจไอ้อีก99,999ล้านที่เราไม่มีไอ้ที่มีแต่ไม่สนไอ้ที่มีไม่สนนั่นคือไม่มีไอ้ที่ไม่มีดันไปสนนั่นเพราะตัณหาไม่เป็นความเสื่อมจากทรัพย์ในตรงการที่เราจะกำจัดตัณหาได้มันจึงมาแก้ข้อนี้แก้ความเสื่อมทรัพย์แต่ในประการที่4ที่ว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปอันนี้ก็จะมาแก้เรื่องความเสื่อมจากญาตินี่คือเรื่องของท่านพระรัตปาลัตเรื่องของธรรมุตเทศ4ประการต่อมาในคนที่สองดูฟังเรื่องของท่านพระยะสะซึ่งตอนก่อนบวชนั้นอย่างที่ว่าไปว่าเป็นลูกของเศรษฐีมีนัยยะว่าท่านเป็นลูกของนางสุชาดาที่ได้พอมีลูกเธอก็มาแก้บนทุกปีทุกปีนะทุกปีทุกปีที่มาปีนั้นยิ่งมีผลผลิตดีตอนปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหละก็เลยได้มาถวายข้าวมัทุปายาสซึ่งตอนนั้นก็คาดว่าจะเป็นหลายๆสิบปีละหลังจากที่นางสุชาดาได้แต่งงานไปอยู่กับเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีจนมีลูกโตก็มาแก้บนอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเนี่ยจนได้มาถวายข้าวมัทุปายาสให้พระพุทธเจ้าในวันตรัสรู้พออีก3เดือนถัดมาเอาคราวนี้ลูกได้บวชด้วยนั่นคือท่านพระยะสะซึ่งข้าพเจ้าคาดว่าตอนที่บวชเนี่ยท่านยังไม่ได้อายุ20หรอกหรือยังเป็นคนหนุ่มนี่แหละมีภรรยามีความสุขอะไรต่างๆล่ะแต่ว่ายังไม่น่าจะถึง20แน่นอนแล้วก็ได้บวชเป็นพระภิกษุขึ้นมาจุดที่แตกต่างของท่านพระยะสะก็คือการที่เห็นความวุ่นวายในการครองเรือนที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะน
ี่ขนาดว่าคนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองมาวางยังรู้สึกถึงความวุ่นวายขัดข้องไม่สงบในการครองเรือนตัวเราเองเมื่อที่เราอยู่บ้านอยู่กับคนนั้นคนนี้พ่อแม่เพื่อนบ้านมันรู้สึกว่าวุ่นวายไหมขัดข้องไหมไม่สงบไหมการจราจรสถานการณ์สงครามเราจะหาความไม่วุ่นวายจะหาความสงบจะหาความไม่ขัดข้องจะได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าที่นี่สินั่งลงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเราจะแสดงธรรมให้ฟังท่านจึงได้ฟังถึงความไม่วุ่นวายขัดข้องในเรื่องของอนุบุพพิกถาในเรื่องของอริยสัจ4ได้บรรลุเป็นโสดาบันได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แม่ของท่านรวมถึงลูกสะใภ้ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันในเวลาต่อมาคือนางสุชาดานั่นเองก็ได้เป็นโสดาบันประวัติของท่านก็ไม่ได้มีรายละเอียดมากนะคุณผู้ฟังหรือว่าในชาติก่อนๆนี่ก็ไม่ได้มีข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านประยาศาสตร์ใดๆเลยมีข้อมูลที่เพียงในช่วงการแสดงธรรมในช่วงพรรษาแรกเท่านั้นเองจะมีเรื่องของท่านพระอนุรุทธะที่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าที่ก็เป็นลูกคุณหนูเหมือนกันอันนี้รายละเอียดที่จะแตกต่างกันก็คือตอนเป็นเด็กแต่ความสะดวกสบายความเล่นเพลิดเพลินเนี่ยก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยเรื่องของขนมที่ชื่อว่าไม่มีเพราะว่าเด็กเขาเล่นกันเนาะแล้วก็เขาพนันกันนะเด็กๆนี่พนันกันอะไรก็จะเอาขนมมาทำขนมมาแจกให้ใครจะเป็นเจ้าภาพขนมคราวนี้ปรากฏว่าเล่นทอยลูกเต๋าแล้วก็แพ้อนุรุทธะเนี่ยแพ้เสร็จแล้วก็เลยต้องเอาขนมมาแจกเพื่อนในตอนแรกขนมก็แจกกันไปแจกกันไปก็ยังมีอยู่ก็แจกไปเรื่อยๆแต่พอขนมหมดเธอยังแพ้อยู่ท่านผู้ฟังก็เลยขอให้แม่เนี่ยส่งขนมมาอีกแม่ก็เลยโอ้ยขนมมันหมดแล้วจะส่งขนมอะไรเลยส่งถาดเปล่าไปให้ท่านผู้ฟังเอาถาดเปล่าปิดฝาส่งไปแล้วด้วยตั้งใจว่าก็จะเปิดมาคือไม่มีก็หมดแล้วจบแล้วแต่ว่าอนุรุทธานี่ได้เคยอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ชื่อว่าอุปริทธะตอนนั้นก็เป็นคนเข็นใจธรรมดานี่แหละคือด้วยความที่ว่ามันลำบากในการดำเนินชีวิตมากนี่พูดถึงใจกันก่อนนะใจกันก่อนคนนั้นพระอนุรุทธันตัวเป็นคนเข็นใจชื่อว่านายอนัปปาระพอเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วนี่นะโอ้ยมันอยากจะให้ทานด้วยศรัทธาเหมือนด้วยศรัทธาจะให้ทานเนี่ยให้ของที่ตัวเองมีจนหมดแล้วตั้งจิตอธิษฐานจะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้คำว่าไม่มีนี่นะอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยขอให้คำว่าไม่มีอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยเทวดาทั่วทั้งป่านี่ผู้ฟังสมัยนั้นเนี่ยเขาอนุโมทนาในบุญกุศลของนายอนัปปารานีมากเลยนะพร้อมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอาหารอาจจะไม่ได้ดีเด๋อะไรมากความที่ตัวเองก็เป็นยาจกอยู่แล้วนะแต่ว่าให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากมันสำคัญกว่าคือสำหรับคนเป็นเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยนะแสนสองแสนล้านสองล้านสี่ล้านห้าล้านเนี่ยเขาคนแกล้งไม่ร่วงก็ธรรมดาให้แต่ธรรมดาฉันมีหมื่นล้านร้อยล้านนี่นะล้านสองล้านนี่ไม่เป็นไรแสนสองแสนนี่ไม่เป็นไรแต่สำหรับคนจนบางที300อย่างต้องหวังต้องคิดแล้วคิดอีกนะจะจ่ายคนที่รายได้ทั้งวัน400-500ขับแท็กซี่อย่างเงี้ยวันก่อนขึ้นแท็กซี่บอกวันนี้เหลือแค่400นั่นแหละท่านพอเหลือ400เนี่ยจะจ่ายสัก200-300นี่เขาต้องคิดแล้วคิดอีกนะแต่ด้วยกำลังใจของนายอนัปปารานี่นะไม่ได้น้อยเลยพลังใจก็มีสูงเทวดาตนหนึ่งที่เคยได้อนุโมทนากับบุญของนายอนัปปารานี่
อยู่ในที่นั้นด้วยทุกฝังอยู่ที่ในวังของพวกเจ้าสักยะในคราวนั้นด้วยนึกถึงบุญกุศลของนายอนัปปาระที่ได้ทำไปตอนนี้เขาจะเจอคำว่าไม่มีแล้วนะนี่โอ้ยแต่บอกว่าเรากลับเข้าไปที่ประชุมของเหล่าเทวดาแล้วพูดถึงเรื่องนี้กันนี่โอ้เราไม่ได้หรอกเราไม่ดีเทวดาตนนั้นจึงทำการเนรมิตขึ้นมาดูฟังเนรมิตขนมทิพย์ขึ้นมาในถาดที่ว่างเปล่านั่นแหละเพื่อให้คำว่าไม่มีนี่มันไม่ได้ถูกพูดถึงเดี๋ยวว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ขนมอะไรไม่มีครับไม่ต้องพูดคำนี้ไม่เคยได้ยินคำนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บอะไรเนี่ยขนมอันนี้มันจึงได้ยินอย่างนี้ด้วยอำนาจของเทวดาเทวดาที่อนุโมทนาร่วมกันในครั้งก่อนนู่นนี่คือแสดงถึงความที่เจ้าอนุรุทธะนี่สบายมากๆเลยนะแล้วนอกจากนี้ความสบายของท่านเนี่ยยังมีเรื่องที่สองคือคิดว่าข้าวนี่เกิดในจานคือข้าวเราก็ทราบกันอยู่ใช่ไหมว่ามันต้องมีต้นข้าวเกิดที่นาเสร็จแล้วกว่าจะให้มันเป็นต้นกล้านะต้องรอเวลาต้องเกี่ยวต้องสีต้องคัดต้องหุงจนกว่าจะเราจะได้กินเนี่ยโอ้โหมันหลายขั้นตอนใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเจ้าอนุรุทธานี่คิดว่าก็มันก็ขั้นตอนเดียวเลยคือตอนที่ตักมาอยู่บนจานเอ้าทำไมจะไปเข้าใจอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าไม่เคยเห็นข้าวที่อื่นเลยนอกจากที่ในจานเท่านั้นเอ้าเป็นไปได้เหรอก็นี่แล้วก็เป็นไปแล้วคนอื่นเนี่ยเขาเห็นข้าวอยู่ในหม้อนี่คือเจ้าปฏิยะอีกคนหนึ่งบอกเฮ้ยเกิดจากหม้อที่ไหนมันเกิดในช้างนี่คือเจ้ากิมพิระเพราะว่าได้เห็นข้าวตอนที่เขาเก็บไว้ในฉางแล้วจึงค่อยเอามาสีแล้วก็จึงค่อยมาใส่ในหม้อส่วนเจ้ามหานามะนี่บอกหมดทุกขั้นตอนเลยโอ้ยมันไม่ได้อยู่ในจานมันไม่ได้อยู่ในหม้อมันไม่ได้มาจากฉางนะข้าวนี่มันมาจากดินเอามาจากดินได้ไงนี่โอ้ยอธิบายหลายขั้นตอนเลยก่อนนี้ทั้งจะต้องเตรียมดินทั้งจะต้องไถนาทั้งจะต้องเตรียมข้าวกล้าทั้งจะต้องมาดูน้ำเข้าน้ำออกกำจัดวัชพืชการงานเนี่ยไม่มีที่สุดเลยเยอะมากนี่คือเจ้ามานามาอธิบายให้ฟังแต่ด้วยความที่ว่ามาอธิบายกันให้ฟังเรื่องความลำบากของการครองเรือนนะทุกฝังว่ามันมีหลายขั้นตอนมีเยอะแยะนี่ตรงนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้เจ้าอนุรุทธะนั้นได้ออกบวชเออฟังดูมันก็ย้อนแย้งเหมือนกันนะหมายความว่าไงนะหมายความว่าถ้าแบบอยู่สบายจริงๆนะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วอยู่สบายแล้วคุณจะไปบวชได้ไงเพราะบวชนี่มันลำบากใช่ไหมแต่เจ้าอนุรุทธานี่คิดว่าอยู่ครองเรือนเนี่ยลำบากกว่าบวชเป็นพระเพราะว่าการงานของการครองเรือนเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ต้องดูแลการงานนั่นนี่ก็คือต่อให้อยู่สบายก็จริงอ่ะไอ้ส่วนสบายนี่ก็มีใช่ไหมแต่ส่วนลำบากนี่มันเยอะอยู่นะท่านเห็นตรงนี้เห็นตรงลำบากลำบากส่วนที่ลำบากเนี่ยจึงทำให้คิดว่าบวชนี่สบายกว่าความลำบากในการที่ท่านพระอนุรุทธะเห็นความทุกข์ในการที่ท่านพระรัตปาละและพระยสะเห็นมันก็คือเห็นทุกข์นั่นเองทั้งหมดทำให้หาทางออกอีกเงื่อนไขหนึ่งของท่านพระอนุรุทธะในการที่จะบวชก็คือว่าจะให้พระพุทธเจ้าบวชไปรูปเดียวเนี่ยไม่ได้จะต้องมีพระญาติอื่นๆไปด้วยนั่นก็จึงเป็นช็อตที่บังคับหนึ่งด้วยนะอีกหนึ่งช็อตว่าเอาแล้วญาติเนี่ยจะเป็นใครล่ะที่จะบวชไปกับพระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยนี่ประมาณเป็นสายที่สองที่สามถ้าไม่บวชอยู่ครองเรือนนั่นก็ไม่ได้อยู่สบายนะต้องดูแลการงานนั่นนี่แต่ถ้าบวชก็ไปกับพระพุทธเจ้านะคือจะไม่ได้คิดว่าบวชเนี่ยลำบากเพราะว่าบวชไปอยู่กับพระพุทธเจ้าคือความสบายตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของมุมมองเท่านั้นเลยไงท่านผู้ฟังไม่ว่าจะว่าเออฉันเป็นลูกคุณหนูอยู่สบายก็มุมมองคนจะไปบวชเป็นพระเป็นนักบวชอยู่ลำบากก็เรื่องมุมมอง
คือจริงๆท่านฟังเพราะว่าถ้าประสงค์บวชอยู่ได้นี่ต้องอย่าคิดมากถ้าคิดมากนี่อยู่ไม่ได้ถ้าคิดว่าเสียอันนั้นไม่ได้อันนี้อันนี้ก็ทำไม่ได้มีแต่เสียแต่เสียต้องมีเรื่อง sacrifice อยู่ไม่ได้แต่คิดน้อยๆแล้วทำจิตให้สงบได้ความสุขจากสมาธิอันนี้อยู่ได้มันจะเป็นเรื่องของมุมมองอันไหนจะมีประโยชน์อันไหนจะมีประโยชน์น้อยประโยชน์มากอะไรที่มีโทษมากประโยชน์น้อยอันนั้นไม่ดีไม่เอาอย่าเอาประโยชน์มันมีทุกอย่างนะต้องระวังนะแต่มันมีโทษมากหรือน้อยเทียบกับประโยชน์ของมันเช่นเรื่องของกามประโยชน์มีไหมมีความสุขต่างๆนั่นนี่มีแต่ทุกมีไหมโอ้โหก็มากหน่อยเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นนี่มีเอาแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ล่ะโทษมีไหมมีมันก็ลำบากนั่นก็มีธรรมดาแต่ประโยชน์มีไหมโอ้ประโยชน์มากได้สมาธิได้อิทธิวิธีมีปัญญาต่างๆพ้นทุกข์ได้ประโยชน์มากกว่าต้องประโยชน์มากกว่าทุกไม่มากก็เอาสิก็ดูตรงนี้เป็นเรื่องของมุมมองบุฟังที่เราจะมองมุมไหนให้เกิดประโยชน์แต่มุมมองเรามันบิดเบี้ยวได้นะถ้าเราถูกกิเลสหลอกก็เลยจะกลายเป็น fixed mindset ไปไง fixed mindset มองมุมเดียวอันนี้พังพวกนี้ตายก่อนพวกนี้ทุกข์มากกว่าแต่ถ้าเราไม่มี fixed mindset เป็น growth mindset เห็นเฮ้ยอะไรประโยชน์อะไรโทษแยกแยะแจกแจงให้ดีนั่นคือด้วยปัญญาไงมีปัญญามันก็มีสัมมาทิฏฐิเห็นอันไหนเป็นประโยชน์ก็เอาอันนั้นประโยชน์แค่ไม่ใช่ของตัวเองเท่านั้นแต่เอาของคนอื่นด้วยเอาส่วนรวมด้วยส่วนร่วมด้วยเป็นประโยชน์ในทุกๆฝ่ายเรามีการปรับมุมมองให้เห็นแล้วจิตใจของเราก็จะดีขึ้นมาได้ยิ่งสุดท้ายนิดหนึ่งท่านฟังยังมีอุปมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเครื่องผูกข้อมูลนี้มาในอุปมาว่าด้วยนกหมุนไถเป็นพระสูตรอยู่ในมัชฌิมนิกายนั้นพูดถึงเครื่องผูกของนกหมุนไถคือเถาหัวด้วนซึ่งเป็นไม้เถาที่มันไม่ได้มีรากอะไรอย่างลงลึกเหมือนพวกบรเพชแล้วเขาเอาเถาวันนั้นน่ะมาผูกขานกชื่อว่านกมูลไถมันเป็นนกที่หากินตามพื้นดินเวลาชาวนาเขาพรวนดินขึ้นแล้วมันจะมีหนอนมีอะไรพวกนกเนี่ยก็จะไปหากินกันเขาก็จะจับนกพวกนี้ไว้ให้เป็นเพื่อนเล่นกับลูกเหมือนเลี้ยงหมาอย่างนี้แหละนกมูลไถถูกผูกอยู่ด้วยเถาหัวด้วนไปไหนไม่ได้แต่ช้างอาชาในเป็นช้างชั้นเจนสงครามมีงางอนงามเขาผูกด้วยเชือกป่านนะทุกฝังเชือกป่านเท่านิ้วโป้งผูกช้างประเภทนี้ไม่อยู่มันเอี้ยวตัวทีเดียวเนี่ยบึ้มขาดกระจุยกระจายหมดต้องใช้โซ่ตรวนเท่านั้นจะผูกช้างประเภทนี้ได้เพราะเป็นช้างใหญ่เจนสงครามด้วยทำไมเครื่องผูกที่ดูเหมือนมั่นคงคือเชือกป่านเท่าหัวแม่โป้งกลับผูกช้างไม่อยู่แต่เครื่องผูกที่ดูเหมือนไม่มั่นคงเท่าหัวด้วนกลับผูกนกมูลไถอยู่ท่านผู้ฟังว่าเพราะอะไรลองคิดดูเครื่องผูกที่จะมาผูกจิตใจของพวกลูกคุณหนูทั้งหลายที่ได้รับความสบายมันเหมือนมั่นคงใช่ไหมล่ะเงินทองต่างๆนั่นนี่แต่ทำไมกลับผูกไม่อยู่ในขณะที่บางคนมีความสุขพอประมาณนั่นนี่เครื่องผูกดูเหมือนไม่ได้จะแข็งแรงอะไรแต่กลับผูกอยู่มันเป็นเพราะอะไรให้ระวังได้คิดไตร่ตรองมองดูในมิตินี้ในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระ
มหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยเตรียมเรียกคืนรถรุ่น EX30 กว่า 1,600 คันแก้ไขจุดบกพร่องขณะที่กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่จนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
5: Do it now เลือก VEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ VEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
6: ่อค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thamanawa.net
0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 หลังพบปัญหาเสี่ยงเกิดเหตุเพลิงไหม
11: ้นายทิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจากการหารือร่วมกับบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยมาชี้แจงพบว่าสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงขณะนี้บริษัทเตรียมดำเนินการเรียกคืนรถรุ่นดังกล่าวทั่วประเทศจำนวน 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกจึงได้มีคำสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่สำหรับรถยนต์รุ่น EX30 ทันทีจนกว่าทางบริษัทจะแก้ไขจุดบกพร่องและผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วนั้นมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่จดทะเบียนไปแล้วปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: กรมการปกครองเร่งจัดระเบียบทะเบียนปืนย้อนหลัง6ล้านฉบับควบคู่แก้กฎหมายและรื้อฐานข้อมูลใหม่หลังไม่เคยตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2490
12: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบอาวุธปืนที่เคยขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี2490ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายกับเรื่องตรวจสอบระบบฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่มีการดำเนินการออกใบอนุญาตอาวุธปืนตั้งแต่ปี2490จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบทะเบียนปืนทั้ง6ล้านฉบับอยู่ในสภาพอย่างไรจึงย้ำว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินการทั้งระบบเหมือนจะทำข้อมูลใหม่ทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างติดตามความคืบหน้าการนำไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์เข้าสู่ระบบประกันสังคม
13: นายสันติปฏิพานรัตน์นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV รับจ้างพร้อมคณะยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับนโยบายนำกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยมีนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเป็นผู้แทนรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานอิสระทั้งไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยข้อเสนอและข้อกังวลจากสมาคมจะถูกรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเร่งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองไม่ต่างจากแรงงานในระบบทั้งนี้กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการขยายสิทธิประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานอิสระมากขึ้นส่วนรูปแบบและรายละเอียดการดำเนินงานนั้นจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งก่อนสรุปแนวทางอย่างชัดเจนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะแอลชัยนันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีพี่กบด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ดิฉันหยุดไปประมาณ1สัปดาห์ได้นะคะก็แอบฟังอยู่เหมือนกันนะคะติดตามข่าวยามเช้าตลอดเลยแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าสามารถติดตามได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz ค่ะและ AM 819 891พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ

0: อุเทนพรมพันใ
1: จ
0: รวมถึงทีม Facebook ไลฟ์ของเรา3หนุ่ม3มุม
1: ค่ะ
0: นะคุณอัครเดชคัมภีระว่าที่ร้อยตีคุณากรซิมพิทักษ์คุณเดชาธรชัยโสดาขอบคุณด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีพี่สายชนีสั่งด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะทางเพจข่าวยามเช้าฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้มีข่าวสารมาอัปเดตมากมายเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปคุยข่าวสารในวันนี้นะคะเรามาคุยเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะคุณแอล
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับประเทศไทยตอนนี้มีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฝนมาแล้วนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยดิฉันกลับบ้านไปประมาณสัปดาห์นะคะคุณ
0: ค่ะ
1: อากาศดีอากาศเย็นสบายแล้วก็ต้องบอกว่าหลายจังหวัดอาจจะอิจฉาก็ได้เพราะว่าฝนตกทุกวัน
0: นี่วันก่อนวันก่อนที่ฉันฝนพอฝนลงปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบไม้ต่างๆเนี่ยก็จะอ่อนๆจะออกนี่วันก่อน
1: เห็นจะบอกนะว่าคุณอยากกินหญ้า
0: ไม
1: ่ตกใจ
0: อันนั้นน่ะกินอยู่ประจำ
1: อ๋อเหรอ
0: คือจะบอกว่าเห็นคนเนี่ยเขาเดินเก็บยอดมะขามอ่อนเนี่ยที่ทำงานเรามีต้นมะขามนะ
1: ใช่คุณน
0: ี
1: ่คุณจะพูดให้เปรี้ยวปาก
0: เขาเก็บได้ทุกถุงเลยเขาบอกว่าซื้อไก่เวลาที่บ้านแม่อยากขออยากขอเขาทานสักถ้วยหนึ่งนะเออ
1: ฝนตกเนา
0: ะ
1: ซดน้ำร้อนๆนะอ่ะเช้านี้ใครมีเมนูอะไรก็ทักทายกันมาได้น
0: ะ
1: สำหรับเช้าๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่สุขภาพไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องระวังนะคะฝนมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคุณแอลเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 มันก็ลดลงด้วยนะคะ
0: แน่นอน
1: ใช่
0: แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะค่อยดูเรื่องของ PM 2.5 ไปหน่อยก็คือเบาลงแต่ว่าเดี๋ยวพอจากฤดูฝนเราก็จะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวอันนั้นแหละก็สภาพอากาศจะค่อนข้างแห้งก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าแต่ว่าทางภาครัฐเนี่ยเขาก็มีการเตรียมบูรณาการกันต้องเรียกว่าโอ้โหเต็มกำลังเลยกับเรื่องของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะอัปเดตเมื่อช่วงเช้าเลยนะคะ5:00 พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าภาคเหนือวันนี้ฝนเยอะนะคะ 60%แล้วก็ภาคอีสานเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ 40% ค่ะภาคตะวันออก 60% เหมือนกันนะคะรวมไปถึงภาคใต้นะคะทางฝั่งอ่าวไทยฝน 60% ภาคใต้อันดามันก็ประมาณโอ้เยอะหน่อยนะคะ 70% ทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือหรือว่าอาจจะต้องพักการเดินเรือค่ะมาดูในส่วนของภาคกลางค่ะวันนี้ฝนชนะเลิศ 70% นะคะ
0: อัน
1: น
0: ี้ภาคกลางนะ
1: ไม่น่ารอดนะไม่น่ารอดนี่หมายถึงไม่น่ารอดจากฝนเนาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ 60% โอ้โหก็เรียกว่าต้องอย่าตกตอนเลิกงานได้ไหมอ่ะ
0: ไม่ใช่เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฝนเมื่อคืน
1: เขาชอบไปตกตอนนั้น
0: เมื่อคืนเขาโทรมาบอกแล้ว
1: เออหรอ
0: วันนี้ตกแน
1: ่เออหรอ
0: 16:30
1: แล้วคุณไม่เจรจากับเขาล่ะว่าตกตอนอื่นได้ไหมเนี่ยเออต่อรองกันหน่อยนะ
0: ค่ะมาเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารสำหรับวันนี้กับข่าวยามเช้ามหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีโดยทางด้านของรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมท่านได้เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่12ได้มีมติให้วัดทุกวัดในประเทศไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์

0: เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีและเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีร่วมกับคณะสงฆ์มีมติให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาซึ่งเป็นบทที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงรจนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งให้เผยแผ่บทถวายพระพรชัยมงคลพิเศษนี้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะ
1: ค่ะอ่ะก็เดี๋ยวเรารอนะคะเห็นบอกว่าทุกวันเสาร์ใช่ไหมคะท
0: ุ
1: กเย็นวันเสาร์นะคะอ่ะมาดูเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะเมื่อวานท่านบินไปฝรั่งเศส
0: ค่ะ
1: ไปฝรั่งเศสนะคะเมื่อวานนี้หลายท่านก็อาจจะได้ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ท่านบอกว่าเตรียมจะไปหารือถกกับเรื่องของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสค่ะทีมประเทศไทยเองก็เดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็คือฝรั่งเศสนั่นแหละค่ะจะเป็นช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้21ไปจนถึง27พฤษภาคมค่ะท่านนายกเองก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้เนี่ยไปหารือนะคะกับผู้นำแล้วก็บุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบกับนายเอมานูเอลนะคะมาครองซึ่งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะในงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วยค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสนี้แหละค่ะหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสค่ะก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ของการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันนะคะสำหรับไทยและฝรั่งเศสค่ะพร้อมทั้งผลักดันเรื่องของความร่วมมือที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนหรือแม้แต่เรื่องของพลังงานซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหตื่นตัวกันมากนะคะทั่วโลกเลยแล้วก็ยังมีเรื่องของคมนาคมการทหารและอากาศยานองค์การระหว่างประเทศค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศด้วยเพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานค่ะพร้อมนี้นะคะท่านบอกว่าท่านก็จะไปหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกสำหรับพบภาคเอกชนฝรั่งเศสนะคะก็จะหารือกับนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสด้วยค่ะแล้วก็ทางภาคของเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆนะคะท่านก็จะไปหารือด้วยค่ะรวมไปถึงพบทีมประเทศไทยภาคเอกชนไทยนะคะแล้วก็ชุมชนไทยในฝรั่งเศสในครั้งนี้ด้วยค่ะท่านไปก็หลายวันนะ
0: หลายวันท่านไปเดินทางไปเมื่อวานนี
1: ้
0: นะคะก่อนไปท่านก็มีการประชุ
1: ม
0: กับโอคณะใหญ่เลยท
1: ั้
0: งในส่วนของมหาดไทยเรียกว่าก็มีการพูดคุยทั้งหลายด้านด้วยเช่นกันนะคะโดยเมื่อวานนี้เอามากันที่เรื่องของกรมการปกครองกันสักนิดหนึ่งซึ่ง ได้มีการออกหนังสือด่วนที่สุดนะคะที่กำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดนะคะรักษาเกียรติศักดิ์ศรียึดมั่นความถูกต้องและประโยชน์ของประชาชนค่ะโดยในเรื่องนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยได้มอบนโยบายที่สำคัญค่ะให้ส่วนราชการโดยยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้ยึดหลักนิติธรรมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมที่จะเร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพลและผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างจริงจังซึ่งทางด้านของกรมการปกครองเองค่ะจึงมุ่งมั่นที่จะให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาเกียรติศักดิ์ศรีและวินัยราชการโดยเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ได้มีการลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะที่จะกำชับแนวทางปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับอย่างเข้มงวดโดยให้เน้นย้ำบุคลากรทุกคนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้และรักษาวินัยข้าราชการอย่างเคร่งครัดโดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนนั้นเป็นหลักห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมและห้ามอาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนอกจากนี้ค่ะได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่จะเพื่อเดินหน้าปราบปรามผู้ที่มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนทั้งนี้ค่ะท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านได้เน้นย้ำค่ะว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนประพฤติมิชอบหรือสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมการปกครองจะถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะ
1: ค่ะเรื่องของกฎหมายนะคะมาดูความคืบหน้านะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ติดตามข่าวที่เป็นเรียกว่าให้ความสนใจกับคนทั้งประเทศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความสูญเสียก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของที่รถไฟได้ไปชนกับรถเมล์ใช่ไหมคะทีนี้มันอยู่ในจุดตัดของทางรถไฟพอดีทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะความคืบหน้าในเรื่องของการระมัดระวังความเข้มข้นเรื่องของวินัยการจราจรเนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรค่ะท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่ามาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟแล้วก็ทางรถยนต์เนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งการไปแล้วให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่เนี่ยลงพื้นที่ค่ะไปสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ขับขี่เคารพกฎนะคะแล้วก็เครื่องหมายการจราจรเนี่ยจะต้องรู้ด้วยนะคะคือเข้มงวดเลยแล้วถ้าหากว่าพบว่ามีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยแล้วก็ในวันอังคารที่26พฤษภาคมนะคะก็มีการเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดค่ะที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟรวมไปถึงประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศด้วยค่ะก็จะมีการมอบหมายนโยบายเร่งด่วนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกวดขันไม่ให้รถเนี่ยไปจอดล้ำเส้นเหลืองแล้วก็บริการเรื่องของการบริหารจัดการรถไฟสัญญาณไฟเพื่อที่จะระบายรถให้มีประสิทธิภาพค่ะท่านเองก็บอกว่านะคะขอความร่วมมือค่ะให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นร่วมการปลูกฝังค่านิยมเรื่องของการเคารพกฎจราจรอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางค่ะซึ่งการสร้างวินัยการจราจรนั้นอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าเรานั้นจะเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยรถส่งอาหาร delivery ใช่ไหมคะแล้วก็มีรถโดยสารสาธารณะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ตัวเรานะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างแล้วก็ครอบครัวแล้วก็สังคมด้วยค่ะ
0: ค่ะนะตอนนี้มาดูความคืบหน้าทางด้านของคดีกันนิดหนึ่งแล้วกันเรื่องของคดีรถไฟชนรถเมย์เนี่ยตอนนี้ซึ่งทางด้านของตำรวจเองก็คือมีการพิจารณาตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะสอบสวนเพิ่มเติมกันทางด้านของพันตำรวจเอก อุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์นะคะผู้บังคับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันท่านก็กล่าวนะคะว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหารวม3รายด้วยกัน3รายนี้ค่ะได้แก่พนักงานขับรถไฟคนขับรถโดยสารประจำทางและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นนะคะในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสได้รับอันตรายนะคะนอกจากนี้ค่ะจากผลตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟยังพบสารแอมเฟตามีนนะคะและสารสกัดจากกัญชาในกระแสเลือดซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างที่รวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะและจะพิจารณาว่าสามารถดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้หรือไม่เนื่องจากกรณีดังกล่าวนี้ค่ะแยกต่างหากจากความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะส่วนกรณีนะคะรถโดยสารประจำทางที่จอดกีดขวางบริเวณทางรถไฟค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติการของรถแต่ละคันรวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อที่จะพิจารณาว่าการจอดรถในจุดตัดดังกล่าวนั้นเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎจราจรหรือเปล่านะคะหรือก็ทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายหรือว่าสัญญาณบนทางหรือไม่ขณะนี้ตำรวจค่ะยังไม่ยืนยันนะคะว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ใดแต่คณะพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและข้อกฎหมายอย่างละเอียดค่ะก่อนที่จะสรุปแนวทางที่จะดำเนินคดีความต่อไปค่ะ
1: ค่ะเรื่องคดีความเนี่ยตอนนี้นะคะนอกจากเรื่องของรถไฟน
0: ะคะ
1: ที่มีอุบัติเหตุชนกับรถเมล์แล้วเนี่ยอีกหนึ่งคดีความนะคะที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือเรื่องของนายหมิงเฉินซันนะคะซึ่งเป็นคนจีนใช่ไหมเป็นคนจีนแต่ปรากฏว่าจากที่เราติดตามมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าตอนแรกที่เราเจอข่าวเนี่ยหลายคนก็ตกใจนะว่าทำไมมีอาวุธขนาดนั้น
0: คือ
1: เยอะมาก
0: เหตุเกิดแรกเลยเนี่ยก
1: ็
0: คือในพื้นที่จังหวัดชลบุรีคือในหมิงเฉินซันเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือขับรถปกตินี่แหละปรากฏว่ารถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ
1: ใช
0: ่พอ
1: รถโชคดีนะเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไม่ได้หมายความว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วโชคดีนะคือเราได้รู้ไง
0: พอรถเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เข้าไปดูพื้นที่ในจุดเกิดเหตุแหละไปดูว่าเอ๊ะผู้ที่ประสบเหตุเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าไปพบอาวุธปืนแล้วก็เลยต้องแล้วเป็นคนจีนด้วย
1: เป็นคนจีน
0: มีอาวุธปืนก็เลยต้องเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องทำหน้าที่ผลปรากฏว่าโอ้โหกลายเป็นใหญ
1: ่เรื่องใหญ
0: ่เรื่องใหญ่กันเกิดขึ้น
1: ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีการขยายผลคดีนายหมิงเฉินซันนี่แหละค่ะปรากฏว่าไปเจอความเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะคุณแอลแล้วก็เรื่องของสแกมเมอร์การฟอกเงินการค้าอาวุธหลังจากที่ไปตรวจยึดอาวุธปืนสงครามแล้วก็วัตถุระเบิดแล้วนะคะปรากฏว่าความเสียหายเชื่อมโยงคดีมากกว่า 4,000 คดีค่ะคุณ
0: ค่ะ
1: เยอะมากๆเลยนะคะมูลค่ารวมเนี่ยอยู่ที่815ล้านกว่าบาทค่ะทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะที่ท่านนั้นเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่าตำรวจเองได้รวบรวมพยานหลักฐานหลายด้านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการบันทึกการสนทนามีภาพถ่ายมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้ต้องหาแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่ามีแผนการก่อเหตุในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไปเจอข้อมูลสำคัญว่ามีการเตรียมนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุนอกประเทศค่ะโดยตำรวจเนี่ยได้มีการไปตรวจสอบกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้วก็เส้นทางการเงินของผู้ต้องหารายนี้นะคะปรากฏว่ามีบัญชีธนาคารที่ยังใช้งานได้เนี่ย5บัญชีด้วยกันก็จะมีการไปเชื่อมโยงกับบัญชีอื่นๆอีกกว่า648บัญชีซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับคดีที่มีการแจ้งผ่านศูนย์รับแจ้งความออนไลน์รวมทั้งหมดเนี่ย 4,143 คดีค่ะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่815ล้านบาทซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังมีพบนะคะว่าธุรกรรมซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะคะอีกหลายจำนวนเลยค่ะสำหรับประเด็นของเรื่องของอาวุธที่ตรวจยึดได้เนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวนะคะอย่างเช่นปืน M4 จำนวน2กระบอกปรากฏว่ามีการดัดแปลงค่ะไม่พบเลขทะเบียนหรือว่าสัญลักษณ์ที่ระบุว่าเป็นอาวุธราชการเชื่อว่าเป็นการนำชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันก็คือประกอบใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโดยอาวุธทุกกระบอกเนี่ยผ่านการยิงมาแล้วแต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะว่าเป็นการยิงในสภาพเดิมหรือว่าหลังดัดแปลงแล้วค่ะ ขณะที่วัตถุระเบิด C4 นะคะตรวจสอบแล้วพบว่ามีที่มาจากประเทศเกาหลีรัสเซียแล้วก็เมียนมาค่ะซึ่งทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่ายังเจอว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์รายใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชานั่นเองค่ะก็คือเครือข่ายของหลานเทียนหรือเสี่ยวหลานนะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นหัวหน้าของนายหมิงเฉินซันนะคะขณะนี้เนี่ยทางตำรวจได้จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วนะคะอีก11คนแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ถูกจับทั้งหมดเนี่ยเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเดียวกันหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าบางคนอาจเกี่ยวข้องเพียงบางขั้นตอนเท่านั้นอย่างเช่นบางคนอาจจะรับจ้างไปขนส่งระเบิดเท่านั้นนะคะบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินบางคนก็อาจจะไปทำเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารด้านบัตรสีชมพูที่ผู้ต้องหาเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นอันนี้ก็จะมีความคืบหน้าในเรื่องของการสืบพยานต่อไปนะคะหลักฐานจะเป็นยังไงหรือว่ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ยข่าวยามเช้าก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยค่ะ
0: ค่ะยังมีข่าวสารอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้ที่เตรียมนำเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงนี้เราไปเข้าสู่ช่วงตีค้องร้องข่าวกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีมาศครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย4เสาหลักความมั่นคงไปบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบผนึกกำลังทั้งมหาดไทยและตำรวจเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าเวิร์กช็อปนั่นแหละครับในการขับเครื่องการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569โดยย้ำเลยครับว่าปัจจุบันสถานการณ์ด้านความมั่นคงนั้นมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลก็มีนโยบายในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศนะครับให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายในประเทศหรือนอกประเทศกระทรวงมหาดไทยเองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานความมั่นคงถือว่าหน่วยงานเหล่านี้เป็น4เสาหลักแหละครับในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศจึงขอมอบแนวทางในการดำเนินการด้านความมั่นคงเพื่อให้ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานและทุกสังกัดได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพดังต่อไปนี้ครับในมิติที่1นั้นเป็นเรื่องมิติด้านการป้องกันโดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอให้ทั้ง2ฝ่ายทำงานในลักษณะที่เรียกว่าทีมจังหวัดอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยสามารถที่จะใช้กลไกในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนครับ ในด้านที่2นั้นเป็นเรื่องมิติด้านการปราบปรามก็ขอให้มีการเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศการกระทำความผิดทุกรูปแบบก็ให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่ๆกันด้วยแล้วให้เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังด้วยครับในด้านที่3ครับเป็นมิติในด้านการช่วยเหลือเยียวยาดูแลประชาชนครับโดยกระทรวงมหาดไทยก็มีกลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่ในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดให้กับประชาชนแล้วครับโดยสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ด้วยก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆได้นำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบในการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมและถือเป็นการดำเนินการเชิงรุกจับมือดำเนินการได้ทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่อีกภารกิจหนึ่งของนายกรัฐมนตรีครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อหารือผู้นำทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีกำหนดการเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569โดยนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้แหละครับไปพบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งก็มีกำหนดการที่จะพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีการไปหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้แหละครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมีการหารือกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสแล้วยังมีการไปร่วมพบปะเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆพร้อมทั้งได้เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปกันด้วยพร้อมทั้งพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีส่วนสำคัญแหละครับในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฝรั่งเศสรวมไปถึงภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงและมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ไทยในระดับสากล นั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เดินหน้าพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งสร้างความมั่นคงควบคู่กับความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตัวย่อกพต.ลงพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติแล้วครับพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเปิดรับฟังทุกแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการพัฒนาความมั่นคงการเจรจาความยุติธรรมรวมถึงการยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่เนื่องจากว่าปัญหาในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมิติจึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยสำหรับในด้านการพัฒนานั้นสอบต.ได้มีการผลักดันความร่วมมือชายแดนไทยมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝดรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมชายแดนและสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามเพื่อสนับสนุนแนวทางสันติวิธีในเวทีนานาชาติกันด้วย
6: แล้วนอกจากนี้ยังได้หารือกับภาคเอกชนในพื้นที่โดยเน้นย้ำเลยครับว่าภาคเอกชนคือหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการผลักดันกีฬา e-sport โดยกระทรวงศึกษาธิการเขาผลักดันกีฬา e-sport เข้าสู่โรงเรียนพร้อมจับมือ to be number one บ่มเพาะทักษะดิจิทัลสู่อาชีพแห่งอนาคตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมหารือกับคณะทำงานในพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและสมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเตรียมผลักดันแล้วล่ะครับเตรียมผลักดันกีฬา e-sport เข้าสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบระยะแรกนั้นจะนำเข้าสู่ชมรม 2B Number 1ของโรงเรียนเพื่อฝึกฝนและคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันส่วนการบรรจุเป็นรายวิชาในหลักสูตรนั้นก็จะอยู่ในแผนระยะถัดไปแล้วครับเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและสมองของเด็กๆต่อยอดสู่อาชีพที่สร้างรายได้ในยุคดิจิทัลและเปลี่ยนจากรูปแบบการเรียนเพื่อจำสู่การเรียนเพื่อคิดโดยให้เทคโนโลยีนั้นเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องการเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Thailand Postmart ครับโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Thailand Postmart ดันสินค้า SME และ OTOP ของไทยสู่ตลาดโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดเผยเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ถึงการยกระดับศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกส์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มีการมอบนโยบายให้ไปรษณีย์ไทยนี่แหละครับนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Postmart ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ของประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไปรษณีย์ไทยเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่มันรุนแรงและความผันผวนของราคาน้ำมันโดยส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาปรับใช้ในระบบการขนส่งซึ่งไปรษณีย์ไทยก็พร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของกระทรวง DE นี่แหละครับโดยจะเร่งผลักดันแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Postmartให้เป็นกลไกหลักในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายการขนส่งและก็ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดกันหน่อยก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงสาธารณสุขโดยทางรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าให้ติดตามการระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำว่ายังไม่พบการระบาดในประเทศไทยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกในตอนนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่องค์การอนามัยโลกหรือตัวย่อ WHO ได้ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติไปแล้วรัฐบาลไทยเองก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับบอกว่าให้ไปติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดกันด้วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโรคอีโบลานี้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงเลยทีเดียวติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยอย่างเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่น ดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตที่ติดโรคอีโบลานี่แหละครับและก็ไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโรคโควิด-19 นะครับและปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคอีโบลานี้ในประเทศไทยครับสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอีโบลาอาจจะคล้ายกับไข้ทั่วไปนี่แหละครับอย่างเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติกันด้วยหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแล้วล่ะก็โรคอีโบลานี้อาจมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงแหละครับแต่ว่าด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการที่ชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดเสียอีกครับซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโปรดติดตามข้อมูลจากหน่วยงานของสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดกันด้วยหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกเฟคนิวส์ต่างๆนานาอันนี้ก่อนที่จะแชร์ที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลของโรคอีโบลาควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อนอย่าให้เกิดการตื่นตระหนกเด็ดขาดครับและพร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอกินร้อนช้อนกลางล้างมือต่างๆเหล่านี้ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีค้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดจะต้องเหี่ยวมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนลาไปก่อนแล้วล่ะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ค่ะกลับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันนะเมื่อสักครู่นี้ตีคล้องร้องข่าวคุณบุญมาสีมาศนะก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆข่าวสารที่น่าสนใจขอบคุณหอกระจายข่าวด้วยนะคะที่รับของเสียงตีคล้องร้องข่าวของเราขอบคุณด้วยแล้วก็สวท.ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาทางออนไลน์นะคะทางเพจข่าวยามเช้าคุณมาลีชุ่มเย็นค่ะบอกว่าสวัสดีน้องแอลน้องกบค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะ
0: ค
1: ุณช่อเอื้องคุณออสนะคะบอกว่าอยู่ที่หันคาหันคานี้อยุธยาใช่ไหม
0: หันคา
1: หันคา
0: ชัยนาท
1: ชัยนาท27องศาบอกว่าเมื่อคืนฝนตกลมแรงมากครับขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคุณสุพิษเต็งแจ่มค่ะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่ที่ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะอุณหภูมิเช้านี้อากาศสบายๆนะคะ26องศาค่ะแล้วก็มีพระคุณเจ้าด้วยนะคะคุณวนิดานะคะบอกว่าคุณวนิดาพูดถึงเรื่องอาหารค่ะคุณแอลบอกว่าเช้านี้แกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูเจ้าหิวข้าวเลยใช่ไหมคุณ
0: น่าจะมีข้าวเหนียวจ้ำด้วยนะเช้าเช้า
1: เช้าเช้าใช่ไหมแล้วก็คุณนิดแซ่เจนะคะคุณพยอมบอกว่ารับฟังจากที่ SCG นะคะเขาวงสระบุรีนี่เองขอบพระคุณค่ะมีคุณพงศักดิ์นะคะบอกว่าสวัสดีวันศุกร์ครับสวัสดีเช่นกันค่ะคุณห่างไกลใจห่วงก็เข้ามาทักทายนะคะคุณเชื้อสุขีคุณสุวิทย์คุณธนพลมีอีกหลายท่านนะคะอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะแต่ว่าขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เอามาดูเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้ากันหน่อยที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นผู้บริโภคเนี่ยมีรถไฟฟ้าชาร์จตอนนี้เกิดเพลิงไหม้ขณะชาร์จนะฮะก็ไปร้องสื่อสคบส
1: ค
0: บเองซึ่งก็ต้องดูแลสำหรับในส่วนของผู้บริโภคนะคะก็มีการดำเนินการซึ่งล่าสุดนะคะโดยเมื่อวานนี้สักประมาณสายของเมื่อวานนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านได้มอบหมายให้กับทางด้านนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ไปร่วมติดตามความคืบหน้าในกรณีที่ผู้บริโภคค่ะได้รับความเสียหายจากการใช้รถไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo EX 30 นะคะโดยทางด้านของสคบค่ะได้มีการเรียกให้บริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดนะคะเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร่วมรับฟังด้วยเมื่อวานนี้ในส่วนของทางด้านของนายประเดิมชัยนะคะท่านก็ได้เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมได้มีการหารือถึงมาตรการเยียวยาสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบรวมถึงผู้ที่ซื้อรถไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo รุ่น EX 30ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตามข่าวจำนวน2กรณีด้วยกันซึ่งบริษัทค่ะได้ดำเนินการเจรจาเปลี่ยนรถคันใหม่และชดใช้ค่าเสียหายให้ซึ่งก็มีทั้งที่เจรจาเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างที่จะเจรจาอยู่ด้วยส่วนกรณีรถคันอื่นค่ะบริษัทก็จะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องโดยเปลี่ยนทั้งชุดประมาณร้อยละ90นะและมีการเปลี่ยนเฉพาะโมดูลประมาณเนี่ยอยู่ที่10บริษัทตอนนี้ทางบริษัทก็ยืนยันนะว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนเนี่ยได้ผ่านการปรับปรุงและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างประเทศแล้วระหว่างรอการแก้ไขค่ะบริษัทก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกินร้อยละ70นะพร้อมมอบคูปองชาร์จไฟมูลค่ากว่า 8,500 บาทและได้มีการบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการที่จะใช้รถคันเดิมด้วยเช่นกันสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยจำนวนล็อตแรก800กว่าชุดจะมาถึงประเทศไทยก็คือมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและได้มีการเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่25พฤษภาคมนี้ก็จะมีการเริ่มเปลี่ยนนะโดยมีศูนย์บริการและช่างผู้ที่เชี่ยวชาญ15แห่งที่จะรองรับการเปลี่ยนได้ก็คือสามารถจะเปลี่ยนได้ประมาณสักวันละ22 คัญแล้วก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในภายใน31สิงหาคม2569นี้ด้วยเช่นกันซึ่งบริษัทตอนนี้นะยังไม่ได้มีนโยบายที่จะรับซื้อคืนนะส่วนการขอเปลี่ยนรถบริษัทก็ขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อนตอนนี้สำหรับเสียงสะท้อนส่วนใหญ่เนี่ยของผู้บริโภคซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ก็คือยังไม่ได้พอใจกับมาตรการที่เยียวยาซึ่งผู้บริโภคเขามองแล้วว่าการตัดสินใจซื้อเพราะความเชื่อมั่นในมาตรฐานและก็ความปลอดภัยแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยในหลายกรณีก็เริ่มไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยและก็มาตรฐานซึ่งผู้บริโภคบางส่วนเขามีความประสงค์ที่อยากจะส่งคืนรถนะคะอาจจึงมีข้อเสนอให้กับบริษัทเนี่ยรับซื้อคืนในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะพิจารณามีมติให้ฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะท่านก็กำชับมาว่าจะต้องดูแลผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิติจึงทางด้านของท่านที่ท่านมาดูแลให้กับทางด้านของท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านก็บอกว่าได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยก็คือต้องไม่ทิ้งในทางอาญานะที่มีประเด็นเกี่ยวกับการโฆษณาซึ่งยังไม่ได้มีการพูดถึงก็ได้มอบหมายให้กับทางสคบไปเร่งพิจารณาด้วยเพราะว่าบริษัทมีการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าผู้บริโภคก็ตัดสินใจซื้อนี่แหละหากเข้าองค์ประกอบทางคดีอาญาทางบริษัทก็จะมีทั้งจำทั้งปรับนี่แหละนะฮะในส่วนตรงนี้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวสามารถที่จะร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166มีแอปพลิเคชันโดยเช่นกัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th นะคะแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็คืออยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนั่นแหละค่ะ
1: ค่ะก็สร้างความมั่นใจนะคะสำหรับผู้บริโภ
0: ค
1: สคบก็ดูแลเรื่องของผู้บริโภคนะคะได้รับความเป็นธรรมนะคะนอกจากนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาก็มีการสั่งระงับการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า Volvo นะคะรุ่น EX30 เหมือนกันค่ะคุณหลังจากที่ไปเจอปัญหานี้นะคะก็เขาบอกว่ามันก็เสี่ยงกับจากการเกิดไฟไหม้นะคะที่ข่าวออกมาทางด้านของกรมการขนส่งทางบกค่ะคุณทิติพัฒน์ไทยจงรักนะคะโฆษกกรมการขนส่งทางบกนะคะก็บอกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีการสั่งการนะคะอย่างเร่งด่วนเลยให้ไปตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo นะคะรุ่น EX30 ที่เกิดเพลิงไหม้ซึ่งจากการไปหารือร่วมกันกับบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยบริษัทก็เตรียมดำเนินการเรียกคืนรถเหมือนที่คุณแอลบอกนะคะรถทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศนะคะ 1,668 คันค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่เหมือนที่คุณแอลบอกนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะแต่ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้มีการออกคำสั่งนะคะระงับการจดทะเบียนใหม่สำหรับรถยนต์รุ่น EX30 ทันทีคือเป็น Volvo นะคะ EX30 นะคะจนกว่าทางบริษัทนั้นจะมีการแก้ไขจุดบกพร่องแล้วก็ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วเนี่ยมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าความปลอดภัยของประชาชนนั้นสำคัญที่สุดค่ะถ้าหากว่าเจ้าของรถรุ่นดังกล่าวเนี่ยมีข้อสงสัยก็สอบถามได้เหมือนกันนะคะโทรไปที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: อืมค่ะมาถึงเรื่องแท็บเล็ตในห้องเรียนกันหน่อย
1: อันนี้น่าสนใจนะคะคุณ
0: นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองร
1: ั
0: ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่ทางประเทศสวีเดนเนี่ยเขามีการประกาศยกเลิกการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนและหันกลับมาใช้หนังสือเรียนแล้วก็ปากกาจริงแทนภายหลังนะเขาพบว่าการเรียนผ่านหน้าจอเป็นเวลานานส่งผลให้เด็กมีภาวะสมาธิสั้นสูงขึ้นอันนี้คือในทางประเทศของสวีเดนน
1: ะ
0: รวมทั้งทักษะการอ่านหรือว่าการอ่านเขียนอะไรพวกนี้นะสมาธิและความสามารถในการจับใจความลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วง15ปีที่ผ่านมาในเรื่องนี้เองค่ะโดยทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองท่านก็กล่าวนะคะว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองจะนำประเด็นตรงนี้เนี่ยมาทบทวนเช่นเดียวกัน ตอนนี้ค่ะก็ไม่ได้ที่จะหมายความว่าจะยกเลิกการใช้แท็บเล็ตนะแต่ว่าจะวางแนวทางร่วมกันว่าจะใช้อุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันค่ะต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เรารู้จักกันเนี่ยถือว่าเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมากซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าเทคโนโลยีเนี่ยความก็คือเทคโนโลยีควรเป็นเพียงเครื่องมือช่วยบริหารการเรียนการสอนไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์นะเด็กต้องมีความเข้าใจและมีกระบวนการในความคิดด้วยตนเองด้วยเช่นกันไม่ใช่พึ่งพาทางด้านเทคโนโลยีทั้งหมดโดยกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษาแล้วก็ชั้นมัธยมศึกษาด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ
0: คะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆนะคะควรที่จะมีพัฒนาการและเมื่อไหร่เนี่ยที่เด็กติดจอนะคะก็จะมีเขาก็บอกว่าสมาธิก็จะเสียสุขภาพกายใจก็จะแย่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มาติดตามเรื่องนี้กันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: 6:57 นะคะสำหรับวันนี้ใครที่ทักทายมานะคะคุณปูจุลาพรนะคะบอกว่าอยู่ที่พัทลุงอำเภอศรีนครินทร์วันนี้ไม่มีฝนค่ะส่วนคุณพงนเรศนะคะบอกว่าอำเภอนางรองบรรยากาศมืดครึ้มคุณออนวิภาบอกว่าฝากไปเที่ยวงานหน่อยงานผลไม้ของดีเมืองระยองสนามกีฬากลางเริ่มแล้วนะคะมีไปจนถึงวันที่24 พฤษภาคมนี้ช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกค่ะคุณ
0: ค่ะ
1: เสียงอ่อนหวานเลย
0: อร่อยเสียงเหมือนแบบว่าคุณต้องการทุเรียนเข้าสู่ร่างกาย
1: เสียงเหมือนประมาณว่าแล้วคุณพาฉันไปหน่อยสิ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่ะวันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปแล้วผู้ประกาศ2 ท่านมารออยู่แล้วนะคะวันนี
1: ้
0: วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงกระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจุดยืนของสหรัฐที่จะต้องยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทย